0: แจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยผ่านทางแอปพลิเคชันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดน่านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีคำสั่งด่วนไปยังนายอำเภอปัวหลังได้รับรายงานว่ามีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดึกโดยสั่งการให้เร่งประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยโดยทันทีด้วยเมื่อเวลา 22:00 น.คืนที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้หลายจุดยังมีฝนตกสะสมและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยมีการแจ้งเตือนในพื้นที่เป้าหมายอำเภอปัวได้แก่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงบ้านร้องบ้านขอนตำบลปัวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทางจังหวัดได้ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนแล้วและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
2: คริสติโน่โรนัลโดดาวยิงกัปตันทีมชาติโปรตุเกสออกมาเรียกร้องให้องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีบทลงโทษแบนบรรดาแฟนบอลที่ใส่เสียห้ามเข้าสนามฟุตบอลตลอดชีวิตหลังมีแฟนบอลบางส่วนได้ตะโกนชื่อเดียโก้โชต้าใส่รูเบนเนเวสในเกมลีกของซาอุดิอาระเบียทั้งนี้กลุ่มแฟนบอลที่ไร้จิตสำนึกได้ตะโกนคำว่าโชต้าซ้ำๆหลายครั้งเพื่อมุ่งเป้าไปที่รูเบนเนเวสมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสของอัลฮิราลซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโชต้าเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของเนเวสตลอดทั้งเกมผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมกลางสัปดาห์รายโยบาเยเกโนชนะเอสปันยอนที่เหลือ10คน2ต่อ1อาราเบสแพ้บาเลนเซีย0ต่อ1เอลเช่แพ้เรอัลมาดริด2ต่อ3ผลการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวคัพประเทศอังกฤษรอบที่3เวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้ฟูลแลม2ต่อ3เรดดิ้งแพ้เบรนฟอร์ด1ต่อ2อีสต์วิชทาวน์แพ้อาร์เซนอล2ต่อ4และลิเวอร์พูลชนะทอตแนมฮอตสเปอร์3ต่อ1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: ทุกครั้งที่เราโกรธคือการสูญเสียเวลาแห่งความสุขอยากเห็นคนไทยยิ้มได้ในทุกวันด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึง18กันยายน2569อย.คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นเริ่มมีผลแล้วตั้งแต่บัดนี้หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและปฐมพยาบาลเติมความรู้กำลังพลก่อนเดินทางปฏิบัติราชการสนามผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71กองทัพบกต้อนรับรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4กองทัพบกสหรัฐสานต่อความร่วมมือทางทหารยกระดับขีดความสามารถการรบหลายมิติตำรวจนอร์เวย์บุกค้นบริษัทเทเลนอร์ยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมสอบปมเอี่ยวก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในเมียนมาตลาดหุ้นเอเชียยังร่วงน้ำมันพุ่งกว่า 1% นักลงทุนจับตาตะวันออกกลางร้องชะลอพัฒนา AI จับตาประชุมธนาคารกลางสหรัฐและญี่ปุ่นสัปดาห์นี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนวันนี้วันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงเช้านะฮะคุณมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับก็ทักทายกันด้วยบทเพลงของฝนแต่ว่าอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับเรามีสถานการณ์เรื่องของฝุ่นละอองนะครับไฟป่าหมอกควันนี่แหละที่มันลอยข้ามแดนมาและดูเหมือนว่าตอนนี้จะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ก็คือที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่จุดชมวิวคอหงแล้วก็ในพื้นที่ของหาดใหญ่เนี่ยนะครับก็เผชิญกับเรื่องของฝุ่นละอองหมอกควันจากทางตอนใต้ของเกาะสุมาตรานะครับก็บอกว่าทัศนียภาพในขมุขมัวมากๆนะฮะในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของสิงคโปร์เองนะฮะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
0: โอ้แสดงว่าวงกว้างเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับเขาบอกว่าค่า AQI เนี่ยพุ่งที่สิงคโปร์นะฮะขึ้นไปที่181อาจารย
0: ์โอ้โห
1: ถือว่าสูงมากๆนะครับ
0: นี่ก็มาจากอินโดนีเซียใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับเกาะสุมาตรานะครับจังหวัดสงขลาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่นะครับ
1: ครับ
0: เรื่องของ PM 2.5 บางคนก็คิดว่าหน้าฝนคงจะไม่มีอะไรใช่ไหมถ
1: ้
0: าฝนตกลงมาแล้วแต่ว่าถ้าเกิดมีแบบนี้มีสถานการณ์ไฟป่าแบบนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะ บางคนแสบตาแสบจมูกเลยนะ
1: ครับเนี่ยก็บอกว่านักเรียนในพื้นที่เนี่ยนะครับก็บอกว่าแสบจมูกแสบตาแสบผิวไปหมดเลยเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งก็ต้องหาพวกแมสแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันนำมาใช้แล้วก็ในส่วนของการขับรถขับจักรยานยนต์ในส่วนของการทำกิจกรรมกลางแจ้งของสงขลาในขณะนี้ก็บอกว่ามันก็ทำไม่ได้ตามปกติอ่ะเพราะว่าในส่วนของฝุ่นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนจริงๆครับ
0: กับระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสิ่งเหล่านี้เข้าไปนะบางคนอาจจะแพ้บางคนอาจจะส่งผลให้สุขภาพรวนไปเลยก็ได
1: ้ถูกต้องครับ
0: เนี่ยครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้น้องๆนะครับเด็กๆที่เลิกเรียนนะครับงดการเล่นกลางแจ้งก่อน
1: ครับ
0: นะเข้าไปอยู่ในที่พักที่อาศัยแล้วก็ที่สำคัญถ้าออกไปข้างนอกไปทำธุระปะปังก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ฟังนะครับถ้าติดตามในพื้นที่ไหนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่สงขลาหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่า
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยบอกเราสองคนกันหน่อยนะครับว่าเอ๊ะโดนผลกระทบจากเรื่องของตอนอาไฟป่า
0: ตอนใต้น้องๆนะครับเด็กๆที่เลิกเรียนนะครับงดการเล่นกลางแจ้งก่อน
1: ครับ
0: นะเข้าไปอยู่ในที่พักที่อาศัยแล้วก็ที่สำคัญถ้าออกไปข้างนอกไปทำธุระปะปังก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ฟังนะครับถ้าติดตามในพื้นที่ไหนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่สงขลาหรือว่าในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่า
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยบอกเราสองคนกันหน่อยนะครับว่าเอ๊ะโดนผลกระทบจากเรื่องของตอนไฟป่าทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราอินโดนีเซียไหมแล้วสถานการณ์ในพื้นที่ที่ท่านอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างที่เพจอาร์มี่เดลโอก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ
0: ได้ครับนะฮะทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็มาแสดงความคิดความเห็นกันได้ทักทายกันในยามเช้าวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะครับ
1: ครับ
0: หลายคนก็ติดตามนะครับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศเวียดนามนะครับชื่นชมพระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมของทั้งสองพระองค์นะครับเมื่อวันก่อนนี้ก็เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสภาแห่งชาติบริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยานะครับรอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีก็กล่าวนะครับว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญแล้วก็ดีใจที่ได้รับเสด็จอีกครั้ง
1: ครับก็ในโอกาสนี้นะครับทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการที่บริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากทหารกองเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยฝ่ายเวียดนามนะครับเขามีการจัดยิงสลุดจำนวนทั้งหมด21นัดผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังตรงตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ และพร้อมกันนี้นะครับประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยนะครับเมื่อสิ้นสุดลงในส่วนของทหารกองเกียรติยศได้มีการกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามซึ่งแปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะครับมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงครับ
0: ครับเขาอ่านว่าไงนะจุกหย่าวัวแขวม
1: นี่แหละครับ
0: เป็นภาษาเวียดนาม
1: เป็นภาษาเวียดนามถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนี่แหละครับ
0: แล้วก็มีพระราชปฏิสันถารกับประธานาธิบดีและภริยานะครับในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นะครับระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนคือวันนี้เป็นวันสุดท้าย
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับโดยประธานาธิบดีก็กล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีของทั้งสองประเทศในการร่วมเฉลิมฉลองครบวาระ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและก็นับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาตินี้ก็แนบแน่นนะครับซึ่งก็จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนด้วยคร
1: ับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบในส่วนของประธานาธิบดีนะครับทรงตรัสบอกว่าขอบใจในการต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งนะครับแล้วก็เชื่อว่าทั้งสองประเทศจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงแน่นแฟ้นกันนะครับในขณะเดียวกันนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยได้มีการพระดำรัสนะครับว่าการเสด็จในครั้งนี้พระองค์ก็รู้สึกอบอุ่นพระชาฤทัยนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีของเวียดนามก็ได้มีการกล่าวทูลต่อเสด็จว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีนะครับในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศครับ
0: ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายเลมิงฮึงได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรัฐบาลและก็ประชาชนชาวเวียดนามรอคอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการซึ่งในการเยือนครั้งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของทั้งสองประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบว่ายินดีที่ได้กลับมาเยือนและก็ชื่นชมที่ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเชื่อว่าการเยือนในครั้งนี้จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่มีอยู่ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นในเวลาต่อมาพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเจินแทงเหมินประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio ก็จะได้ชมพระบารมีและในส่วนของบรรยากาศที่ประเทศเวียดนามนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับในขณะเดียวกันคุณผู้ฟังครับที่ทำเนียบองคมนตรีนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีล่าสุดท่านเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ฉบับพระราชทานมอบให้แก่ในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มด้วยกันสำหรับเชิญไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับในแต่ละพื้นที่ก็เรียกได้ว่าทั่วประเทศเนี่ยนะครับโดยมีทางด้านของนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนก็ร่วมในงานนี้ด้วยนะครับซึ่งพิธีในส่วนของการมอบสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเล่มที่46เนี่ยเขามีทั้งหมด8เรื่องด้วยกันนะครับก็จะประกอบด้วยเรื่องของศิลปะการแทงหยวกนะครับหาชมยากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษามีเรื่องของหญ้าทะเลมีเรื่องของมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศแล้วก็โรคไข้เลือดออกนั่นเองครับ
0: ครับสารานุกรมเนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่ามีทั้งภาพ
1: ม
0: ีทั้งเรื่องราวอธิบายเอาไว้นะครับเป็นความรู้ที่บางคนอาจจะไปคิดว่าเดี๋ยวนี้หาไม่ยากทาง Google ทางช่องทาง Search Engine ต่างๆก็หาได้แต่ว่าการที่รวบรวมเป็นเล่มสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแบบนี้เนี่ยเหมาะสำหรับนักเรียนจริง
1: ๆครับ
0: ตลอดถึงผู้ที่เขียนตำรับตำรานะครับใช้สำหรับอ้างอิงก็ยังได
1: ้ครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่อ้างอิงได้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เรียกว่าเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรื่องของรายละเอียดต่างๆในเรื่องที่เขาได้มีการเขียนมาเนี่ยถือว่างดงามนะครับในเรื่องของภาษาเรื่องของความครบถ้วนในรายละเอียดนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เนี่ยก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษานะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้โปรดพระราชทานนะครับให้กับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการทั่วประเทศนะครับได้นำไปแจกจ่ายต่อไปนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกก็ให้การต้อนรับพลจัตวาเอ็ดวินแมทไทเดสรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4กองทัพบกสหรัฐณกองบัญชาการกองทัพบกนะครับเพื่อหารือแนวทางกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารท่ามกลางสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ทวีความซับซ้อนขึ้นคร
1: ับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กล่าวชื่นชมบทบาทของฝ่ายความมั่นคงกองทัพบกสหรัฐนะครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์อันดีของกองทัพทั้ง2ประเทศก็เพื่อเป้าหมายร่วมกันนะครับเรื่องของการรักษาความมั่นคงและก็เสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมกับเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสานต่อความร่วมมือทางการฝึกกองทัพบกไทยแล้วก็กองทัพบกสหรัฐเนี่ยนะครับเรามีการฝึกที่สำคัญโดยเฉพาะนะครับการฝึกที่ใหญ่ที่สุดอย่างคอบราโกแล้วก็อีกหนึ่งก็คือที่เรารู้จักกันดีก็คือเรื่องของฮานุมานการ์เดียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะแล้วก็เสริมสร้างขีดความสามารถของกำลังพลเพื่อบูรณาการนะครับทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทางทหารการปฏิบัติการรบในหลากหลายมิติแล้วก็เรื่องของความร่วมมือในอนาคตที่สำคัญเนี่ยเขามีการมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาการถ่ายทอดขีดความสามารถด้านยานเกราะร้อยางหรือว่าสไตรเกอร์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยส่งเสริมเรื่องของความพร้อมรบของกำลังพลและขับเคลื่อนความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับเมื่อเดือนนี้นักเรียนนายร้อยก็ได้ไปศึกษาดูงานที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ส่วนประเทศอิตาลีก็มีความผูกพันสัมพันธ์กันมายาวนานเช่นเดียวกันนะครับพลโททวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลรองเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับนาวาเอกมาโกโคซี่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับเนื่องในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคำนับอำลาครบวาระการปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับต้อนรับนาวาอากาศเอกเอมานูเอลดิฟรานเชสโกผู้ช่วยทูตท่านใหม่นักบัญชาการกองทัพบกย้ำความสัมพันธ์ไทยอิตาลีที่สืบทอดยาวนานกว่า100ปีแล้วก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติครับ
1: ครับซึ่งกองทัพบกนะครับก็ได้แสดงความชื่นชมในความร่วมมือในหลากหลายด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาแล้วก็การฝึกร่วมผสมคอปราโกรวมถึงการจัดหายุทโธปกรณ์ต่างๆตรงนี้มันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น
0: 16นะครับ
1: ครับ
0: ที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้เชิญชวนอิตาลีเข้าร่วมงานนี้ด้วยนะครับทางฝ่ายอิตาลีเองก็ได้เชิญกองทัพบกไทยเขาเยี่ยมชมกองบัญชาการไซเบอร์อิตาลีณกรุงโรมครับหลังจากที่กองทัพบกไทยเคยส่งกำลังพลไปเข้าเยี่ยมหน่วยก่อนปรับโครงสร้างเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับพร้อมทั้งขอบคุณกองทัพบกไทยที่ให้ความเชื่อถือแล้วก็การต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอิตาลีในประเทศไทยครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยสหรัฐแล้วก็ไทยอิตาลีด้วยเนี่ยนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นแน่นแฟ้นน่ะในภาษาของทหารในภาษาของความมั่นคงนะครับจากการฝึกร่วมจากการฝึกด้วยกันมาเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นต่อกันนะครับก็จะส่งผลเรื่องของความมั่นคงภายในภูมิภาคแล้วก็ความร่วมมือต่างๆตามมาด้วยเนี่ยนะครับเอามาดูกันที่ในส่วนของหอประชุมกิตติเสนากันบ้างที่วิทยาลัยการทัพบกนะครับล่าสุดในทางด้านของพลเอกอมฤตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกหรือว่าวทบชุดนี้เป็นชุดที่71แล้วนะครับโดยมีพลโททิติพันธ์ฐานจโรเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกพร้อมด้วยพลตรีเกียรติชัยโอภาโสผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกให้การต้อนรับครับ
0: ครับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกนะครับชุดที่71เนี่ยเป็นการฝึกอบรมตั้งแต่27ตุลาคมปีที่ผ่านมานะครับมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน130รายซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพบกรวมทั้งข้าราชการจากส่วนราชการนอกสังกัดกระทรวงกลาโหมพนักงานรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจภาคเอกชนใช้ระยะเวลารวม43สัปดาห์ในการศึกษาเนี่ยนะครับโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็จะได้รับการศึกษาในหมวดวิชาการต่างๆอาทิการบังคับบัญชาการบริหารหลักความมั่นคงและยุทธศาสตร์การจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศการปฏิบัติการยุทธการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำตลอดจนการศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในระดับผู้บังคับบัญชาครับ
1: ครับซึ่งนอกจากนี้นะครับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหรือว่าการศึกษาเนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดทำแล้วก็แถลงข้อเสนอยุทธศาสตร์ของกองทัพบกพุทธศักราช2571ถึง2580ซึ่งก็เป็นการประมวลความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมนำเสนอเป็นแนวคิดแล้วก็ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์นะครับเหล่านี้ทั้งหมดเขาก็นำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไปด้วยครับ
0: ครับไปกันที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีหมายเลขดำอ1088ทับ68กรณีเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายขโมยรถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อก่อนนำระเบิดไปซุกซ่อนในรถยนต์นั้นนะครับบริเวณสถานีตำรวจภูธรปนาเรและที่ว่าการอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2567ครับโดยมีนายนรินทร์ซึ่งเป็นจำเลยนะครับในคดีนี้จำเลยถูกดำเนินคดีในฐานความผิดอ้างยี่นะครับโดยพยานของโจทก์ประกอบด้วยผลการดำเนินกรรมวิธีในขั้นตอนของการซักถามซึ่งจำเลยก็ให้การรับว่านะฮะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนและเคยเข้ารับการฝึกในประเทศมาเลเซียศาลชั้นต้นจึงพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานเป็นอ้างยี่ครับ
1: ครับซึ่งศาลชั้นต้นนะครับก็มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเป็นระยะเวลา2ปีแต่ว่าเนื่องจากคำให้การของจำเลยเนี่ยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีนะครับก็มีเหตุบรรเทาโทษแล้วก็ลดโทษให้1ใน3คงเหลือจำคุก1ปี4เดือนแล้วก็พร้อมมีคำสั่งขังจำเลยไว้ระหว่างการอุทธรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายด้วยครับ
0: ก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาและจำเลยตามหลักสิทธิและกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและก็สามารถตรวจสอบได้ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับใครที่ดำเนินการอะไรใดๆไว้ก็ตามแต่เนี่ยเมื่อถึงการเวลาที่เขาได้มีการไปรวบรวมหลักฐานได้มีการเข้าจับกุมแล้วหนีไม่พ้นนะครับก็ต้องได้รับผลเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างนะครับที่บ้านของทหารช่างนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมามีบรรยากาศอบอุ่นเลยทีเดียวอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับ
0: เขามีการจัดงานใช่ไหม
1: ถูกต้องครับก็น้อมรำลึกนะครับ90ปีแห่งการสิ้นพระชนของพระบิดาเหล่าทหารช่างนะครับพลโทธีรพลศรีเกษมเจ้ากรมการทหารช่างท่านเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนครบ90ปีของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาของเหล่าทหารช่างนะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่ค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีมีคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
0: ครับหลายหน่วยงานก็จัดโดยเฉพาะแม้กระทั่งทหารสื่อสารก็ด้วยนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: ท่านเองก็เป็นพระบิดาเหล่าทหารสื่อสารด้วยนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของเข็มบุรีชัดนะครับและท่านหลายคนก็ยังคงนึกถึงนะครับนี่ก็เป็นการจัดงานน้อมรำลึก90ปีแห่งการสิ้นพระชนในฐานะพระบิดาแห่งเหล่าทหารช่างด้วยนะครับเป็นผู้วางรากฐานวิชาทหารช่างสมัยใหม่ของไทยนำวิทยาการมาใช้ในกองทัพจุดประเทศชาติเราก็ได้ใช้ประโยชน์มาจนถึงทุกวันนี้นะ
1: ถูกต้องครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับพระพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเนี่ยพระองค์นะครับไปศึกษาที่ยังประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ได้นำความรู้ต่างๆวิทยาการสมัยใหม่จากต่างประเทศขนาดนั้นน่ะกลับมาพัฒนาในพื้นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับให้มีความทัดเทียมกับนานาอารยประเทศมากยิ่งขึ้นเรื่องของการวางรางรถไฟการสร้างสะพานการสร้างอาคารต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนองค์ความรู้เหล่านี้เราต้องอาศัยวิทยาการจากต่างประเทศทั้งนั้นและพระองค์ก็เป็นผู้ที่นำเข้ามานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2479นั่นเองครับ
0: วิทยุกระจายเสียงที่เราใช้งานกันอยู่ก็มาจากยุคสมัยของท่านนะ
1: ครับ
0: นะครับเรียกว่ามีพระปรีชามีความเก่งกาจสามารถเป็นแบบเป็นอย่างประเทศไทยจึงเจริญรุ่งเรืองมาโดยลำดับจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: ครับ
0: เวลาหมดเวลาอีกแล้วครับวันน
1: ี้ถูกต้องครับ
0: นี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: และณัฐจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านโปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหลียว
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: พ่อทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วได้แล้วก็ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สีใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: ไม่ต้องเขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
10: 0812901691 0812901691
11: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
12: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงนี่ทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
13: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
14: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
15: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
11: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691

20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะ
6: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
0: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวในประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง 30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เป็นเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ยังติดตามความเคลื่อนไหวหลังกกต.มีมติคดีหัวสว.วันนี้กลุ่มสว.สำรองนัดยื่นฟ้องศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.และการประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ยังต้องติดตามว่าจะล่มอีกหรือไม่หลังล้มมาแล้ว10ครั้งและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: ยังก่อติดความเคลื่อนไหวที่สำนักงานกกต.หลังจากนายสิทธิโชติอินทรวิเศษหนึ่งในกกต.ออกมายอมรับว่าตนเองเป็นเสียงข้างน้อยในคดีโกงเลือกสว.และต้องติดตามฝากของทั้งไอลอว์และทั้งพรรคประชาชนเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องคดีโกงเลือกสว.ขณะที่เวลา 10:00 น.กลุ่มสว.สำรองยื่นฟ้องศาลฎีกาสนามหลวงคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.ระบุวินิจฉัยโดยไม่สุจริตโดยทางกลุ่มเห็นว่าข้อกล่าวหาที่3ที่ต้องสั่งฟ้องทั้ง138คนแต่กกต.ส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นสว26รายเท่านั้นทั้งที่เป็นการทำโพยชี้นำส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์และเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13:30 น.ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอภิทัศน์ วรโรจน์ เจริญเดชหรือเบนซ์ เลสซิ่งจะเดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ขอให้ตรวจสอบประเด็นพ่อลูกตาทิพย์จากกรณีคลิปเด็กปิดตาขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางสาธารณะทั้งนี้ก็ขอให้สร้างบรรทัดฐานทางสังคมทั้งเรื่องของการคุ้มครองสวัสดิภาพและสิทธิเด็กความปลอดภัยบนท้องถนนของสาธารณะและการป้องปรามพฤติกรรมเรียนแบบที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้และวันนี้จับตาประชุมบอร์ดกสทช.หลังประชุมร่มต่อเนื่อง10ครั้งแล้วในประเด็นเกี่ยวกับความเห็นต่างเรื่องสถานะของประธานกสทช.ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ทิ้งความเศร้าให้หมดไปแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิฐธนินทร์ บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
8: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
9: 081
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
1: Mino Line 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

0: เอาเงินเอาเงินครับ
1: เอาไม่โยม
0: พี่เฮิม
1: มีธุระอะไรเหรอน้องเบส
0: ไปไหนมาล่ะพี่เฮิมเนื้อตัวมอมแมมเชียว
1: พี่หัวจะมาจากทงนาหยุดเรียนพ่อพามายามปู่กับย่าเหรออ
0: ืมใช่แล้วเอาเงินไปไหนล่ะพี่เฮิม
1: อ๋อพ่อกำลังย่างน้ำก้นมาต่อไปนำกันนี่ล่ะเดี๋ยวพี่วางถงปลาไว้ก่อนนะมันหนัก
0: อุ้ยได้ปลามาเยอะเลยอ่ะไปได้มาไงล่ะพี่เฮิม
1: พ่อพี่พาไปหาปลาค่อนนั่นแล้ว
0: ปลาช่อนเหรอ
1: ใช
0: ่มันเป็นตัวไงล่ะปลาค่อนน่ะ
1: เอ้ามาสั่งทำได้หรอบ่า
0: ใช่ปลาช่อนไหม
1: โอ้ยมังงึดคนไม่รู้จักปลาค่อนด้วยบ้าน
0: ก็ผมไม่รู้จริงๆอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ปลาค่อนน่ะก็เป็นปลาถั่วไปทุกๆปลานั่นแหละเฮ้อ
0: แล้วมันมาอยู่ยังไงล่ะทำไมหาได้เยอะจัง
1: ก็เวลาน้ำไหลหวดไถนาช่วงหน้าฝนปลาก็มาพอช่วงเกี่ยวเขาน้ำมันก็ห้องอ้อเจาะเอเจะนำแกคณาบางผงเพื่อนก็ใช่รถเกี่ยวก็จะไปหาน้ำร่องหอยรถเกี่ยวถ้ายิ่งมันเป็นร่องเลิกปลาใหญ่ยิ่งหลายทั้งจับทั้งมวนเลยแหละน่ะ
0: โอ้ยน่าสนุกจัง
1: สนุกแล้วเนาะเกียดที่ต้มออกลอกแอกแรกเลยแหละเน
0: าะแล้วเอาเงินจะมาตอนไหนล่ะพี่เฮิม
1: ก็นำก้นกันมาได้ล่ะสงสัยเอาปลาแวะแจกชาวบ้านแจ่วมานำทางระเบิงทรง
0: กันเองว่าได้เยอะหรอพี่แล้วแจกชาวบ้านเลยอ่ะ
1: ก็หลายเติบล่ะแล้วมีธุระอะไรเกาะจังได้มาหาพ่อพี่น่ะ
0: โอ้ผมใช้ให้มาเอายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับเอาเงินอ่ะ
1: เอาเด้พ่อมาพอดี
2: ม
1: า
2: แล้วน้องเบส
0: เอาเงินสวัสดีครับ
2: ได้พ่อพามายามบ้านติลามาเล่นกับไอ้เฮิมติเนี่ย
1: แล้วมาหาเจ้าเหรออีพ่อกูใส่เมายาสมุนไพรที่พ่อกินอยู่น่ะพ่อนะ
2: โอ้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนั่นติ
0: ใช่ครับปู่บอกว่าฝากเอาเงินซื้อให้อ่ะครับ
1: เอาพ่อคือกินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นแน่ใดก่อเห็นได้สร้างเอาสร้างเอาทั้งสร้างเพื่อคนอื่นน้ำพุ่นอ่ะ
2: ก็มีปัญหาสุขภาพนี่แหละเนี่ย
0: เป็นแบบไหนครับเอาเงิน
2: ก็ปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายเฮ็ดเวียกไหลกับปวดไหลเฮ็ดหน่อยๆกับปวดไหลคือเก่ามือสิเป็นนอนเว้นอยู่บ้านลุกขึ้นมากับปวดแผ่นหลังตั้งแต่ไหล่ฮอดเอวแข็งเป็นกระดานปวดสะโพกจ้องมาใต้ขาพับเป็นเครื่องๆซา
0: ๆ
2: บีบหน้าขาปวดสะเทือนฮอดบีแข้งคอแข็งแรงแงงเข็งตั้งแต่บ่าไหล่ไปฮอดงอนตอปวดขึ้นอ้อมหลังใบหูจ้องเข่าฮอดหน่วยตาปวดจังหัวสีระเบิดนี่ล่ะ5ลังเทียน่ะปวดจนอารมณ์บ่ดีหงุดหงิดนอนบ่หลับใจให้ไผเฮ็ดหยังกับผิดหูผิดตาไปเบิดเดียวเนี่ยปวดหลายน่ะ
1: เพราะตอนนั้นเที่ยวให้เชื่อได้จะผมแล้วนอกประเดี๋ยว
2: ก็นั่นแล้ว
1: ไผแน่ล่ะบ่ติ
2: ก็แน่นอนล่ะเนาะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องชนิดกล้องดั้งเดิมทะเบียนยาเลขที่ G33/55เป็นยาสมุนไพรอัดเม็ดและตอนนี้เอาเงินกินย่างขวดชนิดแคปซูลมีทะเบียนยาเลขที่ G11/55ท่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วบ่มีสิ่งเสพติดและสารเตียร้อยเพิ่นดูแลทุกขั้นตอนการผลิตโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยตรงผลตัว
1: ย้ำได้คัก
2: แ
1: น่ล่ะ
2: แผนพันแท้ไว้ล่ะ10กว่าปีแล้วปวดย้ำใดกะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่แล้วเนี่ย
0: อ้าวแล้วปู่ผมฝากซื้อกับเอาเงินประจำเลยเหรอครับ
2: ก็ต่อไปให้เราซื้อเองสร้างเองได้รวดเด้อบัด
0: ครับครับ
1: พี่เฮิมผมไปนะ
3: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
4: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตาเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
4: ใช่แล้วล่ะตาเพิ่มทิพย
5: ์ก็จากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้า แต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
6: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 0812901691081-290-1691
12: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
13: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
14: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
15: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
16: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
12: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691

0: แก้วที่ครับขอแนะนำเครื่องดื่มโกโก้ชูโกโก้เข้มข้นกลิ่นหอมอร่อยกลมกล่อมอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ดีๆที่คัดสรรมาเพื่อดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวันโกโก้ชูอัดแน่นด้วยส่วนประกอบสำคัญถึง26ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวเทนดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพยาดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คั้นพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดสม
2: เจ้ากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
3: 0812901691 0812901691
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกุมรพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกุมรพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
6: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานาน ตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะฝนตกแรงมากเยอะมากตกทั้งคืนตีสองกว่าเปรี้ยงปร่างเปรี้ยงปร่างตอนนี้ไม่รู้เบาแล้วน่าจะเบาแล้วไม่ได้ออกไปดูแต่ที่แน่ๆเลยอินเทอร์เน็ตลุงช้างหลุดกระจุยคิดว่าโอ้ห้านาฬิกาเนี่ยคงไม่ได้จัดรายการแน่เพราะว่ามีเมสเซจข้อมูลเข้ามาบอกว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านลุงช้างสายขาดสายมันขาดนะมันก็จะทำให้อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะครับลุงช้างใช้ของ AIS ทีนี้ก็โชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะที่ลุงช้างเนี่ยมีเราเตอร์เรียกว่าใช้เราเตอร์อินเทอร์เน็ตตอนที่เราไปถ่ายทอดสดงานต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นลิเกเป็นคอนเสิร์ตงานอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่างานบุญงานบวชงานแต่งงานกฐินพระป่าลุงช้างไปถ่ายทอดสดมาก็ไอ้เราเตอร์ตัวนี้มันก็ใช้ได้แรงดีซะด้วยนี่บอกว่ากล่องทีวีใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือกล่องทีวี AIS Fiber นะครับใช้ไม่ได้ชั่วคราวเนื่องจากพบว่าสายไฟเบอร์ออปติกบริเวณพื้นที่ที่ท่านใช้งานขัดข้องอยู่ในระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยท่านจะสามารถใช้งานได้วันที่12ในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีจะใช้ได้บ่น้อนี่ตอนนี้ใช้เราเตอร์ไปก่อนนะครับเราเตอร์นี่ก็ข้อจำกัดความมันก็คือว่ามันแคลมความแรงมันน้อยมันอาจจะดาวน์โหลดอัปโหลดได้ไม่มากเท่าที่ควรนะถ้าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เสียงไปดังชัดเจนประมาณไหนแล้วไม่รู้แจ้งผมการรับฟังหน่อยแล้วว่าเสียงดังฟังชัดเจนบ่เนาะอยู่แห่งหนตำบลใดไม่ว่าจะเป็นที่จทล1197เป็น FM 90.75 เป็นจส1หรือว่าเป็นตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูล 91.75 แจ้งผลการรับฟังที่081-290-1691ครับตอนนี้เครื่องดื่มโกโก้มาพร้อมเต็มอัตราศึกแล้วหลังจากที่เราโฆษณาไปไม่ถึงสัปดาห์ไม่ถึง3วัน4วันแล้วมั้งลังหนึ่งเกลี้ยงเลยลังที่2มาแล้วครับเช้านี้ต้องจ่ายตังค์เขาแล้วเช้านี้ต้องจ่ายตังค์เขาแล้วนะครับอ้าวอยากจะได้โกโก้ร้อนๆดื่มสักแก้วจากแจ๋วสุขภาพดีโทรมาครับร้อนๆจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกจะเป็นโกโก้นี่สามารถเอามาผสมเอามามิกซ์รวมกันได้ขอบคุณพี่เปี๊ยกจากบางเลนเมื่อวานนี้ลุงช้างไปเยี่ยมไปเยือนมาเลยถึงบ้านเลยโอ้โหบ้านทรงไทยทั้งนั้นเลยตั้งแต่สองพี่น้องบางตาเถนเออบ้านทรงไทยเพียบเลยทางเล็กทางน้อยก็เป็นทางดีหมดเมื่อวานไปเยี่ยมถึงหัวบันไดบ้านเลยเนาะเอาปุ๋ยมาให้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างครับแล้วก็ที่โคกตูมก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากจะได้กระสอบ2กระสอบ3กระสอบปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างไปรับได้เลยที่โคกตูมบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับไปฟังเนื้อดวงชีวาก่อนเนาะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เมื่อวานที่มีโจรเนี่ยปล้นธนาคารที่ตลาดไทยกวาดเงินไป1,500,000เนี่ยประวัตินี่ไม่ธรรมดานะเคยปล้นรถขนเงินด้วยนี่จับได้แล้วครับกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงธนาคารที่ตลาดไทยได้เงินไปกว่า1,500,000 บาทสอบสวนพบว่าเคยก่อเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้รูปร่างใหญ่สูง170สวมหมวกไหมผมปิดบังใบหน้าสวมเสื้อสีแดงใส่ถุงมือบุกเดี่ยวเข้าไปในธนาคารผมต้องการแค่เงินนะผมไม่ต้องการชีวิตใครนี่ขับรถเก๋งหนีไปแล้วก็ไปเผาทิ้งแถวๆตรงข้ามไปตนีของหลวงนะครับความคืบหน้าตำรวจนำจับกุมนายเขาชื่อสายฟ้าคนร้ายคนนี้ล็อกตัวได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งย่านรามอินทราไม่ได้ไปไหนไกลพบว่าคนร้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนแขนที่มีร่องรอยถูกไฟลวกคาดว่าเกิดจากความเร่งรีบขณะเผาทำลายรถยนต์ชุดสืบสวนก็พยายามสอบสวนจนกระทั่งพบว่าการหลบหนีครั้งนี้เขาไปเช่ารถมาตั้งแต่วันที่3กันยายนนู่นตรวจประวัติย้อนหลังเคยปล้นขนรถขนเงินเมื่อ14ปีที่แล้วเพิ่งจะพ้นโทษออกมาครับมาก่อเหตุปล้นธนาคารอีกแค่ชอบอยู่ในคุกอะเนาะตำรวจแกะรอยจากกล้องวงจรปิดล็อกตัวไว้ได้นำตัวมาสอบสวนที่สภ.คลองหลวงโอ้อ้าวไปว่ากันไปนะเศรษฐกิจเราอย่างเงี้ยคนก็หาทางรวยวิธีทางลัดกันอย่างนี้นะครับไม่ดีเลยนะพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำครับอยากจะฟังเพลงฝนเดือน6ตอนนี้มันเดือนอะไรนี่ตอนนี้ไม่น่าจะใช่เดือน6นะเนี่ยเดือน8เดือน9แล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันนะว่าเดือนอะไรนับเดือนไทยไม่ค่อยเป็นแล้วเนี่ยเดือนไทยเราไม่มีเดือน1เดือน2นะมีเดือนอ้ายแล้วก็เดือนยี่ใช่ไหมอยากฟังฝนเดือน6ครับพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำมาเป็นคุณทองใบแล้วก็สาวส่วนนกครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยเนาะดูแลสายตากันจะเป็นยาย่าบริงหรือว่าจะเป็นดีแคร์ก็ได้นี่ครับดูแลสายตากันตื่นเช้ามาปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันปั๊บ2เม็ดเลยจ้าร้านอำนวยบิวตี้ครับแนะนำงานเพลงรักทหารไทยเข้ามาลืมนะ1 พฤศจิกาเราไปเป็นเจ้าภาพด้วยกันเนาะพี่หน่วยเนาะสำนักสงฆ์ท่านจำปาค

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ปวดเส้นเอ็นตึงกระดับแคปซูลกระปุกละ300ถ้าเป็นเกาต์เป็นรูมาทอยด์เป็นกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทไทยทิพย์โอสถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างด้วยนะครับพรพิรมครับชื่อเพลงตกเตียง

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: โทรเลยอย่ารอช้าไทยกระดูกกรับแกรบและปวดนี่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยเนาะเอาไทแคลพลัสไปรับประทานแต่มันไม่ได้ปวดเลยแสดงว่าน้ำหล่อลื่นมันเสื่อมแล้วเนี่ยอันนี้ต้องรับประทานน้ำมันงาดำจริงๆน้ำมันงาดำมีประโยชน์เยอะมากๆแต่มันคุยอะไรไม่ได้ต้องคุยหลังในนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเอาไปหล่อลื่นกระดูกเนี่ยได้เลยครับกระดูกก๊อบๆใส่หมกเก็บจะไปตีก๊อบเนี่ยน้ำมันงาดำก่อนนอน2เม็ดทานคู่กับไทแคลพลัสเขาบอกว่าดีนักแล 0812901691 ครับไปฟังรามสูรฉลองแก้วครับพ่อสุรพลสมบัติเจริญครับพี่ชายจากช่องสลิกาพัฒนานิคมแนะนำเข้ามาจ้า

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณครับแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกซ์

0: ันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมก
3: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Clash Max Speed D-Clash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดรถตู้ต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้หลังพบว่ารถกำลังเดินทางผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงกระจายกำลังตรวจสอบตามเส้นทางกระทั่งพบรถตู้ตรงตามที่รับแจ้งจึงเข้าสกัดแต่คนขับเร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนในตัวเมืองตำรวจติดตามกดดันจนรถเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านประชาชนก่อนควบคุมตัวชายอายุ23ปีไว้ได้ตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุในกระสอบ25กระสอบรวม464ถุงน้ำหนักประมาณ464กิโลกรัมเตรียมลำเลียงไปสู่พื้นที่ภาคใต้โดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 500,000 บาทให้รับยาไอซ์จากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งที่จังหวัดสงขลาโดยคืนก่อนหน้านี้ได้พักที่รีสอร์ทในจังหวัดราชบุรีและตั้งใจพักต่อที่จังหวัดชุมพรแต่มาถูกจับกุมได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดยาไอซ์และรถตู้ที่ใช้ลำเลียงพร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนบชปสดำเนินคดีสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร่วมกับรุกขกรผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้ดำเนินการสำรวจข้อมูลและประเมินความเสี่ยงต้นไม้ครอบคลุมต้นไม้ใหญ่จำนวน180ต้นในบริเวณวัดพระศรีสันเพชรและวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาโดยจะจัดทำเป็นรายงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลบำรุงรักษาจะลำดับความสำคัญในการตัดแต่งเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากต้นไม้ใหญ่เสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวโปรดหลีกเลี่ยงพื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะในช่วงเวลาฝนตกและลมแรงและมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
5: ผู้นำซาอุดิอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางเดินเรืออย่างเสรีในทะเลแดงหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลุ่มฮูตีอย่างเด็ดขาดในขณะที่กลุ่มฮูตีสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ทางเข้าด้านใต้ของเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้แล้วด้านสหประชาชาติระบุว่าการสู้รบระหว่างกลุ่มฮูตีและกองกำลังที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันตกของเยเมนทำให้ประชาชนมากกว่า 100,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและที่ลิทัวเนียทางการลิทัวเนียเผยว่าเครื่องบินรบของอิตาลีที่ปฏิบัติภารกิจให้กับองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ได้ยิงโดรนที่ต้องสงสัยว่าเป็นของรัสเซียตกหลังโดรนลำดังกล่าวลุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของลิทัวเนียปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐลงมติคัดค้านร่างกฎหมายกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลฉบับสำคัญส่งผลให้ความพยายามของสมาชิกพรรครีพับลิกันที่พยายามเดินหน้าผลักดันกฎหมายฉบับนี้มานานหลายเดือนโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้การสนับสนุนต้องหยุดชะงักลงอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
6: ละทิ้งความโกรธเพื่อไม่ให้จิตใจเป็นทุกข์คนที่รู้จักให้อภัยคือการให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่ตัวเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญย้ายอาหารของจอยมิสฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-0675-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691จอยมิสฟู้ดช่วยได้จริงๆค่ะ
8: Thank you.
7: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
7: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
7: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1600
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ของมารวยทีวี
8: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
14: 081-290-1691 081-290-1691
15: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
16: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนี่ยทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
17: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
18: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
19: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
15: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
14: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง มีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้างนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิก

0: หมอชีวกโกมารพัฒน์จงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังกันได้หลายช่องทางสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีครับ AM 1197กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุจสหนึ่ง AM 657กรุงเทพครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9ระบบ FM 91.75 จังหวัดสตูลนะรวมไปถึงคลื่นวิทยุของที่นี่เมืองลพบุรีครับ 90.75 ที่โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้วหน้าร้านนพรัตน์จังหวัดลพบุรีครับวันนี้เยอะเหมือนกันนะเพลงอะเนาะมีมากมายหลายเพลงที่กลิ้งกลังกันเข้ามานะครับเราก็เริ่มต้นด้วยเสียงร้องของทูลทองใจนั่นแหละอย่างที่รู้กันอยู่นะเราทำ MOU กันแล้วนี่ว่าเพลงแรกต่อจากลุงช้างอ้อนแฟนหรือไม่ก็ลุงช้าง 100% ก็จะเป็นเสียงร้องของพ่อทูลทองใจวันนี้พี่สาวจากหนูเลยมาตั้งแต่เช้ามืดเลยมาตั้งแต่หัวรุ่งเลยนะโนนจากอำเภอมะนังจังหวัดสตูลเนี่ยบอกต้องสู้ถึงชนะเจนบุญสูงเนินนะแล้วก็พี่จำนงอำไพจากวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองแนะนำงานเพลงขออยู่ด้วยคนนะพี่สาวท้ายตลาดลพบุรีนี่ขอฟังเพลงสาวนาหารักครับร้านอำนวยบิวตี้ครับวันนี้อยากจะฟังเพลงหนาวใจชายแดงของพ่อไพวัลย์ลูกเพชรครับพี่สาวจากอุดัยเจริญควรการหลงจังหวัดสตูลนะพี่ป้านขอฟังเพลงลารักจากสวนแตงครับพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมผู้ชายไม่ใช่ขนมนักร้องชื่อไมตรีศรีสุพรรณเนี่ยนะมีกิเลสโดนรักนะครับจากสาวสวยมหาสอนบ้านหมี่ครับแล้วก็สาวสุพรรณจากพี่ตองใบแจ่มแจ้งครับแนะนำเข้ามาทาง0812901691เพลงเพราะๆที่เราเกิดได้ตรงนี้ก็เพราะว่าเรามีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะครับมีดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยนะแล้วก็ยังมีเม็ดฟูกโคลอมิโนสำหรับใช้กับต้นไม้ได้ทุกชนิดมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถทั้งสองสูตรมีไทยแคลพัดสำหรับคนที่ปวดข้อปวดกระดูกกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมีโปรมิกออยสำหรับบำรุงไตมียาย่าบิงมีดีแคร์บำรุงสายตามีกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกรวมไปถึงเครื่องดื่มโกโก้ชูตอนนี้มาแรงเหลือเกินโกโก้นะครับเพราะว่ามันอร่อยอะอร่อยหวานจากซูคาโรสไม่ใช่หวานจากน้ำตาลใช้ซูคาโรสนะครับเป็นความหวานที่กลมกล่อมไม่ทำให้เป็นเบาหวานแน่นอนคนเป็นเบาหวานดื่มได้สบายใจ0812901691นอกจากนั้นก็ยังมียาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถมีมะระขี้นกสกัดเย็นนะครับมีงาดำสกัดเย็นใครที่กระดูกครับแคปใส่หมอแคปจะไปตีครับเนี่ยนะมีไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลใครอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายตะลมเหม็นที4-5ตะบนเรามีไซเลียมจอยเป็นแคปซูลจอยมิกฟูดเป็นผงชงดื่มนี่คือผู้สนับสนุนรายการเราครับไผฟังเลยครับเดือนต่ำดาวตกครับลุงลิ้มขอวังบางปะมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับรวมไปถึงพี่ตนพรบางกะท่าและสาวสวยจากอะไรนะคำหยาดสาวคำหยาดนะฮะแล้วก็น้องทองหล่อครับพี่มนิษฐ์ขันทับนะ

มาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะจะเป็นยาย่าบริ้งก็ได้เป็นดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตาต้องสู้ถึงจะชนะครับสาวสวยจากมะนังสตูลส่งมอบให้แฟนรายการทุกท่านเลยนะครับถ้ายังไม่ได้นอนนอนซะใครนอนอิ่มแล้วตื่น

มนิษขันทับนามบอกว่าขอเป็นแนวร่วมด้วยนะครับรักไตห่วงไตต้องบำรุงไตนะครับโปรมิกออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูจ้ามาแล้วสายันสัญญาครับพี่ยำนงจากวิเศษชัยชา

งานว่ามีโจรปล้นทองอยู่แล้วครับโอ้โหที่สามโคกปทุมธานีเลยครับได้ทองไป52 บาทสร้อย10 บาท2เส้นสร้อย15 บาท4เส้นสร้อย4 บาท3เส้นมูลค่า3 ล้านกว่าบาทนะครับที่

แหมขนาดสร้อย5บาทสร้อย4บาทสร้อย10บาทโอ้โห3ล้าน5เดินชิวๆออกนอกร้านไปเฉยเลยโจทย์ต้นทองกันแล้วครับที่3โคกปทุมธานี

อยเป็นกระดูกทับเส้นหนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมถ้ามือเนื้อมื่อยตัวธรรมดาธรรมดาปวดเส้นเอ็นตึงก็แบบแคปซูลนะครับปุกละ300ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมบำรุงฟื้นฟูด้วยไทยแคลพัดนะจ๊ะหนาวใจที่ชายแดนพี่อำนวยครับร้านอำนวยบิวตี้บอกส่งให้มิตรรักแฟนรายการทุกท่านพิเศษกับตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนด้วยให้น้องอีฟด้วย18นาฬิกาเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสมุทรสาครนี่ไฟไหม้โรงพยาบาลก็แล้วรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวไป

้งแวะพูดบ้างก็ได้ไม่ใช่เปิดเพลงทั้งอย่างเดียวเลยทำบุญกันหน่อยทำบุญกันหน่อยนะฮะ31ตุลาคมในวัดบางพึ่งนะก็กฐินสามัคคีนะครับแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าลุงคดนี่ก็ซื้อโกโก้ไปดื่มแล้วนะแล้วก็1พฤศจิกายนวัดโคกพรมนะครับหลุมข้าวโคกสำโรง1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงบางเลนนครปฐมนะวันที่1พฤศจิกายนเหมือนกันวัดท่าช้างใต้ท่าช้างเสาให้สระบุรีวัดหอระฆังนี่ตำบลบางขุดนะสันบุรีวัดหนองแจ้งนะครับหนองมะค่าโมงด่านช้างผมไม่แน่ใจนะวัดหนองแจ้งหรือเปล่าที่ว่าจะเปลี่ยนเป็นสารดิเบตอะยังไงเจ้าภาพหรือเจ้าคณะกรรมการวัดโทรบอกหน่อยที่ว่าโทรหาลุงช้างบอกเลื่อนวันที่1มาเป็นสารดิเบตอะเนื่องจากประธานกฐินเนี่ยมาไม่ได้วันที่1อ่ะนะจะเลื่อนเป็นสารดิเบตช่วยโทรบอกหน่อยนะนะครับแล้วก็มาร่วมทำบุญกับลุงช้างซื้อที่ดินให้กับสำนักสงฆ์ถ้ำจำปา1พฤศจิกายนนะครับลุงช้างแล้วก็คุณปีดาโจเล่ก็จะไปร่วมตั้งโรงทานด้วยวันที่7ครับวัดวิมุตติยารามบางพัดกรุงเทพนะครับวันที่15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายบางขามบ้านหมี่วันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญหนองปลาไหลหนองปลือกาญจนบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามดงละครนครนายกวันที่15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองบ่อพลอยกาญจนบุรีวันที่15วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงวันที่15พฤศจิกาวัดตะโนดหัวไผ่สิงห์บุรี15พฤศจิกาวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่ยุทธยาเนี่ยพี่ทองใบชวนผมไปด้วยนะเนี่ยวัดหนองเสาธงตำบลสักกระโจมนอนเจดีก็วันที่15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะเงาอำเภอดอนพุทธก็15พฤศจิกายน22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียน2พี่น้องสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางนะครับตำบลพรหมาสอำเภอเมืองลพบุรีนี่คือรายชื่อวัดที่จะทอดกฐินนะมีวัดไหนจะเพิ่มเติมก็ว่ากันไปส่วนเจ้าวาดวัดหรือว่าคณะกรรมการวัดที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่ศาสนาต้องการอยากจะจัดรายการวิทยุลุงช้างให้เวลาวันละ25นาทีโดยประมาณนะครับวสป711นะ7นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปต้องการอยากจะเผยแผ่ศาสนามีความสามารถในการพูดในการคุยในการโน้มน้าวจิตใจให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยนะยึดมั่นถือมั่นกับศาสนาของเราศาสนาเราไม่เปลี่ยนหรอกนะครับยังคงปกติเหมือนเดิมมันอยู่ที่มนุษย์มันอยู่ที่คนถ้าแม่คนไปเที่ยววัดพุทธไทยตะวันกันเยอะเลยนะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ว่ากันไปอย่าลืมนะตื่นมาช้าๆนี่ร้อนๆเลยโกโก้สูของลุงช้างเนี่ยรวมไปถึงนะครับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเอาผสมกันก็ได้อร่อยด้วยนะสิบอกให้ไปฟังต่อเลยครับสัญญาพรนารายณ์ลารักจากสวนแตงจากพี่สาวควรการหลงครับอุดัยเจริญสตูลส่งมอบให้มีรักแทนรายการทั่วประเทศไทย

งาดำสกัดเย็นครับส่งให้ร้านเจ๊หมูแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้คงได้รับนะเจ๊หมูป่าโมกสุกิจเภสัชพระพุทธบาทด้วยเดี๋ยววันนี้ไปด้วยตัวเองเลยนะจ๊ะ

ี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับต้องการอยากจะได้ผลผลิตเยอะๆอย่าลืมนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างแล้วก็ดึงรวงดึงเร็วเราจะได้ร่ำรวยครับผู้ชายไม่ใช่ขนมนะจ๊ะ

เอา22พฤศจิกายนวาระสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรี22พฤศจิกายนจะสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ครับร่วมด้วยช่วยกันนะราชสถาธรรม22พฤศจิกายนที่บางขันหมากลพบุรีครับมาแล้วฮะคิเรโดนรักครับ

0: เวลาหมดเวลาเสร็จแล้วเราจะส่งท้ายกับงานเพลงของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยสาวสุพรรณครับพี่จงใบแจ่มแจ้งแนะนำเข้ามานะจ๊ะพี่มณิชขอเป็นแนวร่วมด้วยทุกเพลงเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลถ้าดูแลเรื่องไตก็ต้องโปรมิกออยล์ดูแลสายตาก็ต้องเป็นยาย่าบิงหรือไม่ก็ดีแคร
1: ์ถึงอยู่ทุกพันห่างไกลบางกอก
0: ดูแลกระดูกและข้อต่อก็ไทยแคลพัทครับสร้างความหล่อลื่นในกระดูกก็ต้องเป็
1: น
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีนมรักขี้นก

0: ุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลลงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ของใครชายใด
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: สวยจนล้น
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ผมมารวยทีวี
5: ใช่
8: ด
5: ี
8: จริงๆนะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งชาร
2: ับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทคณินบุญประเสริฐครับกทม.ผนึกกำลังกรมควบคุมมลพิษเตรียมรับ PM 2.5 ลุยจัดการมลพิษต้นทางยกระดับคุณภาพน้ำกำกับ Data Center สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
8: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
2: รุงเทพมหานครยกระดับความร่วมมือกรมควบคุมมลพิษบูรณาการมาตรการเข้มรับมือฝุ่น PM 2.5 ปลายปี2569ขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
10: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษบูรณาการการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยวางมาตรการเข้มรับมือฝุ่น PM 2.5 เน้นแก้ปัญหาที่ต้นทางพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนโดยตรวจเข้มรถควันดำครอบคลุม50เขตพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลติดตามรถมลพิษสูงพร้อมขับเคลื่อนเขตมลพิษต่ำขยายพื้นที่ควบคุมรถตามเกณฑ์บัญชีสีเขียวเพิ่มความแม่นยำการพยากรณ์ฝุ่นและติดตามการเผาในที่โล่งตามแนวทางบางกอกแอนด์บียอนจะส่งทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกทั้งสถานประกอบการไซต์งานก่อสร้างร้านอาหารและยานพาหนะรวมถึงการผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดวางแนวทางแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในระยะยาวทั้งนี้กรุงเทพมหานครและกรมควบคุมมลพิษจะเชื่อมโยงข้อมูลและปฏิบัติการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อยกระดับการแจ้งเตือนภัยและการดูแลสุขภาพของประชาชนและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากทุกแหล่งกำเนิดอย่างยั่งยืนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: ด้านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง2หน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ฤดูฝนขอไปครับก่อนเข้าสู่ฤดูฝุ่นโดยจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรติดตามการเผาในที่โล่งพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้านอกจากนี้จะร่วมตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษเชิงรุกพร้อมร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำคลององอ่างและคลองบางลำพูซึ่งพบจุดระบายน้ำเสียที่ยังไม่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม26จุดขณะเดียวกันจะร่วมกำหนดแนวทางกรณีน้ำมันรั่วและจะทำแผนตรวจวัดเสียงและความร้อนจาก Data Center เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบและดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลภาวะนอนไม่หลับกับภาวะอดนอนลักษณะจะต่างกันอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
11: ผู้ที่มีภาวะของโรคนอนไม่หลับจะไม่สามารถนอนหลับได้แม้จะมีโอกาสให้สามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอทั้งนี้ลักษณะของโรคนอนไม่หลับจะมีความแตกต่างจากภาวะอดนอนที่บุคคลนั้นไม่สามารถจัดหาเวลาสำหรับการนอนให้ตนเองได้อย่างเพียงพออาการของผู้มีภาวะนอนไม่หลับจะมีอาการอ่อนเพลียไม่มีสมาธิกับการทำงานบางรายอาจมีความจำเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำงานลดลงอารมณ์หงุดหงิดง่ายกระสับกระส่ายกังวลเกี่ยวกับปัญหาการนอนที่เกิดขึ้นซึ่งหากมีอาการตามที่กล่าวมาควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเพราะร่างกายต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11 นาฬิกา อิทธิ คณินทร์ บุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

0: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยเพชรอดิสรรายงานตัวนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยครับรายการนี้ผลิตรายการมาเพื่อทำให้กับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับให้มีความสุขให้มากแล้วก็ให้มีความทุกข์ที่น้อยลงนะครับเพราะว่าเราต้องมีสติแล้วก็มีสมาธิอยู่เสมอแล้วก็มีปัญญาด้วยนะครับที่เราจะรู้นะครับว่าขณะตัวเรานี้กำลังปฏิบัติอะไรอยู่เรามีโอกาสนะครับที่เราได้มาอยู่ในความเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อัตภาพที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญาและสามารถรักษาพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์นั่นเองนะครับบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าเราดูแลกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอมตะธรรมได้นะครับพระพุทธองค์บอกว่าอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมกายยังคตาสติอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมความเป็นอมตะธรรมอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมนะครับกายยังคตาสติก็หมายถึงเนี่ยลมเนี่ยก็เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราถ้าเราเจริญอานาปานสติสม่ำเสมอเนี่ยรู้ลมลมก็จะอยู่กับสติของเราเนี่ยอยู่กับกายเราก็จะอยู่ในความที่ไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมอย่างแน่นอนและอัญชนเหล่าใดได้เสพครบกายยคตาสติอัญชนเหล่านั้นก็ได้เสพครบความเป็นอมตะธรรมและอัญชนเหล่าใดได้บริโภคกายยคตาสติอัญชนเหล่านั้นได้บริโภคความเป็นอมตะธรรมและเนี่ยแหละนะครับถ้าเรารู้จักในการฝึกตนอยู่สม่ำเสมอนะครับทุกคนเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่าถ้าเราอยากสมปรารถนาอยากมีโภคทรัพย์มากอยากมีกัลยาณมิตรที่ดีมีอำนาจมีวาสนามีบารมีที่ดีมีชื่อเสียงที่ดีไปในทิศทางที่ดีเนี่ยนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนแล้วก็มีสุคติสวรรค์เป็นที่ไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมพระองค์ให้ทรงธรรมเจริญอานาปานสติสมาธิไม่ให้เหินห่างจากฌานก็คือการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือว่าการเรียกว่าสมถวิปัสสนานั่นเองนะครับถ้าเราทำอยู่แบบนี้เป็นประจำทุกๆวันเราเริ่มต้นจาก5นาที10นาทีก่อนเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำนะครับพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้และหลายๆคนได้ปฏิบัติและลองทำดูแล้วเนี่ยได้หลายๆอย่างเลยนะครับจากการเจริญอานาปานสติสมาธิหรือกายยคตาสติเนี่ยแหละนะครับถ้าเราทำเจริญให้มากทำให้มากก็จะนำพาไปสู่หนทางและเหตุปัจจัยนะครับจะได้มาเองนะครับเหตุปัจจัยที่บอกว่าได้โภคทรัพย์นะครับแต่เราต้องประกอบสัมมาอาชีพของเราด้วยนะไม่ใช่ว่านั่งอยู่อย่างปกติและเจริญอนาปานสติสมาธิแล้วมันจะดำเนินให้เรามีแต่มีแน่นอนคือจิตเราจะสะอาดขึ้นสะอาดสว่างสงบอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะประกอบกิจการงานไปด้วยแล้วก็เจริญอนาปานสติสมาธิไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนพระพุทธองค์บอกไว้แล้วนะครับพระพุทธองค์พูดแล้วผิดไม่ได้ไม่ผิดพลาดทุกคำพูดพระพุทธองค์กำหนดสมาธิพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระองค์เป็นศาสดาเอกของโลกมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิคุณและถ้าใครได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วก็จะไปสู่ทางเจริญไม่ไปสู่ทางเสื่อมอย่างแน่นอนจะไปถึงทางเจริญไม่ถึงทางเสื่อมฉะนั้นวันนี้พระอดิสรจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาทำเจริญอานาปานสติสมาธิกันเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเนื่องจากที่เราได้ฟังธรรมสดับทำคำสอนของตถาคตหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับเราก็อย่าลืมครับเพราะว่าเราต้องเร่งรีบทำเลยประกันพบประกันชาติเพราะว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆเพราะรายการนี้ที่พระอดิสรดำเนินรายการเนี่ยผมเชื่อว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเนี่ยอายุก็คงจะ 50 60อัพ70 80 90กับปีก็มีสำหรับ FC ของเพชรศรนะครับเพชรศรจึงอยากเชิญชวนมาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันจากถ้าเราทำทานใส่บาตรนะครับกับพระภิกขุที่มาบิณฑบาตหรือว่าให้ทานกับบุคคลทั่วไปเนี่ยก็อาจจะได้บุญเหมือนกันแต่บุญนั้นถ้าเปรียบเสมือนนะครับก็อาจจะเก็บเหรียญสลึงแต่ถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยพระองค์บอกว่ามันเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆครับถ้าเราเจริญให้เป็นทำให้ได้เนี่ยจะนำพาให้เราเนี่ยได้ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยใช้บุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเลิกชาติไปถึงตอนที่ท่านเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีนะครับท่านทำทานให้แก่คนเป็นหมื่นคนนะทำทานให้แก่คนทั่วไปเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่เท่ากับเจริญอานาปานสติสมาธิเพียงแค่ครั้งเดียวถ้าเข้าถึงสมาธิสมถวิปัสสนาได้นะครับเรียกว่าเพียงแค่ช่วงลัดนิ้วมือเท่านั้นเนี่ยพระองค์บอกว่านั่นแหละเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิโอ้โหเป็นยังไงฮะนี่คือคำพูดของพระองค์เพราะพระองค์พูดผิดไม่ได้เพราะพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องฉะนั้นการเจริญอานาปานสติสมาธินั้นไม่ต้องลงทุนสักบาทเลยนะครับแต่ลงทุนด้วยจิตใจด้วยความศรัทธาของพระองค์อย่างลงมั่นในคำสอนของพระองค์อย่างเชื่อมั่นและศรัทธาอย่างจริงจังและจริงใจที่เราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์นะครับเราจะก้าวไปสู่ความที่ล่วงเกินความเป็นปุถุชนนะครับก้าวสู่ระบบสมถนิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออกุศลดับอาสวะซึ่งกิเลสนะครับแล้วก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ได้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับถ้าเราเจริญอานาปานสติสมาธิและพิจารณาโดยการที่เห็นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับแต่เรามาเจริญอานาปานสติสมาธิเรามาเก็บแบงค์พันกันแบบนี้ที่พระองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ทำอย่างไรครับนะเรามาดูกันเลยนะครับเรามาฝึกเรามาทำร่วมกันนะครับณตอนนี้เลยนะครับในช่วงเวลาที่สามารถฟังอยู่ณตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับหลับตานะครับเมื่อคุณฟังเนี่ยนะครับหลับตาแล้วอยู่เรือนว่างนะครับตามโคนไม้ตามป่าตามเรือนห้องว่างๆของเราก็ได้นะครับคู่ขาเข้ามาโดยรอบจะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายได้หมดนะครับแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็จะถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำได้ครับพระองค์ไม่ได้จำกัดนะครับศาสดาเอกของเราไม่ได้จำกัดว่าขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาแต่หลายๆคนก็ถนัดขวาทับซ้ายเราก็ทำตามนั้นก็ได้ตามทำให้สบายนะคู่ขาเข้ามาโดยรอบทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าให้รู้มีสติหายใจออกให้รู้เมื่อหายใจเข้ายาวให้รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวให้รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นให้รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้รู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้รู้ทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกให้รู้ให้รู้แบบนี้จะบริกรรมพุทโธหรือว่ากำหนดจิตรู้เข้ารู้ออกก็ได้ตามจิตของเรานะครับที่เราตั้งมั่นอยู่ให้เป็นสมาธิทำแบบนี้ถ้าจิตคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดอารมณ์วิญญาณนั้นก็จะไปปักลงสิ่งนั้นจะไม่พลาดไปจากนี้จิตวิญญาณเราจะไปปฏิทิตังนะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารจ จิตพระพุทธองค์บอกว่าเหมือนลิงจับกิ่งไม้กระโดดไปกิ่งหนึ่งจับกิ่งหนึ่งละจากกิ่งนี้ไปอิสู่อีกกิ่งหนึ่งฉะนั้นจิตของเราเนี่ยเมื่อหลุดไปไม่เป็นไรให้ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจให้รู้คืนกลับมาให้มีสติอยู่สม่ำเสมอให้รู้ตัวทั่วพร้อมไว้เมื่อมันจะไปอยู่ในเวทนาความรู้สึกชอบใจไม่พอใจหรือจะไปคิดถึงสัญญาในเรื่องจำได้หมายรู้ในเรื่องของอดีตบ้างหรือจะไปปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งในเรื่องอนาคตบ้างก็ให้ดึงกลับมาให้อยู่กับกายกายยคตาสติหรือว่าเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองให้ลมเนี่ยเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายของเราให้อยู่กับลมให้ลมเนี่ยอยู่กับกายให้เกาะอยู่ไว้แบบนี้เดี๋ยวพอมันเกิดสมาธิเราจะรู้ว่าเข้าสมาธิมันจะเข้าสู่ไปตามลำดับจะเข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานหรือจตุตฌานหรือถ้าใครเจริญอานาปานสติสมาธิจนถึงอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะหรือว่าเนวสัญญานามสัญญายตนะเป็นลำดับสมาธิขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธองค์บอกว่าบางคนเนี่ยนะครับได้สมาธิที่ไวก็คือการสร้างบารมีอินทรีย์ที่ถือว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศมาตั้งแต่อดีตที่เขาสะสมมานะครับหลายๆคนเนี่ยเอ๊ะนั่งแป๊บเดียวเข้าสมาธิได้นะครับบางคนเนี่ยเข้าจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับพระพุทธองค์บอกว่านั่นแหละเข้าเหมือนวิมุตติญาณทัศนะประดุจดั่งญาณ นำพาเราไปนะครับก็จะเป็นการเข้าสู่สมาธิแล้วใจก็จะสงบจิตก็จะนิ่งแล้วเราสามารถที่จะพิจารณาได้เนี่ยแหละพอเราเป็นสมาธิเนี่ยลมหายใจจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเราหายใจอยู่ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเราควรทำแบบนี้อย่างเจริญสมาธิวิปัสสนาเนี่ยทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆฝึกบ่อยๆเหมือนการขับรถเนี่ยแหละครับแรกๆก็ขับเฉียวบ้างชนบ้างขับไม่ค่อยรู้ก็คล้ายๆกับการว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำแรกๆก็ว่ายน้ำกันไม่ค่อยเป็นแต่ว่ายไปนานๆก็ชำนาญฉะนั้นเหมือนกันครับการเจริญอานาปานสติสมาธิก็ทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆก็จะเข้าถึงรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้นะครับแล้วก็เป็นอันดับไม่เหลือซึ่งอกุศลอสุวะซึ่งกิเลสทั้งปวงและดวงตาเห็นธรรมแล้วเรามาพิจารณาในเรื่องของอริยสัจ4กันเมื่อเข้าระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วเนี่ยได้ความเป็นโสดาบันเนี่ยสามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน7ชาติก็จะบรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารกันอีกนะครับแต่ครั้งเนี้ยปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยผมเชื่อว่าอายุเยอะแล้วเพลิศสอนจึงทำผลิตรายการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้มีความสุขให้มากความทุกข์ให้น้อยเพราะว่าผมเชื่อว่าในการเจริญอานาปานสติสมาธิเนี่ยถ้าเราทำให้มากเจริญให้มากก็จะไปสู่สุคติสวรรค์อย่างน้อยถ้าเรายังไม่แตะโสดาบันเราเป็นเทวดาเราก็ยังเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ยนะครับก็จะมี1วันของชั้นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาก็เท่ากับ50ปีของโลกมนุษย์นะครับและถ้าเราขึ้นสูงไปอีกเราทำทานเราทำรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆก็อาจจะไปอยู่สวรรค์ในชั้นดาวดึงอันเนี้ย100ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะเสพสุขอยู่ตรงนั้นเป็นความสุขที่มากนะครับความทุกข์ที่น้อยเหลือเกินนะเทวดาจะมีความสุขมากนะครับและถ้าขึ้นไปอีกเพลิศสอนจึงเชิญชวนให้เราเป็นอริยบุคคลไปด้วยกันนะครับถ้าเล็ดลอดจากโสดาบันก็แตะเทวดาก็ยังดีนะครับแต่เพลิศสอนอยากขอเชิญชวนให้ทุกคนได้ฟังรายการเพลิศสอนแล้วก้าวล่วงความเป็นปุถุชนเข้าสู่ระบบสมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องได้ความเป็นโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นอันดับไม่เหลืออสวะซึ่งกิเลส ฝ่ายอกุศลทั้งปวงและเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์มีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานไปด้วยกันนะครับถ้าขึ้นไปอีกก็เป็นสวรรค์ชั้นยามาอันเนี้ย200ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันครับและขึ้นไปอีกชั้นดุสิตครับ400ปีของโลกมนุษย์โอ้โหนะครับเท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นดุสิตนานมากเลยนะครับและขึ้นไปอีกนิมมานรดีครับ800ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันของสวรรค์ชั้นนิมมานรดีและขึ้นไปอีกครับ1600ปีเท่ากับ1600ปีของโลกมนุษย์นะเท่ากับ1วันของชั้นปรมินิสวัตติครับแล้วก็ขึ้นไปอีกก็ถ้าเราปฏิบัติได้ไปถึงพรหมเลยเทพบริษัทชั้นพรหมเนี่ยนะครับก็เป็นพรหมกายิกานังเทวนังและสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรเราถึงจะได้เป็นพรหมกายิกานังเทวนังครับก็ทำทานศีลภาวนานะครับแล้วก็มีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยแหละก็สามารถที่จะเป็นพรหมได้นะครับและถ้าเราฟังคำตถาคตเนี่ยอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาที่วันนี้ฟังสดับธรรมะของพระองค์คำสอนของพระองค์เนี่ยคำสอนของตถาคตเนี่ยนะครับท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเอาพิจารณาธรรมเก็บไว้เนี่ยคันหลงลืมสติเมื่อถึงมรณะกายเลยหรือว่าชีวิตแตกทำลายกายแตกทำลายเนี่ยถ้าเราเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเนี่ยหลายๆคนนั่งรถไปอุบัติเหตุเปี้ยงชนและเสียชีวิตเลยบางคนนั่งเครื่องบินไปตกเครื่องบินเสียชีวิตบางคนนั่งเรืออับปางจมน้ำเสียชีวิตบางคนว่ายน้ำเล่นน้ำอยู่ตะคริวกินเสียชีวิตบางคนเล่นกีฬาอยู่ดีๆตีเทนนิสน็อกหมดสติเสียชีวิตบางคนกินข้าวอยู่กืนติดคอเสียชีวิตก็มีเยอะแยะฉะนั้นถ้าเราไม่ประมาทกับชีวิตเพชรดิสอนถึงบอกว่าเรามาทำประกันพบประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราคิดว่าวันนี้เราควรต้องรีบทำพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาผมเพชรดิสอนจึงเชิญชวนให้รีบทำประกันตนประกันชีวิตไว้ประกันพบประกันชาติว่าตายมีจริงๆนะเกิดแก่เจ็บตายเกิดทุกวันมีไหมครับมีทุกวันแก่มีทุกวันเจ็บมีทุกวันไหมครับมีทุกวันตายแล้วครับมีทุกวันไหมมีทุกวันไม่เห็นใครเป็นอยู่ยาวนานไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บยังไม่มีฉะนั้นเราจึงเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นเราต้องอยู่ฝ่ายกุศลครับเราจะไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลเราควรที่จะยึดอยู่ในจิตในใจของเราสม่ำเสมอแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์แล้วเราก็จะไปสู่นี่เลยชั้นนี้ครับพรหมกายิกานังเทวนัง 3,600 ปีของโลกมนุษย์เท่ากับ1วันของชั้นพรหมนะยาวนานเหลือเกินนะฉะนั้นเราต้องรีบทำรีบเจริญให้มากทำให้มากนะครับจะนำพาเราไปสุคติสวรรค์เป็นชั้นพรหมนะครับอานาปานสติสมาธิเนี่ยก็เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของชั้นพรหมด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราทำบ่อยเจริญบ่อยๆมีเหตุสร้างเหตุปัจจัยบ่อยๆเราก็สามารถไปได้ครับจงเชื่อได้เลยว่าความตายมีอยู่จริงแก่เจ็บตายมีอยู่จริงฉะนั้นตายกันอยู่ทุกวันแต่ถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้จิตใจเราจะมีสมาธิและมีความตั้งมั่นแล้วเราจะเชื่อในตัวเองว่าเรานั้นจะไปสู่หนทางแห่งทางเจริญไม่ไปสู่แห่งทางเสื่อมอย่างแน่นอนเราจะมีเหตุปัจจัยและเราจะเชื่อว่าวันไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีสมาธิมีสติและมีปัญญาเรารู้แจ้งชัดจริงว่าเราจะไปถึงทางเจริญไม่ไปถึงทางเสื่อมอย่างแน่นอนคันหลงลืมสติเราจะมรณะกายเลยหรือว่ากายแตกทำลายชีวิตแตกทำลายตอนไหนเราก็ไม่กลัวแล้วเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วฟังคำตถาคตท่องให้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิจะนำพาให้เราไปสู่ทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมคันหลงลืมสติก็จะไปเกิดในชั้นพรหมกายิกานังเทวนังแล้วไม่เกิดฉะนั้นเมื่อระลึกธรรมและจะบรรลุธรรมได้เอง 2. มีภิกขุ ผู้มีฤทธิ์ไปแสดงธรรมแล้วไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรมได้ 3. เทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองและไปได้ยินได้ฟังและบรรลุธรรม 4. เทพบริษัทรุ่นพี่เตือนเทพบริษัทรุ่นน้องให้ได้ยินได้ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมนี่แหละนะครับถ้าเราสร้างเหตุปัจจัยเราก็สามารถไปสู่พรหมกายิกานังเทวนังได้ไปเป็นพรหมได้เช่นกันหรือว่าสูงขึ้นไปอีกเราก็ไปเป็นพรหมในชั้นอภัสระหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นในสุภกิณหะหรือสูงขึ้นไปอีกเราก็จะไปเป็นพรหมชั้นเวหภาระแต่ถ้าเราทำฌานสมาธิวิปัสสนาได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสายัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาวสัญญายตนะเราก็จะสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆไปเป็นเทวดาในกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ชั้นสุทาวาสเป็นชั้นคณิษฐาโกลังโกระหรือเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยก็จะเกิดอีกชาติเดียวก็บรรลุธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์นะครับหรือจะก้าวล่วงความเป็นโสดาบันพระโสดาบันพระพุทธองค์พยากรณ์ไว้ได้ไม่เกิน7ชาติก็บรรลุธรรมนะครับจะเกิดแค่มนุษย์เสจะเทวดาเสจะแค่นั้นจะเกิดแค่2คตินี้เท่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเท่านั้นและจะบรรลุธรรมไม่เกิน7ชาตินะครับแต่ถ้าใครละสัญโยชน์ข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ได้เนี่ยก็สามารถที่จะเกิดอีกแค่ไม่เกิน2ชาติถึง3ชาติเท่านั้นก็บรรลุธรรมนะครับเนี่ยแหละนะครับพระอริสอนถึงบอกว่าเรามาเก็บแบงค์พันกันเจริญอานาปานสติสมาธิเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ครับประกันภพประกันชาติอย่างเราเป็นมนุษย์อยู่ในทุกๆวันเรายังทำประกันชีวิตเลยประกันสุขภาพเลยเจ็บป่วยไม่สบายเข้าโรงพยาบาล นอนดีๆนะประกันรถยนต์อุบัติเหตุเอาชนมามีซ่อมนะประกันอคีภัยบ้านมาไฟไหม้มามีประกันมาช่วยนะเยียวยานะประกันชีวิตตายไปมีเงินมีทองให้ลูกให้หลานนะเรายังทําแล้วเราลืมทําประกันภพประกันชาติกันแล้วหรือยังถ้าเราลืมรีบทําวันนี้ทันทีเหมือนเช่นเดียวกับเราจะต้องทําประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตประกันทรัพย์สินอคีภัยประกันรถยนต์ของเราและเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประกันตัวของเราเนี่ยที่เราจะต้องไปเกิดในภพไหนถ้าเราอยากไปสู่ทุกขติวินิบาตในโลกเราก็ต้องสร้างอกุศลบ่อยๆฆ่าสัตว์บ่อยๆลักทรัพย์บ่อยๆประพฤติผิดในกามบ่อยๆพูดโกหกบ่อยๆพูดคำหยาบบ่อยๆพูดยุแยงตะแคงรั่วส่อเสียดให้คนทะเลาะกันบ่อยๆพูดคำเพ้อเจ้อบ่อยๆโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นบ่อยๆขี้โกรธขี้โมโหขี้พยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายคนอื่นบ่อยๆแล้วก็ไม่เชื่อเลยมีจิตใจที่ไม่เชื่อเลยว่าสวรรค์เนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงโอ้ไม่มีจริงหรอกนรกไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกเนี่ยแหละถ้าสร้างเหตุปัจจัยในฝ่ายอกุศลก็จะนำพาเราไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกก็จะไปเกิดในชั้นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยนั่นเองครับฉะนั้นถ้าเราจะปิดอบายภูมิทุกขติวินิบาตนรกเราต้องสร้างเหตุปัจจัยโดยการที่สร้างกุศลกรรมบท10ครับโดยการเพียรบ่อยๆทำบ่อยๆเจริญบ่อยๆไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของเราไม่อยากได้ของใครไม่โกรธโมโหพยาบาทอาฆาตแค้นมาดร้ายใครแล้วก็เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงกรรมเวรมีจริงบาปบุญมีจริงกรรมคือแดนเกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลถ้าทำแบบนี้สร้างฝ่ายกุศลแบบนี้พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์บอกว่าเราไปอยู่สุคติสวรรค์ไปเกิดในชั้นมนุษย์หรือเทวดาอย่างแน่นอนพระพุทธองค์พูดผิดไม่ได้นะครับพระพุทธองค์ทรงกำหนดสมาธิทุกคำพูดในการพูดพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องตั้งแต่คืนตรัสรู้จนถึงคืนปรินิพพานไม่มีใครมาขัดง้างในคำพูดของพระพุทธองค์ได้พระพุทธองค์เป็นศาสดาเอกของโลกนะครับเป็นผู้รู้ทั้ง3โลกธาตุนะครับรู้จริงเห็นจริงและประกาศธรรมะ ว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามอันเป็นที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะครับมาร่วมกันเจริญอานาปานสติสมาธิพระองค์บอกว่าเป็นผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่มากๆ มากกว่าการทำทานให้แก่บุคคลทั่วไปเป็นหมื่นๆครั้งนะครับและอะไรที่มากกว่าการทำทานให้แก่บุคคลทั่วไปก็ทำทานให้กับคนที่มีศีลไงฮะทำเพียงแค่ครั้งเดียวมากกว่าการทำทานให้กับคนทั่วไปที่ไม่ได้รักษาศีลเป็นร้อยครั้งและทำทานกับพระโสดาบันพระโสดาบันมีคุณสมบัติยังไงฮะพระโสดาบันก็มีกุศลกรรมบท10แล้วก็เจริญอานาปานสติสมาธิและศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นเพียงหนึ่งเดียวไม่ไปศรัทธาในสิ่งอื่นใดไม่แบ่งใจไปศรัทธาลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่แบ่งใจไปศรัทธาสิ่งอื่นใดถ้าเราจะได้คุณสมบัติความเป็นพระโสดาบันเราต้องศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะเท่านั้นไม่แบ่งใจไปที่อื่นใดนี่แหละคุณสมบัติของพระโสดาบันครับมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างลงมั่นศรัทธาอย่างลงมั่นแล้วก็รักษากุศลกรรมบท10ที่เป็นที่สอนบอกไว้กันนะครับนั่นแหละคุณสมบัติโสดาบันครับแล้วก็ละทิ้งความเป็นตัวตนนะครับแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของครับก็เรื่องราวดีๆนะครับในคำสอนของพุทธองค์นั้นฟังได้เป็นประจำนะครับทุกวันแล้ววันนี้เพชรสอนก็ขอเรียนเชิญให้ทุกท่านทุกคนนะครับมาสะสมบุญกุศลกันไว้นะครับมาเก็บแบงค์พันกันนะครับโดยการเจริญอานาปานสติสมาธินั่นเองนะครับเอาละครับและช่วงนี้นะครับก็เป็นคำตอบดีๆมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งอยู่ก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องมีสติให้มั่นนะครับแล้วก็อยู่ในความเป็นจริงเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเริ่มต้นจากการเกิดเนี่ยนะครับพุทธองค์บอกว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นคือกองทุกข์ฉะนั้นเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมนะครับมีแต่กราฟลงนะครับพอเราอายุประมาณสัก35ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มถอยหลังแล้วความเสื่อมของร่างกายเราย่อมมีนะครับใครๆก็หลีกหนีไม่ได้แห่งความเสื่อมฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพกันก่อนไหมครับเพื่อที่จะชะลอความเสื่อมของเรานะครับให้เสื่อมน้อยลงแล้วก็ช้าลงที่สุดนะครับเราต้องรู้จักใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อที่จะดูแลร่างกายนี้ไว้เพื่อที่จะปกป้องนะครับให้เราเนี่ยสร้างภูมิให้แข็งแรงแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่จะเป็นคำตอบนะครับให้กราฟที่เป็นขาลงของเรากับวงจรชีวิตเนี่ยให้มันลงช้าที่สุดนะครับให้มีแรงต้านนะถ้าคิดเป็นหุ้นเนี่ยเราก็ต้องมีแรงต้านที่สามารถที่จะมายับยั้งความเสื่อมชราการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุดแล้ววันนี้คำตอบดีๆสำหรับคนรักสุขภาพเดี๋ยวเราได้ฟังประสบการณ์อย่างแน่นอนนะครับเพราะวันนี้เขาได้รับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมเป็นน้ำสมุนไพรสูตรพรีเมียม5แผ่นดินนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมเลยนะครับกับน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินซึ่งเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมากมายหลายเท่าตัวมากๆนะครับวันนี้ใครไม่ดื่มจะเสียดายครับต้องบอกแบบนี้เลยนะครับว่าถ้าใครไม่ดื่มจะเสียดายโรคเล็กโรคใหญ่โรคใหม่โรคเก่าที่มีปัญหาสะสมกันมานานรับประทานน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินกันได้เลยนะครับรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทุกทวีปนะครับท ั้ง5แผ่นดินมาไว้ในขวดนี้แล้วในปริมาณ750มลเราจำหน่ายเพียงแค่750บาทเท่านั้นนะครับ750บาทเนี่ยคุณจะได้น้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก30เม็ด1กระปุกไปเลย1ชุดแบบนี้ประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่าแผ่นดิน1ขวดปริมาณ750มลแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าเนี่ยนะครับอีก1กระปุกทั้งหมดเนี่ย2อย่างนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับ 1,600 บาทเราจำหน่ายเพียง750บาทเท่านั้นครับ2อย่างเนี่ยนะครับ 1,600 บาทแต่เราจำหน่ายเพียงแค่750บาทแต่ถ้าคุณสั่ง2ชุด2ชุดก็จะได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าฮะเป็นสูตรพรีเมียมเนี่ย2ขวดแล้วก็แคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก2กระปุกในราคา 1,500 บาทแต่วันนี้คุณจะได้รับแถมฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับไปทั้งหมด3ชุดน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม3ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติดันโดก้าอีก3กระปุกครับ3ชุดแบบนี้จ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทจ่ายเพียง 1,500 บาทได้รับทั้งหมด3ชุดครับแต่ถ้าคุณอยากจะสั่งชุดใหญ่โปปังอลังการครับสั่ง4ชุดครับ4ชุดไปเลยครับชุดละ750ใช่ไหมครับสั่ง4ชุดจ่าย 3,000 บาทคุณจะได้แถมฟรีอีก3ชุดทันทีเป็น7ชุดครับ7ชุดจ่ายเพียง 3,000 บาทครับเอาละครับแต่ถ้าคุณต้องการบำรุงสมองสายตา DC หรือ D-Star นะครับ1เนี่ยนะฮะ1กระปุก650บาทมี30เม็ดตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตามเป็นเยื่อใยวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต่อลมต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินวันนี้รับประทาน DC หรือ D-Star เลยนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพดวงตา1กระปุก650บาทแต่วันนี้ครับโปรพิเศษ4กระปุกในราคา 1,000 บาทเท่านั้นครับ4กระปุกในราคา 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทครับแต่ถ้าคุณสั่งโปใหญ่โปปังอลังการ6กระปุกครับแถมฟรีอีก3กระปุกในราคา 2,000 ถ้วนครับได้รับทั้งหมด9กระปุกจ่ายเพียง 2,000 ถ้วนครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาจดมาจำหมายเลขโทรศัพท์กันนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับทบทวนอีกรอบนะครับ0894181818ดีว่า5แผ่นดินดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์คนรับประทานกันครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังนะครับไปพูดคุยกับลุงพลนะครับแต่ขอโทษไม่ใช่ลุงพลกกตอกเนาะอันนี้ลุงพลลพบุรีนะครับสวัสดีครับ
2: มาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับลุงพล
2: สวัสดีครับ
1: ลุงพลนามสกุลอะไรครับ
2: นามสกุลโชคดี
1: อ๋อไม่ใช่ลุงพลกกตอกเนาะ
2: ไม่ใช่เนาะ
1: อันนี้ลุงพลทองดีนะครับ
2: ครับลุงพลทำนาทำสวน
1: อันนี้ทำนาอยู่นะครับผม
2: ครับ
1: ผมของเรามันลุงพลเนาะไม่ใช่ชัยพลนะครับลุงพลแท้ๆชื่อจริงก็ชื่อพลใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ครับอายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ69ครับ
1: 69ปีนะครับผม
2: ครับ
1: แล้วประกอบอาชีพอะไรครับลุงพล
2: ทำสวนก็ทำนา
1: ทำสวนอะไรครับลุง
2: ทำสวนพวกมะม่วงพวกน้อยนาขนุนอะไร
1: น้อยนาขนุนเนาะครับผมแล้วทำนากี่ไร่ล่ะครับ
2: อ๋อทำนา20กว่าไร
1: ่20กว่าไร่นะครับ
2: ครับ
1: เป็นเกษตรกรนะเนาะ
2: ครับเกษตรกร
1: ทำอยู่ที่ไหนอะครับคุณลุงโ
2: ทษที่ตำบลบางลี่นะ
1: บางลี่อำเภอ
2: ท่าวุ้ง
1: ท่าวุ้งจังหวัดครับ
2: จังหวัดลพบุรี
1: ลพบุรีนะครับผมครับแล้วเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับได้มาสัมผัสกับน้ำสมุนไพร5แผ่นดินของเพชรอริสอนเนี่ยแหละครับลุงพล
2: ก็เปิดวิทยุฟัง
1: อ๋อเปิดวิทยุฟังนะครับเอ๊ะฟังนานหรือยังครับ
2: โอ้โหผมฟังมาหลายปีจังเลยเนี่ย
1: อ๋อฟังมาหลายปีโอ้โหกว่าจะตัดสินใจเนาะ
2: คร
1: ับ เอาแล้วตัวลุงพลมีปัญหาสุขภาพอะไรครับลุงพล
2: ผมเป็นความดันสูง
1: ความดันสูงแล้วมีอะไรครับ
2: เบาหวาน
1: เบาหวานด้วยครับผม
2: ชามือชาเท้าเนี่ย
1: ชามือชาเท้าครับผม
2: ครับ
1: โอ้หลายโรคเลยเน
2: าะครับโอ้มาทำนาไม่ได้หยุดเลยอ่ะ
1: อ๋อทำงานตลอดทำนาตลอดอ่ะเนาะ
2: ครับ
1: ครับผมเกษตรกรมืออาชีพเลยนะครับผม
2: อ่านะ
1: ครับผม
2: เพิ่งลองกินเนี่ยก็ดีอ
1: ่ะไรนะสวนผสมเนาะ
2: ไรนาสวนผสม
1: ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่บ้างไหมล่ะครับลุง
2: โอ้เลี้ยงเป็ดมีไก่ฟรีทั้งนั้นเนี่ยหมู
1: โอ้มีหมูมีเป็ดมีไก่ครบหมดเลยเนาะ
2: ครบ
1: เออครับผมเลือกซื้อกินได้นะครับ
2: ครับ
1: เนี่ยละพอเพียงเนาะลุงเนาะเนี่ยแหละนะครับชีวิตแบบนี้นะครับอยู่กับไร่อยู่กับสวนเช้าตื่นมาก็ออกไร่ออกนากันนะครับผม
2: นะครับ
1: ยามเย็นก็มาขุนไก่ขุนเป็ดกันเนาะ
2: ครับ
1: ผมให้อาหารปลากันอันนี้อะไรนะครับเป็นไร่พืชเศรษฐกิจนะครับพอเพียงจริงๆนะครับ
2: ครับผม
1: แล้วตัดสินใจสั่งตอนแรกเนี่ยสั่งไปกี่ขวดครับลุงพลน้ำสมุนไพร5แผ่นดินนะครับ
2: ตอนแรกเอาขวดเดียวแล้วก็บอกให้เอา2ขวด
1: แล้วก็2ขวดครับผม
2: ลอง2ขวด
1: สองขวดแล้วรสชาติกินง่ายไหมลุงพล
2: โอ้โหกินอร่อยจังเลย
1: กินอร่อยจังเลยนะ
2: กินอร่อย
1: กินอร่อยเลยนะครับแล้วกินคู่กับแคปซูลพลังชีวิตด้วยหรือเปล่าครับ
2: กินคู่กัน
1: กินคู่กันเนาะแล้วกินกี่เวลาครับลุง
2: ครับสองเวลาเช้ากับ
1: เวลาเช้ากับเย็นนะครับเปิดแล้วแช่เย็นหรือเปล่าครับ
2: ไม่ได้แช่เย็น
1: นะไม่ได้แช่เนาะไม่เป็นไรครับ
2: แ
1: ช
2: ่
1: ก
2: ็
1: ได้ไม่แช่ก็ได้แต่ถ้าแช่ก็อร่อยเพิ่มความอร่อยขึ้นไปอีกนะครับผม
2: โป๊กกินอร่อย
1: กินอร่อยแล้วคราวนี้ถามหน่อยครับกินหมดไปแล้ว2ขวดเป็นยังไงบ้างครับลุง
2: มันก็หายอ่ะเนี่ยมันหายจ้าหายความดันก็หายปวดท้องปวดหัวไปหมดเลย
1: แต่ก่อนมันปวดหัวเดี๋ยวนี้ไม่ปวดแล้วเหรอครับ
2: ไม่ปวดแล้วเดี๋ยวนี
1: ้โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ปวดเบาปวดไปเลยนะครับ
2: เบาปวดไปเลย
1: แล้วแข้งขาเป็นยังไงลุงที่ว่ามันปวดบัญชาครับ
2: โอ้โหมันก็เบาหายไปเลยเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่รู้มันไปไหนเนาะ
2: ครับเดินคล่องดีครับ
1: เดินคล่องสบายทำงานสบายเลยไหมลุง
2: ครับขึ้นทำบ้านได้เลยอ่ะ
1: โอ้โหทำงานทำนาทำสวนทำไร่ได้หมดเลยนะ
2: ครับโอ้ดี
1: ดีใจไหมครับ
2: ดีใจโอ้ยาดีแน่
1: เนาะว่าของดีของเด็ดของเพชรอริสอนนะครับ
2: สั่งใหม่อีก
1: แล้วสั่งใหม่อีกไม่กลัวเปลืองเงินเลยใช่ไหมลุง
2: ไม่กลัวแล้ว
1: เอาสุขภาพก่อนเน
2: า
1: ะ
2: นั่นแหละยาเนี่ยผมไม่ได้ที่สอน
1: ครับ
2: ยานี่มันแบบว่าถ้าเราฉีดโควิดอะไรเนี่ยเราจะหยุดได้หรือยังไงได
1: ้อ๋อครับก็แล้วแต่พิจารณาเลยครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับสามารถรับวัคซีนได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับผม
2: อ๋อได้ผมว่าไปหยุดยานี่แล้วก็ยุ่ง
1: เพราะว่าแข็งแรงอะเนาะลุงเนาะสุขภาพดีโอ้ไม่มันคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ลุงราคาแบบนี
2: ้คุ้ม
1: คุ้มครับผม
2: คุ้มตัวเรามันทำงานมามากแล้ว
1: โอ้มันมามากแล้วเนาะมันเหน็ดเหนื่อยทั้งชีวิตให้รางวัลชีวิตรางวัลสุขภาพกับร่างกายบ้างเนาะลุงเนาะ
2: ครับ
1: แล้วตอนนี้ก็คือทำงานได้ทำน้ำก็ไหวนะครับ
2: ไหวท
1: ั้
2: งน้ำ
1: โอ้โหสบายเลยเนาะ
2: ครับผ
1: มมีใครทักไหมลุง
2: มีผมยังบอกเขาไปนะยาคนนั้นเขาเป็นเบาหวานเขาบวมเนาะผมบอกลุงเราไปกินด้วยกัน
1: ลองเอาไปกินครับผม
2: เขาบอกชาว
1: สั่งกันเยอะเลยแถวบางลี่ท่าวุ้งเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นแหละชาวมือชาวเท้าเนี่ยผมบอกว่าหาย
1: ดีขึ้นเนาะครับเบาหวานเป็นยังไงครับเบาหวาน
2: ไม่มันก็ไม่มีแล้ว
1: ไม่มีเลยอืมครับผมก็คือไม่วิ่งไม่เวียนเลยนะลุงนะ
2: ไม่เวียนอะไรจากนั้น
1: โอ้โหปวดกันที่ว่าปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดนี่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงครับ
2: ไม่ปวดแล้วหายเลย
1: ปวดแล้วโอ้โหสบายเนื้อสบายตัวหลับสบายไหมลุง
2: โอ้โหหลับดีหลับดี
1: หลับดีครับถ่ายสะดวกเนาะ
2: ครับถึงเวลาต้องนอนเลยนะ
1: ถึงเวลานอนแล้วมันสั่งให้หลับเลยเหรอ
2: ม
1: ัน
2: ก็หลับเลยเหรอ
1: คือร่างกายมันได้พักผ่อนเงี้ยพอพักผ่อนแล้ววิตามินสมุนไพรต่างๆพอร่างกายตอบรับมันก็ปรับสมดุลให้กลับมาภาวะที่ดีนะเพราะว่านี่คือสมุนไพร5แผ่นดินนะครับดีว่าใครๆดื่มก็ว่าดีคุณลุงพลดื่มว่าดีไหมครับ
2: โอ้ดี
1: ดีนะครับเนี่ยแหละนะครับเป็นคำตอบของคนรักสุขภาพจริงๆนะครับ
2: แต่ใช้ได้ใช้ได้ยานี้ใช้ได้
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหายามาเนาะ
1: ครับแล้วเอาละครับอย่างนั้นคุณลุงพลครับมีคนฟังกันอยู่เยอะเลยถ้าเขาเป็นเหมือนลุงพลอยากจะพูดอะไรออกจากใจเรียนเชิญพูดจับใจได้เลยครับลุงพลครับ
2: เอาเลยกินได้ยาเนี่ยนะผมไม่คนไม่ค่อยเชื่อเลยยาแบบเนี้ยเนี่ยสามสี่ปีเนี่ยผมเพิ่งมากินฟังมา
1: ไม่เชื่อเชื่อคนยากนะลุงเน
2: า
1: ะ
2: โอ้ยผมเชื่อยากเพราะว่ายังไงนะล้มกินเนี่ยมันไม่หายอะยาอื่นนะกินมาจังแล้ว
1: กินมาจังแล้วจนเข็ดแล้วเหรอ
2: ก็ยังชามือชาท้ายอยู่นั่น
1: แหละเข็ดแล้วเนาะกินมาจนเข็ดแล้วเน
2: า
1: ะ
2: เข็ดครับโอ้โห
1: เออครับผมคราวนี้ลองดูอีกสักครั้งว่าให้เพชรอริสรมันหลอกสักรอบเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่โอ้โหผมฟังมานานจังเลยเนี่ย
1: เออแล้วคราวนี
2: ้หลายปีจังนะ
1: เด็ดจริงจริงไหมครับลุงอย่างที่เพชรอริสรบอก
2: เด็ด
1: จริงจริงเนาะเอาละครับอย่างนั้นนี่คือจากใจของคนชื่อลุงพลนะครับ
2: คร
1: ับ นะครับเอาละครับอย่างนั้นขอทราบชื่อจะครั้งครับ
2: ลุงพลทองดี
1: ลุงพลทองดีอยู่บ้านเลขที่ครับ
2: บ้านเลขที่
1: 6
2: หมู่16
1: หมู่16ตำบลครับ
2: ตำบลบางลี
1: ่บางลี่อำเภอ
2: ท่าวุ้ง
1: ท่าวุ้งจังหวัด
2: ลพบุรี
1: ลพบุรี
0: ครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มาให้ประสบการณ์จริงชีวิตจริงครับแล้ววันนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนความผิดพลาดให้เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆของเพชรอดิศรน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมใครใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าสูตรพรีเมียมกันรวบรวมคัดสรรสมุนไพรจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วอร่อยมากครับรสชาติหอมกลมกล่อมเป็นสูตรพรีเมียมเป็นสูตรพิเศษเป็นสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ดื่มไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบดื่มรีบจับรีบจองรีบโทรสั่งกันเลยนะครับกับน้ำสุนไพรดีว่า5แผ่นดินใครใครดื่มก็บอกว่าดีดื่มดีว่าผสมผสานลงตัวจริงๆนะครับวันนี้ใครมีปัญหาเบาหวานความดันหัวใจไขมันปวดเข่าปวดข้อชามือชาเท้าอ่อนเพลียนอนไม่หลับกระดูกทับเส้นประสาทภูมิแพ้หอบหืดเกาไมเกรนมะเร็งกระเพาะเอาไปรับประทานกันแล้วจะได้คำตอบที่ดีกับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมสูตรใหม่สูตรพิเศษสูตรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวขวดนึง750มลนะครับวันนี้จ่ายเพียงแค่ในราคา750บาทและยังมีแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติให้ไปรับประทานควบคู่กันด้วยรับประทานเช้า1มื้อเย็น1มื้อรับประทานคู่กันนะครับน้ำสุนไพดีว่า5แผ่นดินเนี่ยนะครับ1แก้วแล้วก็แคปซูลพลังชีวิตของขวัญจากธรรมชาติอีก1แคปซูลเช้า1มื้อเย็น1มื้อก่อนอาหาร15นาทีในราคาชุดนี้ทั้ง2อย่างนี้ปกติ 1,600 บาทแต่วันนี้ลดเหลือแค่750บาทครับและถ้าคุณผู้ฟังนะครับสั่ง2ชุดจะเหลือเพียง 1,500 บาทนะครับสั่ง2ชุดเป็น 1,500 นะครับ2ชุด750คูณ2 1,500 บาทแต่คุณจะได้รับฟรีอีก1ชุดทันทีครับเท่ากับได้รับน้ำสมุนไพรดีว่าไฮบริดสูตรใหม่สูตรพรีเมียมอีก1ชุดทันที ได้รับทั้งหมด3ชุดครับคุณผู้ฟังครับได้รับทั้งหมด3ชุดซื้อ2ชุดแถม1ชุดจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณฟังสั่งชุดโปรปังอลังการครับ4ชุดครับชุดละ750บาทใช่ไหมครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียมเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวเป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะครับดีว่า5แผ่นดินสูตรพิเศษสูตรพรีเมียมสั่ง4ชุดครับชุดละ750บาทคูณ4เท่ากับ 3,000 บาทแต่วันนี้คุณฟังจะได้แถมฟรีอีก3ชุดเท่ากับคุณได้รับทั้งหมด7ชุดครับประกอบไปด้วยน้ำสมุนไพรดีว่า5แผ่นดินสูตรพรีเมียม7ขวดแคปซูลของขวัญจากธรรมชาติอีก7กระปุกดันโดก้านะครับ7กระปุกไปเลยรับประทานคู่กันแบบนี้คำตอบทางด้านสุขภาพดีอย่างแน่นอนครับ7ชุดเนี่ยนะครับซื้อ4ชุด 3,000 บาทแถมฟรีอีก3ชุดเป็น7ชุดนี่คือคำตอบทางด้านสุขภาพจริงๆนะครับและฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับสายตาดวงตาของท่านครับวันนี้เดินมองไม่ชัดนอมองตามืดตามัวตาพร่านะครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวลอยไปมาตาเป็นเยื่อเยื่อวุ้นชอภาพประสาทตาเสื่อมต้อดมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินวันนี้รับประทาน DC ครับดีหรือ D Star เป็นคำตอบทางด้านสุขภาพของดวงตา1กระปุก650บาทแต่ถ้าคุณสั่งวันนี้4กระปุกครับจ่ายเพียงแค่ 1,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ250บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณสั่งโปรนี้ครับ6กระปุกแถมฟรี3กระปุกเป็น9กระปุกครับเป็น9กระปุกนะครับลดเหลือ 2,000 บาทตกเฉลี่ยแล้วเหลือกระปุกละ220กว่าบาทเท่านั้นนะครับคุ้มมากๆ9กระปุกไปเลยครับจ่ายเพียง 2,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับช้าๆชัดๆกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 18 18ครับ089 418 1818ครับ089 418 18 18ครับทบทวนนะครับ089 418 18 18ครับย้ำอีกครั้งทบทวนอีกทีนะครับ089 418 1818ครับแล้ววันนี้ใครที่เป็นคอกาแฟครับกาแฟสูตรใหม่สูตรพิเศษพรีเมียมอีก1นวัตกรรมสำหรับคนรักกาแฟซึ่งมีสารสกัดจากนี่เลยครับถั่วขาวตะบองเพชรนะครับ

0: คุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกลองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
2: 081-290-1691
3: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
4: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691จีจูจ้า
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงเตือนประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังมวลน้ำจากต้นน้ำไหลสมทบต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามครับ
8: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาเทศบาลเมืองหล่มสักได้รับแจ้งข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจากโครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสถานี S 33ลมเก่ามีระดับน้ำ5เมตร97เซนติเมตรสถานี S 53สะพานบ้านหวังร่องระดับน้ำ4เมตร55เซนติเมตรและสถานี S 3ลมสักระดับน้ำ8เมตร12เซนติเมตรจึงแจ้งให้เทศบาลหล่มสักขึ้นธงแดงเพื่อเตือนประชาชนให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักจากฝนตกสะสมบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่นอกผนังกั้นน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักรวมถึงพื้นที่ตำบลข้างเคียงเทศบาลหล่มสักจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พร้อมติดตามประกาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องขณะที่นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยอาจได้รับผลกระทบตั้งแต่18ถึง20กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนอกจากนี้ยังมีประกาศจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภัยให้เฝ้าระวังระดับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในส่วนของภาคใต้รวม9จังหวัดดังนั้นให้สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดกรณีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ผู้อำนวยการอำเภอและท้องถิ่นสั่งการหน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้งเตือนภัยและปิดกั้นพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงการระดมเครื่องจักรหนักเข้าเคลียร์ดินสไลด์ทับเส้นทางเหตุฝนที่ตกหนักเป็นภารกิจที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33เร่งดำเนินการติดตามกับคุณธมรัตน์ขันธาวินหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: จากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ดินอุ้มน้ำและเกิดดินสไลด์ลงมาปิดทับผิวจราจรรวมถึงมีเศษหินและต้นไม้ขีดขวางทำให้ยานพาหนะไม่สามารถสัญจรผ่านได้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์ตรวจการรถขุดปักลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานทางหลวงที่4ปากแขวงทางหลวงปากที่2แม่สอดเร่งประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาดินสไลด์ปิดทับเส้นทางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข12สายเอเชียเส้นทางขาออกแม่สอด
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
8: สะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอิมจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอิมไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอิมจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
9: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไคโตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
10: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
9: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอิมจำปาทอง งโทร0818534139 0818534139
11: พลิกโฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างกระจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไข่โตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: อย่าให้การทำผิดเป็นเรื่องปกติเพียงเพราะคำว่าใครๆเขาก็ทำกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอินนะคะกับตะวันจันทราทางคลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำ 11 นาฬิกาโดยประมาณนะคะไปจนถึง 12 นาฬิกาเรามีนัดพบปะเจอเจอแบบครบวงจรเลยคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเกษตรสุขภาพความสวยความงามอาหารการกินแบบครบวงจรผ่านหน้าไมค์0812801939 0812801939ส่วนหลังไมค์0818534139 0815341 39นะคะอยากจะคุยหน้าไมค์อยากจะคุยหลังไมค์เอาที่ท่านสบายอกสบายใจนะคะสนับสนุนรายการโดยบริษัทนานาจำปาทองอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมุนไพรของคุณหมอณรงค์พุ่มพวงงามเคียงเซียมเจงเคียงเซียมป้อเอนไซม์กาแฟหลากหลายชนิดเริ่มกันที่กาแฟเห็ดลิ้นจือผสมโสมกาแฟดาวอินคามีทั้งรสกลมกล่อมแล้วก็รสเข้มข้นกาแฟเพียวเฮิร์บเป็นกาแฟคุมหิวทำให้เราไม่กินจุกกินจิกอิ่มนานกาแฟลักมี3สีให้ท่านเลือกนะคะถ้าสูตรฟื้นฟูลำไส้หรือว่าระบบขับถ่ายนะคะจะมี2สีคือสีดำกับสีน้ำตาลส่วนสีเขียวอันนี้ดูแลเรื่องของโอ้โหความหวานหรือว่าดูแลเรื่องของคนที่รักสุขภาพอ่ะปัญหาสุขภาพนี่มีเยอะนะตั้งแต่ความดันไขมันคอเลสเตอรอลกาแฟของเราบอกแล้วนะคะไม่มีน้ำตาลแต่เขาใช้สารทดแทนความหวานซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายของเรานะคะไม่ไปเพิ่มความหวานในกระแสเลือดนะอย่างที่บอกเมื่อวานนี้เห็นไหมอย่างหญ้าหวานอย่างนี้นะคะหรือว่าสับผงฟุตโตออริโกแซคไรด์นะคะซึ่งมันมีความหวานมากกว่าน้ำตาล 300-400 เท่าอ่ะนะคะแล้วอันเนี้ยมันเป็นสารทดแทนความหวานที่สกัดมาจากพืชแล้วก็มีกาแฟแทของแพทย์แผนไทยเป็นผู้ผลิตคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมานะคะนั่นคือกาแฟคิวมัตโซชาตอนนี้นะคะชาบียาโกใครที่กินชาเขียวอ่ะนะคะชาเขียวที่เรื่องของระบบขับถ่ายตอนนี้ทางบริษัทเราหมดแล้วนะคะแล้วก็โรงงานไม่มีการผลิตขึ้นมาแต่เราก็มีทดแทนนะคะของบริษัทสกายออนไลน์ก็ยังมีอยู่ทั้งชาเขียวนะคะชาไทยผงผักผงสับปะรดคอลลาเจนว้าวครบนะคะตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องกาแฟนะคะคิวมาโซเป็นกาแฟที่แพทย์แผนไทยเป็นผู้ผลิตคิดค้นสูตรขึ้นมาทั้งมีทั้งมะตูมมีทั้งเถาวัลย์เปรียงนะคะมีทั้งเกากี้เกากี้อะไรนี่แหละนะคะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันมองข้ามไม่ได้นะคะเราจึงต้องเลือกสิ่งดีๆให้กับชีวิตชอบกาแฟแบบไหนบอกมาเดี๋ยวจันทาจัดให้ราคาเริ่มกันตั้งแต่150บาทนั่นคือกาแฟเห็ดถ้า200บาทจะเป็นกาแฟดาวนะคะที่บอกมีทั้งรสกลมกล่อมแล้วก็รสเข้มข้นทั้ง2รสในราคาเดียวกันมี12ซองส่วนกาแฟลักนะทั้งระบบขับถ่ายแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพไปในตัวนะคะใครที่ไม่แห่งความหวานเริ่มจะมาและกาแฟเขียวตอบโจทย์ได้นะคะ1ห่อเนี่ย380 2ห่อจะเหลือห่อละ375คือ750บาทจาก760เนาะถ้า3ห่อขึ้นไปเนี่ยจะเหลือห่อละ350แน่ถ้าซื้อตามโปรโมชั่นได้สินค้าถูกแน่นอนแล้วก็กาแฟเพียวนะคะ250จะมี15ซองกาแฟคิวมาโซ30จะมี30ซองเช่นกันนี่คือกาแฟนะคะที่สนับสนุนรายการของเราชอบแบบไหนสั่งมานะคะแต่ถ้าฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจยิ่งวันนี้นะแม่ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยว่าจันทาหลังเดี๋ยว 4:00 นจะสั่งชุดใหญ่เลย บางคนบอกมาให้จันทาเดี๋ยวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หลัง 4:00 นะคะ 4:00 วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะป้าจะสั่งชุดใหญ่แล้วโอ้โหเอาครีมกลางวันครีมกลางคืนเอาสบู่ด้วยทั้งสบู่รังไหมทั้งสบู่โบยิมะโอ้ยจะจัดหนักจัดเต็มนะคะวันรุ่งขึ้นจันทา เอาแค่ชุดเล็กก็พอมั้งถ้าเสียงอ่อยซะขนาดนี้เป็นนานว่าเข้าใจเงิบละสินานาก็จะมีเพื่อนอีกนะคะไม่ว่ากันนะคะความสุขเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะแต่เอาแค่พอประมาณนะไม่ต้องถึงกับล่มจมก็มีรถขายรถมีบ้านขายบ้านละโหเลขเด็ดมาว่าจันทาเดี๋ยวจะไม่มีอะไรเหลือเลยนะอ่ะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่อยากจะคุยกับจันทาผ่านหน้าไมค์เนี่ยนะคะแต่ต้องปิดวิทยุก่อนหรือว่าเดินออกมาห่างๆวิทยุไม่งั้นท่านจะฟังวิทยุมากกว่าฟังทางโทรศัพท์อ่ะเพราะว่าวิทยุมันจะดังกว่านะคะเดี๋ยวก็คุยกันไม่รู้เรื่องสักทีสวัสดีกันอยู่นั่นแหละนะคะไม่ตอบกันฟังทางโทรศัพท์แล้วก็รีเสียงวิทยุหรือว่าปิดก็ได้นะคะแล้วค่อยเปิดหลังจากพูดจบท่านก็จะได้ยินเสียงของท่านอยู่ดีนั่นแหละประมาณกับ20วินาทีนู่นโอ้ยชัดเจนนะคะ0812801939 0812801939นอกจากกาแฟแล้วนะคะใครที่ไม่ชอบดื่มกาแฟแต่อยากจะได้ชานะคะไม่ใช่ชินชาหรือว่าหน้าชาขาชาแขนชานิ้วชาไม่ใช่และอันนี้มันเป็นชาสมุนไพรนะคะที่เราเรียกกันว่าชาปรับสมดุลร่างกายชาเทียนหลงจะมี24ซองใน1กล่องโอ้โหความหอมนี่ไม่ต้องบรรยายเยอะเลยแค่ฟังส่วนผสมที่อยู่ในชาเนี่ยในซองนึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีขิงมีคามีเก๊กฮวยมีเห็ดลิ้นจื้อมีดอกคำฝอยมีบอระเพ็ดมะระกระชายพลูคาวรางจืดเตผลาแล้วก็เจียวกู้หลานนี่โอ้โหแค่สมุนไพรก็กินขาดแล้วแล้วก็กล่องของเขานี่สวยนะเป็นกล่องสีออกฟ้าๆเขียวๆนะคะเหมือนกล่องมันสีหินอ่อนอะแล้วเวลาการชงนี่ก็ไม่ยากนะเปิดกล่องขึ้นมามันจะเห็นเป็นซองที่มันหุ้มตัวซองตัวชาอีกชั้นหนึ่งอะนะคะแล้วการชงก็ถือได้มาเลยพอฉีกซองออกมาเนี่ยมันจะเห็นซองชาแล้วก็จะมีได้ขาวๆเนี่ยให้เราหิ้วออกมานะคะแล้วก็ไปใส่ในน้ำร้อนจะวางชาลงในแก้วก่อนแล้วก็รินน้ำร้อนลงไปก็ได้ไม่ผิดกติกาหรือจะรินน้ำร้อนก่อนแล้วค่อยเอาชาไปจุ่มก็ได้อีกเนี่ยอยู่ที่เราจะสะดวกแบบไหนเมื่อจุ่มลงไปหรือว่ารินน้ำร้อนใส่ลงไปในอย่าไปแกะซองที่มันมีได้อยู่นะโอ้โหมันจะผงชามันจะออกมามันจะละลายแล้วก็เราจะดื่มยากนะคะต้องหาที่กรองอีกดังเขาใช้ตัวเป็นกระดาษหรือว่าเป็นอะไรไม่แน่ใจนะคะเอาเฉพาะตัวน้ำหรือว่ากลิ่นหรือว่ามันไม่ต้องมีผงออกมานะโอ้ยอธิบายเข้าใจยากเนาะสันทานเนี่ยเนาะเขาไม่เข้าใจยากเราแต่แกนะพูดยากช่วงนี้อาจจะสับสนนิดนึงนะคะเป็นอันว่าเข้าใจกันเนาะอภัยกันเถอะอยู่กันไม่ถึง100ปีแล้วจะโกรธอะไรกันนักหนา นะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเรารินน้ำร้อนลงไปหรือว่าจุ่มในน้ำร้อนแล้วเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมของชาเนี่ยนะมันมีทั้งขิงมีคามีเก๊กฮวยเนี่ยนะมันจะออกสีเหลืองๆเขียวๆนะคะมีเจียวกู้หลามีดอกคำฝอยอันนี้จะไปปรับสมดุลร่างกายนะคะดูแลเรื่องของน้ำตาลดูแลเรื่องของความดันได้ด้วยว้าวแค่ความดันในตัวอะไรนะใบหม่อนนี่ก็แหลมละนะคะอันนี้มีเยอะกว่าใบหม่อนอีกอะนะคะเสร็จแล้วเราก็โยกดื่มเป่าไปดื่มไปนะคะเมื่อเราดื่มหมดแล้วเนี่ยอาจจะพักไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้เอาชาไปไว้ข้างนอกหรือว่าจะแช่ไว้อยู่อย่างนั้นก็ได้นะคะดื่มได้ตลอดทั้งวันจนกว่ามันจะจืดอันเนี้ย350นะคะสำหรับชาเทียนหลงไม่มีรสหวานนะแต่มีรสหอมแล้วก็รสอร่อยไปในตัวสนใจผลิตภัณฑ์ของเราอย่าลืมล่ะจะคุยกับจันทาไม่รู้เรื่องก็คุยกับคุณตะวันก็ได้นะคะเบอร์คุณตะวันก็จะเป็น0818534139แล้วก็สมุนไพรนะคะที่สนับสนุนรายการของเราอีก2ตัวนั่นคือลูทีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องของดวงตานะคะอย่างจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยเริ่มแรกเลยนี่นะคะเยื่อบุตาเนาะที่มันมีหยักใยใหญ่มีมุมลอยเคว้งคว้างนะคะถ้าเรายังไม่ดูแลเขาอีกต่อไปมันจะมีประกายของฟ้าแลบนะคะแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บพาให้เรารำคาญอันนี้มันน่าอาจจะเกิดจากพวกตับพวกไตของเรานี่ทำงานผิดปกติมันจึงออกมาแบบนี้นะคะ การฟื้นฟูร่างกายนี่เรามีหลากหลายนะตัวสมุนไพรในบริษัทนานาจำปาทองเนี่ยอย่างน้ำมัน12ชนิดเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเมื่อก่อนนี่มี9ชนิดนี่ก็ว่าแหลมละตอนนี้นะคะ12ชนิดเลยสำหรับHappy Train นะคะตัวนี้น้ำมัน12ชนิดวันละ1แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารนะคะจะก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นอยู่ที่เราเลือกจะกินก่อนอาหารมื้อไหนก็แล้วแต่นี่นะคะ12ชนิดนะอยู่ในนั้นนะคะเป็นสมุนไพรที่ฟื้นฟูบำรุงร่างกายนะคะอย่างน้ำมันงามอนเนี่ยนะคะน้ำมันรำข้าวเงี้ยกระเทียมอย่างเงี้ยนะคะงาดำรำข้าวตับปลาเมล็ดองุ่นดาวอินคาทานตะวันงาขี้ม้อนฟักข้าวมะพร้าวซีบักทอนอะโวคาโดกระเทียมแล้วก็วิตามินต่างๆเนี่ยอยู่ในน้ำมัน12ชนิดยกตัวอย่างนะคะอย่างน้ำมันงามอนเนี่ยนะคะสรรพคุณของงามอนมันจะช่วยลดการอุดตันในหลอดเลือดน้ำมันรำข้าวนะคะจะลดการอักเสบกระเทียมนะคะจะลดคอเลสเตอรอลนี่ยกตัวอย่างแค่3น้ำมันโอ้โหยังสักขนาดนี้290นะคะไม่แพงซื้อเถอะไปดูแลร่างกายจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้าตกอีกไม่ต้องเมื่อคืนน่ะ
1: เหมือนเดิม
0: ตกเนาะเจอที่ลพบุรีก็ตก
1: ตกก็ไม่มีบีมคุยเลยไม่มีฟ้ามีอะไรลงเลย
0: เอาหน้าให้เวลาเขาอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะหมดแล้วเนี่ยจะเข้าหนาวแล้ว
1: โอ้ถนนแถวบ้านนี่แฉะไปหมดเลย
0: จะไปเดินเถอะนะเดินต้องระมัดระวังนะนะตะลื่นขึ้นไปเนี่ยโอ้โหรุ่นเราแล้วอะไรหายากนะ
1: ต้องเดินแค่พื้นปูน
0: จ้าเดินมาเสือติดจันเลยเนาะไม่รู้จะไปไหนดี
1: วันนี้ขอให้ถูกหวยนะคะ
0: จ้าโอ้โหอวยพรอย่างงี้แหมแหลมเลยจ้าแต่ช่วงนี้นะคะจะเสือครอบครัวของเราอาจจะเงียบๆสักนิดหนึ่งเพราะไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำจะมาเหรอจันทาเสี่ยงโชคแหละนะคะไม่ถูกเขาก็ถูกเรานะใครที่จะมีโชคเอาถ้าสั่งชุดใหญ่มาเป็นอันว่ารู้กันนะคะแต่ส่วนมากหลังจากจบรายการของเราไปวันรุ่งขึ้นเนี่ยจันทาเอาสบู่แค่ก้อนเดียวก็พอนะตอนแรกกะว่าจะซื้อสักโหลนึงเออไรก่อนนึงใช้หยินได้นานนะคะสบู่บางคนไม่เรียกรังใหม่นะเอาสบู่จันทามันใช่เลยนะคะก็ย่ารับสายจากจังหวัดไหนเนาะส่งเข้าประกวดสวัสดีค่ะ
2: เออจะสั่งได้อะไรไอ้มดลูกมดเลือด
0: อ่ามาล่าค่ะมาล่า1กล่อง390 2กล่อง750 3กล่อง 1,000
2: แล้วก็
0: เอากี่กล่องคะคุณอาคะ
2: กาแฟ
0: เดี๋ยวมาล่าเอากี่กล่อง
2: มาล่ามันกล่องเท่าไหร่
0: 390โอ้โหพูดซะเยอะเลย2กล่อง750 3กล่อง 1,000
2: 3กล่อง 1,000
0: จ้า2กล่อง750
2: เอากล่องนึงแล้วก็กาแฟแดงไอ้รักแดงอ่ะ
0: รักน้ำตาล
2: เออแกะมันถ่ายแบบถ่ายนะ
0: มันทั้งดำทั้งน้ำแดงขอบคุณนะครับคุณอาขาที่แปลงที่แปลงสินค้าของเจนทาซะเยอะเลย
2: กาแฟดังไม่ใช่กาแฟ
0: ดังเดี๋ยวเอากาแฟดำนะถ้าดำก็380น้ำตาลก็3อันนี้ระบบขับถ่ายทั้งคู่ค่ะ
2: คร
0: ับ จ้าแล้วก็อะไรนะ
2: สบู่
0: ซีรังไหมใช่ไหม
2: อ
0: ่
2: ะแก้ปวดพึงขัน
0: อ่าบัวหิมะ
2: เออ
0: บัวหิมะก็4ก้อนเหรอคะคุณดา
2: 4
0: ก้อนก็180จ้ะอะไรอีก
2: อะไรก็3อย่างอ่ะ
0: เอาแค่นี้ใช่ไหม
2: คร
0: ับ ทวนนะมะระ1 390กาแฟลักดำ380บัวหิมะ4ก้อน180ก็เป็น950คุณอาอีก50บาทได้ของแถมละ
2: เอา
0: หม่องเลือกแปลง
2: เอามาละเออพวกบ้านเขาบอกว่ามาละอะไร
0: มาระขี้นกพลัด1กล่อง240มี60เม็ด
2: ของแถมอ่ะ
0: อ๋อของแถมมันไม่มีอ๋อของแถมมาระยังปลูกยังไม่ขึ้นเลยอ่ะ ของแถมของเรามีปุ๋ยนะคะฟังนะมีปุ๋ยมีจมูกข้าวมีกันแดดมีครีมกลางคืนมีกาแฟมีตีผลา
2: เอาปุ๋ยมากันแหละ
0: เอาปุ๋ยนะสรุปแล้วเมื่อกี้นี้ตอนนี้มัน950อีกหนึ่งอย่างเอาอะไรอ่ะ50บาทเนี่ย
2: เอาอะไรที่มัน
0: เอายาหม่องหรือว่าเอาแปรงสีฟัน2ด้าม
2: เอายาหม่องมา
0: โอเคเสร็จแล้วก็เป็นปุ๋ยเนาะ
2: ครับ
0: จ้าคุณอาชื่ออะไรอ่ะ
2: สั่งคุณตะวันบ่อยละ
0: จ้าอันนั้นนี่มันจันทรานะเอาบอกซะหน่อยเฮ้ออยากจะรู้จัก
2: ชื่อที่อยู่ใช่ไหม
0: เอาแค่ชื่อนามสกุลจังหวัดค่ะ
2: โอ้เห็นมาละ
0: โอ้โหชื่อสหล่อเลยอ่ะ
2: โอ้คนหล่ออ
0: ๋อเหรอแม่พอเอิร์ธคุยกับคนสวยเนี่ยรู้เรื่องเลยอ่ะนามสกุลอะไร
2: ทำทุกวันมีความ
0: สุขอ๋อค่ะคุณอาค่ะคุณอานามสกุลอะไรอ่ะ
2: แก้วบัว
0: จังหวัดค่ะ
2: กำแพงเพชร
0: กำแพงเพชรโอ้กำแพงเพชรเป็นไงบ้างตอนนี้ฝนฟ้ามีเขาบ้างไหมอ่ะ
2: มันไม่แรงพอธรรมชาติ
0: อ๋อแล้วจะสัญญาณชัดเจนไหมคุณอาฟังของคลื่นอะไรเนี่ย
2: ฟังชัดเจนดี
0: โอ้ก็แหมพี่จ๋าอะไรนะคะ
2: เขากำลัง
0: เปิดให้ฟังโอ้โหเสียดายคุณอาสิชื่อก็ล้อหล่อแต่แหมมีแฟนซะละมีแฟนน่ะใช่แฟนไหมล่ะน่ะที่นั่งพูดด้วย
2: น้องสาว
0: เอาเหรอโอ้โหก็ยังชั่วหน่อยแม่ชื่อไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยคุณอาเป็นคนแบบว่าอารมณ์ดีเนาะเนี่ยคนหน้าตาหล่อจะเป็นงี้แน่นะใช่ไหมเนี่ยแม้คนเราเข้าใจกันเนาะคนหล่อกับสวยอ่ะขอบคุณนะคะคุณอาค่ะสวัสดีค่ะนะคะอุ้ยใครก็ชมแกจันทาไม่มีหรอกนี่ก็สาเหตุนี้แหละจึงต้องชมตัวเองเพื่อให้กำลังใจแต่ว่าไม่ได้สวยอะไรมากมายก็บอกแล้วไงความสวยความงามเอามาแค่พอใช้นะคะพอแบบโอ้โหแต่เอามาเยอะเกิดไปเป็นนางงามขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เป็นนักจัดรายการให้ครอบครัวของเราได้ฟังกันนะสิ ความสวยเอาแค่พอประมาณคือไปวัดแล้วพระไม่ตกใจก็โอเคแล้วนะคะผ่านโอ้โหยิ่งกว่า3ผ่านของครูสลาอีกนะอันนั้นร้องเพลงผ่าน นะคะถ้าจันทาไปร้องเพลงนี่คาดว่านอกจากจะไม่ผ่านน่าจะติดลบอีกเพอก็ถูกกักไปอีกอ่ะฝึกกันใหม่เลยอ่ะนะคะกำแพงเพชรมาแล้วนะคะค่อนไปทางเหนือว่าแต่ภาคใต้นะคะส่วนมากภาคใต้จะสั่งกับคุณตะวันนะคะทำไมก็ไม่สั่งกับแกจันทานั่นน่ะสิทำไมอ่ะทำไมไม่สั่งกับจันทาบ้างล่ะโอ้จะได้หน้านะคะเอาไปคุยเนี่ยฉันจัดรายการนะจะบอกให้โอ้โหภาคเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออกเนี่ยนะก็ต้องมาสั่งสินค้าฉันนะเพียบเชียว จะได้ไปเมาส์มอยให้เพื่อนๆฟังบ้างแกมีเพื่อนเขาเหรอถามจริงนั่นน่ะสิแล้วทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีครอบครัวกวนอินโทรก็มาพูดคุยกันในรายการนี่นะมันก็มีอยู่แค่อีกหนึ่งคนน่ะที่จะโทรมาเป็นประจำเลยนะคะคือพวกมิตรเนี่ยอ๋อพวกมิตรคือเพื่อนสนิทมิตรสหายไงจะทำไม่ใช่อะพวกมิตรฉาชีพไปเลยนะคะท่านมีเงินต้องตรวจสอบเงินในธนาคารปั๊บมีอยู่ร้อยหนึ่งนะคะเนี่ยไปถามพอจะเดินเข้าธนาคารเนี่ยนะคะรปภ.บอกไม่ต้องมาหรอกพี่เงินยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครก็เอาไปได้หรอกไอ้100บาทเขาไว้ตัดบัญชีนี่คือการคุ้มครองบัญชีเราเนาะไม่มีการเคลื่อนไหวถ้าเกิดเบิกมาหมดเนี่ยโอ้โหมันเขาไม่มีตัดค่ารักษาสมุดกันแย่เลยนะคะอ่ะว่ากันปะนะมาแล้วกำแพงเพชรนะคะไม่รู้ว่าจังหวัดพิษณุโลกของเราตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคลื่นเขาดีจริงๆนะพอๆกับตชดนั่นแหละขนาดตีนเขาค้อยังฟังได้เลยนะ576เนี่ยคลื่นตชดของกทมส่วนของที่กำลังที่ออกอากาศอยู่เนี่ยที่บริษัทเราตั้งอยู่เนี่ยสัญญาของเรานี่ส่งมาจะส่งออกจากบริษัทนานาจำปาทองนะคะอ่ะมาแล้วภาคกลางนะคะอ่างทองสวัสดีค่ะจ้ะ
3: ถั่ว5สี
0: ถั่ว5สีรีบๆนะเดือนที่วันจันทร์นี้จะขึ้นราคาแล้ว
3: ถั่ว5สีถุงนึงแล้วก็ผงชูรสกล่องนึง
0: จ้าเป็นจ้าเท่าไหร่
3: เอาชากุหลงอ่อน
0: ชาเทียนหลงอีกหนึ่งจ้าโอเคไหมสับปะรด250ชาเทียนหลง350นะคะเดี๋ยวแม่เสียงจันทานี่คนอะไรหน้าตาดีไม่พอเสียงยังดีอีกไม่เข้าใจตัวเองเลยเกิดมาที่เพอร์เฟกต์จัง750ค่ะ750นะสวัสดีค่ะนะคะไม่นะสวัสดีค่ะคุณน้อง
4: สวัสดีค่ะคุณพี่ขอให้พี่โชคดีตลอดไปนะคะ
0: ค่ะขอบคุณ
4: พอมารบกวนคุณพี่อย่ารังควาน
0: ไม่เป็นไรค่ะสั่งสินค้าบ้างก็ได้นะพี่รออยู่จ้ะนะคะอ่างทองแม่ก็ได้ยินเสียงของตัวเองโอ้โหอยากจะคุยเนาะเสียงนี่แก่แก่วะนะคะอย่าเปิดให้เดี๋ยวก็จะทำลายแบบขวัญของตัวเองอะสาเหตุที่ทำเสียงแก่แบบนั้นนะคะเพราะว่าเจ้าของรายการน่ะคือดีเจตะวันน่ะเขาเป็นเจ้าของรายการนะคะเขาเป็นคนแก่ไงคือลูกน้องนะคะทำเสียงสาวนะจ๊ะเดี๋ยวก็ไล่ไปฉีดปุ๋ยอีกอะปรับสนัดปรับตัดอะไรนะมาแล้วนะคะพูดไม่ถูกแต่คุยกับพี่ก็ถูกแน่นอนสวัสดีค่ะพี่จามรี
5: กระชังสบู
0: ่สบู่ไหนดีพี่สบู่ตะวันจันทาหรือสบู่บัว
5: เอาสบู่บัว2ก้อนหรือสบู่รังไหม1ก้อนเป็น
0: สบู่บัวหิมะเดี๋ยวกันนะ2ก้อน90รังไหม120จะเป็น210บาทนะเพียอะไรอีก
5: เอาแชมพ
0: ู
5: มะกร
0: ู
5: ดนะคะ
0: ยาสระครีมสระมะกรูด180จ้ะอะไรอีกครับพี่
5: เท่าน
0: ั
5: ้นล่ะค่ะ
0: มันจะเสียค่าส่ง50บาทนะสิมันไม่ถึง500อ่ะ
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: โอ้โหคนรวยอ่ะเนาะพูดกับคนรวยนี่ยากเนาะ
5: ไม่ยากหรอกนะ
0: นั่งเฉยๆจ้ะเป็น
5: เจ็ดส
0: ิ
5: บกว่าแล้ว
0: โอ้โหเจ็ดสิบในรุ่นพี่ยังไม่เป็นยายอย่าเรียกยายดิเดี๋ยวจันทาก็ต้องเป็นยายตามมาสิมันห่างกันไม่กี่ปีเอง
5: คนนั้นเขาเรียกยายคนนี้เขาเรียกยายก็ยายสิ
0: โอ้ยนั่นแหละอันนี้เราจะต้องเป็นสาวให้เขาดูและใช้รังไหมไปเรื่อยๆเดี๋ยวหน้ามันจะตึงถ้าอยากได้รวดเร็วก็ต้องมีคอลลาเจนเป็นตัวประกอบด้วยเพราะคอลลาเจนมันดูแลเรื่องผิว
5: ตายซื้อมาให้แล้วจ้ะ
0: นั่นแหละมันอาจจะไม่ใช่ของแบบของเราที่ดูแล้วหูหน้าใสอินฟูนุ่มลื่นอะไรทำนองเนี้ยไม่เป็นไรค่ะนะคะคอลลาเจนนี่ขอบอกเลยนะคะพี่น้องค่ะมันดีต่อผิวพรรณมากๆเลยเขาเรียกว่าน้ำชงผิวสวยหรือว่าน้ำชงต้านผิวแก่นี่แหละคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะถ้าใครอยากจะผิวออร่าขาวโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นเนี่ยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยอยากจะให้ผิวของลูกหลานสวยนะคะต้องเป็นคอลลาเจน SD อันเนี้ยเป็นกลูต้าไทโอที่เป็นมีเรื่องของผิวโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ถ้าเป็นบลูฮาวายส้มแอปเปิ้ลลิ้นจี่อันเนี้ยจะทำให้ผิวกระจ่างใสอ่อนเยาว์ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมไม่พอนะคะยังไปเสริมสร้างกระดูกผมแล้วก็เล็บเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะและใครที่เป็นสิวแน่นะคะคอลลาเจน SD เนี่ยดูแลได้นะคะเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นน้ำตาลเหรอไขมันทานเหรอ 0% นะชงง่ายอร่อยแล้วก็ดื่มได้ทุกวันมีวิตามินซีสูงนะคะมันจึงช่วยให้ร่างกายดูดซึมได้ไวรสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทั้ง5อย่างเนี่ยนะคะบลูฮาวายส้มแอปเปิ้ลลิ้นจี่แล้วก็ SD เนี่ย10ซองนะคะราคา250บาทโหลดแต่ถ้าซื้อ3กล่องเนี่ยนะคะจาก750เนี่ยจะเหลือเพียง650บาทอร่อยสดชื่นนะคะดื่มง่ายได้ประโยชน์นะคะเครื่องดื่มคอลลาเจนผสมผลไม้ดีต่อใจซะขนาดนี้นะคะอย่าลืมล่ะนะคะ1ซองเนี่ย15กรัมนะยังใหญ่ดินะเวลาชงออกมาเนี่ยถ้าเป็นบลูฮาวายจะเป็นน้ำสีฟ้าแบบน้ำทะเลน่ะเคยเห็นแม่น้ำทะเลตอนนี้ไม่น่าจะค่อยเห็นว่าจันทาเห็นได้ข่าวว่ามันแห้งนั่นน่ะสิแกนโลกมันเอียงไปทางไหนไม่รู้นะคะน้ำไปโผล่ที่ทะเลทรายนู่นแถวซาอุอย่างนั้นนะคะประเทศที่มันมีทะเลจะกลายเป็นทะเลทรายแทนโอ้มันก็เกิดขึ้นได้นะเห็นไหมทางภาคอีสานมันเคยเป็นทะเลมาก่อนนะหอยนี่อยู่นู่นเลยนะคะยอดเขาเนี่ยนะ แกไปรู้มาได้ยังไงแกไปเคยไปเที่ยวไงจันดาแม่ฉลาดอย่างจันดาในโลกโซเชียลมันมีให้ท่องเยอะเลยนะคะทั้ง Facebook นี่ TikTok เงี้ยนะคะ LINE ที่ก็ส่งกันมานี่เป็นเหมือนคนที่ก็บอกหวยจันทาแหละจันทาอย่าไปบอกใครนะเนี่ยจะป้าเนี่ยมีเลขเด็ดโอ้โหเนี่ยป้าถูกมาแล้วเนี่ย7งวดเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวบอกจันทางวดที่8นะอีจะไปบอกใครเชียวนะไม่เคยอย่างจริงไม่เคยพูดกับใครสักคำหนึ่งเลยนะไอ้เวลาเขาบอกหวยมาเนี่ยจริงแต่พิมพ์ลงไปใน LINE เนี่ยรู้กันเป็นพันเลย นะคะเพราะว่า LINE แต่ละลายนี่อย่างน้อยมีเป็นร้อยอ่ะนะคะแล้วมีกลุ่มของจันทานี่เป็น10กลุ่มอ่ะเป็นพันและเป็นไงเลขที่ออกเคลื่อนหมดเลย ตอนนี้ไม่มีใครบอกหวยจันทาสักคนนะคะไม่เป็นไรหรอกเสี่ยงดวงเอาถ้ามันจะใช่เนี่ยนะคะเหมือนยืนอยู่เฉยๆก็ตกลงมาเนี่ยให้เราได้เก็บเลยนะถ้ามันจะเป็นโชคของเราแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยโอ้ยบรรจงเลือกและร้านนู้นร้านนี้นะคะผ่านเป็น10ล้านเนี่ยยังไม่ถูกสักใบนึงว่ากันปะอันนี้เป็นความฝันลมๆแรงๆซ่าสักวันหนึ่งเถอะรวยเมื่อไหร่นะไม่รู้แหละนะคะเพราะยังไม่รู้ว่าการรวยนี่มันเป็นยังไงแต่ถ้าความจนเราขอบอกเลยไอ้โรคไส้แห้งเนี่ยยิ่งกว่าโรคกุ้งแห้งในพิษอีกเพราะฉะนั้นใครที่ใช้สูตร2เกลือมหัศจรรย์เนี่ยเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชโดยเฉพาะพวกพริกตอนนี้เป็นไงโอ้โหตามท้องตลาดเนี่ยนะคะตอนนี้เพรียเอ่ยนะคะยาฆ่าแมลงเนี่ยพริกเป็นพืชที่มีสารตกค้างเต็ม 100% ไปตรวจสอบเปิ้ไปหยิบพริกมาทั้ง10ร้านเนี่ยนะคะเอาไปตรวจสอบเนี่ยมีทั้ง10ร้านนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อผักตามท้องตลาดเนี่ยโดยเฉพาะผักปาตะของเพื่อนบ้านเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเขาจุ่มฟอร์มาลีนเนี่ยยังเป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยอู้หู้เราไม่รู้ให้ผ่านมาได้ยังไงอันนั้นๆๆเริ่มจะหาทางไปเที่ยวฮ่องกงแล้วแกนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้นะคะของไทยกินของไทยใช้ของไทยดีที่สุดนะผักพื้นบ้านหรือว่าผักที่แม่ค้าของคนไทยเราเนี่ยนะคะปลูกเองขายเองกินเองเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้สูตร2เกลือมหัศจรรย์เพราะของเราไม่ใช่เคมีแต่เป็นอินทรีย์ที่ดีต่อตัวของเราและก็สิ่งแวดล้อมไปใช้กับพริกเป็นไง7ต้นกินด้วยขายด้วยได้เป็นหลายกิโล3กิโลอ่ะโอ้โหแล้วพริกเนี่ยกว่าจะได้กิโลนึงเนี่ยเยอะนะมันไม่ใช่พริกเม็ดใหญ่อะนะคะหรือพริกจินดาพริกหอมอย่างเงี้ยอุ้ยนะนิดนึงยังผัดกะเพราไม่ทันเผ็ดเลยนะคะหมดและ10บาทถ้าเราปลูกเองเนี่ยสล่อนเลยนะบอกเลยใบเนี่ยน้อยกว่าเม็ดมันอีกตอนนี้ของจันทากำลังแตกขึ้นมาเต็มเลยไม่รู้เขาเรียกพริกอะไรนะคะเพราะว่านกมันคาบมา มันคาบเลยจันทามันไม่ใช่นกมันถ่ายมานั่นแหละนะพอมันถ่ายมาแล้วมันขึ้นไงจันทาก็เลยเอาไปเพาะเอาไปปลูกเขาเรียกเบี้ยเนาะเบี้ยต้นเล็กๆอ่ะตอนนี้โอ้โหออกลูกให้กินลูกหรือเม็ดนะเรียกไม่ถูกอ่ะนะคะไม่ใช่เกษตรนะเนาะเป็นแค่นักจัดรายการน่ะแล้วก็แถมจะเป็นนักจัดรายการสมทบด้วยนะนะคะว่าตัวจริงน่ะเขายังไม่ค่อยเข้ามาหรอกเขาต้องแบบต้องรออู้จะเป็นพระเอกพระเอกนะไอตัวโกงเนี่ยตัวโกงหรือว่าตัวโจ๊กเนี่ยมันต้องออกก่อนพระเอกก็จะมาทีหลังจนจะหมดเวลาแล้วบางทียังไม่เข้าอีกอ่ะคนเป็นเจ้านายมันสบายจริงนั้นอยากจะเข้ามาจัดก็จัดนั้นวันไหนอยากจะคุยกับครอบครัวข้างนอกนะคะเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็นั่งคุยไปส่วนเราทำอย่างนั้นไม่ได้นะ 5% 10% เนี่ยมาแล้วว่าแต่ว่าเรื่องของน้ำมัน12ชนิดแต่รู้กันยังอ่ะนะคะว่ามันเป็นที่ฟื้นฟูบำรุงร่างกายเนี่ยนะเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลอย่างล้ำลึกเลยนะดูแลเรื่องของไขมันอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพเกรดพรีเมียมเลยนะ390บาทเราไม่ขายขายเพียง290แน่ใครที่อยากจะฟื้นฟูบำรุงร่างกายนึกถึงน้ำมัน12ชนิดวันนี้จะออกจากบ้านซะหน่อย จะไปดูเรื่องของพื้นที่เสี่ยงเนี่ยทาครีมกันแดดแล้วหรือยังอากาศแบบนี้นะคะโอ้โหให้ตะวันจันทาดูแลท่าน นะคะเวลาออกจากบ้านนี่ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อแขนยาวให้มันลุ่มล่ามให้มันร้อนให้ไม่สบายตัวเนี่ยทาครีมกันแดดของตะวันจันทาเนี่ยนะคะที่เราเรียกกันว่า day sunscreen cream เป็นไง ภาษาอังกฤษไม่ใช่ฮะอ่านภาษาไทยเต็มๆตัวใหญ่อะสิไม่อ่านชัดเนี่ย day sunscreen cream นะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติเพื่อปกป้องแล้วก็บำรุงผิวพูดกันง่ายๆคือครีมกลางวันนั่นแหละครีมกันแดดนะคะเขาจะปกป้องผิวจากรังสีนะคะ UVA UVB แล้วก็รังสี IR พร้อมกับบำรุงผิวให้เรียบเนียนชุ่มชื้นนะคะเหมาะสำหรับใช้เป็นประจำทุกวันไม่ได้ไปไหนวะลูกๆหลานไม่ค่อยออกจากบ้านให้อยู่บ้านเอออยู่บ้านก็ต้องทานะครีมกันแดดนะเพราะบ้านสมัยใหม่เป็นไงโอ้โหสวยเชียนะกระจกเต็มเลยล้อมรอบบ้านเลยน่าเนี่ยตัวกระจกก็ตัวดีเลยนะคะพี่น้องค่ะเพราะไม่สามารถจะกันแสงได้รังสีมันจึงผ่านกระจกเข้ามาดูแลมาจัดการผิวของเราถ้าเราปล่อยปะละเลยนะคะอยากจะโดนก็โดนไปเถอะไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแหละเหี่ยวนะบอกก่อนเลยมาแล้วนะคะขอนแก่นอุ้ยพระคุณเจ้านะคะสวัสดีค่ะพระอาจารย
6: ์ของได้รับแล้วนะคุณจันทา
0: จะค่ะตรวจสอบครบไหมคะพระอาจารย
6: ์ครบ
0: ครบนะคะพระอาจารย์มีอะไรจะสอบถามจันทาไหม
6: ไม่มีคร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะตัวครีมกลางวันเนี่ยนะคะพี่น้องคะคือครีมกันแดดเนี่ยมันจะช่วยปกป้องผิวเรานะคะเหมือนเกราะอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าเสื้อเกราะของใบหน้านะคะถ้าเราปล่อยไปเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวกระแล้วจุดด่างดำเนี่ยถ้ามันรวมตัวกันได้ผิวหรือว่าร่างกายของมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยเขาจะปกป้องตัวเองนะอย่างหน้าเนี่ยเราปล่อยปะละเลยเขาก็จะสร้างเกราะเพื่อป้องกันผิวของเขาด้วยการเมลาโทนินเอาซะชัดเจียจบป.7มันก็จะออกนี้แหละนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะไอตัวเนี้ยมันจะสร้างเม็ดสีนะคะแล้วก็จับมันเป็นกระจุกเลยไอเมลาโทนินตัวเนี้ยมันก็คือฝ้านั่นแหละนะคะโอ้โหฝ้าแดดบอกเลยรักษายากมากเพราะฉะนั้นป้องกันซักนะคะครีมกลางวันของเรานี่นะคะมีทั้งวิตามิน B3 B3 เนี่ยนะคะสรรพคุณก็คือผิวดูกระจ่างใสเรียบเนียนเสริมเกราะผิวแน่เห็นมั้ยแล้วก็ยังมีนี่เองไฮยาลูรอนนะคะเติมแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นทำให้ผิวอิ่มฟูไม่พอสารสกัดจากเมล็ดมะรุมนะลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระปกป้องผิวจากมลภาวะเป็นงาฝุ่นละอองถ้าไปเดินกลางถนนเพราะว่าพื้นที่เสี่ยงอ่ะส่วนมากมักจะอยู่ในตลาดเนาะอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยโอ้โหรถลาวิ่งไปนะคะมลพิษมลภาวะทำร้ายผิวเราเนี่ยตัวเนี้ยมันจะช่วยเลยนะคะสารสกัดจากเมล็ดมะรุมเนี่ยหรือนะคะสารสกัดจากเมือกหอยทากอันนี้มันจะอยู่ในครีมกันแดดนะคะจานเนี้ยจะทำให้เพิ่มความชุ่มชื้นฟื้นฟูผิวลดเลือนรอยดำรอยแดงไม่พอเอกนะคะยังมีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ไอตัวเนี้ยมันจะมีความหอมมันจะปลอบประโลมผิวนะคะลดการระคายเคืองลดรอยแดงไอตัวเมือกหอยทากเนี่ยจะรอยด่างดำส่วนคาโมไมล์นี่จะลดรอยแดงไม่พอนะคะเราจึงมีสารสกัดจากเสาวรสเสาวรสหรือกระทกลก บ้านจันทาเรียกกระทกลกนะคะศัพท์ทางวิชาการน่าจะเป็นเสาวรสนี่แหละนะคะเปรี้ยวๆเนี่ยวิตามินซีเยอะอันเนี้ยนะคะสารสกัดจากเสาวรสเนี่ยนะคะมันจะปกป้องผิวจากความเครียดของแสงแดดนะคะแล้วก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยกระจ่างใสไม่พอเรายังมีสารสกัดจากน้ำผึ้งจะทำให้ผิวนะคะเนียนนุ่มชุ่มชื้นลดการอักเสบของผิวช่วยให้ผิวไม่แห้งง่ายเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะทั้งครีมกันแดดแล้วก็ครีมกลางคืนเนี่ยมันต้องดูแลทั้งสองอย่างนะจ๊ะแม้ไม่ใช่ทาเฉพาะกลางวันกลางคืนก็ปล่อยมันเถอะไม่ได้นะคะอายุก็มากขนาดนี้นะคะเราต้องเต่งตึงให้เด็กๆมันดูครีมกลางวันนะคะ250ครีมกลางคืนก็250บาทเหมือนกันส่วนสบู่นะคะสบู่รังไหมทองคำเนี่ยก็ราคาก้อนหนึ่ง120 2ก้อนเหลือก้อนละ110ถ้า3ก้อนขึ้นไปจะเหลือก้อนละ100บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลสักขนาดนี้นะยา อย่ามาเรียกว่าป้านะคะให้เกียรติใบหน้าวัยรุ่นตอนปลายด้วยนะจ๊ะใช้ครีมใช้สบู่เนี่ยไม่เต่งไม่ตึงให้มันรู้ไปนะคะเซ็ตความงามของเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะบางคนบอกโอ้ซื้อสบู่3ก้อนแล้วไม่ต้องแล้ว เอาครีมกลางวันครีมกลางคืนอย่าลืมนะคะจำเป็นนะคะยิ่งตอนนี้แสงแดดดูในช่วงนี้ด้วยไม่ว่าจะฤดูไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันรุนแรงมากๆร้อนเหมือนพระอาทิตย์ทะเลาะกับประเทศไทยเนี่ยมาเยอะแยะและคุยกันถึงเรื่องความสวยความงามก็เรียบร้อยแล้วสุขภาพก็คุยและยังไม่ได้คุยเรื่องเนื้อหาสาระดีๆกันที่มันจะต้องเข้าคอนเซ็ปต์ของรายการมาฟังกันเลยนะคะสาระน่ารู้ในวันนี้นะคะอย่าปล่อยผ่านอาการชาแต่ละจุดเนี่ยบอกอะไรได้บ้างนะคะสถาบันประสาทวิทยาก็มาเฉลยเลยมาเช็คข่าวให้มันชัวร์เลยนะคะอย่าชาชินแล้วก็อย่าชินชานะนี่มาดูก่อนชาแต่ละจุดนี่มันไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องมาเช็คสัญญาณเตือนเลยนะมีการเผยแพร่นะคะข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับอาการชาในบริเวณต่างๆของร่างกายนะคะโดยระบุว่าตำแหน่งที่เกิดอาการชาเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับความผิดปกติของเส้นประสาทนะคะและอาจจะเป็นสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพที่ไม่ควรมองข้ามคำถามจริงหรือไม่ว่าอาการชาในแต่ละจุดของร่างกายเนี่ยนะคะมันเป็นสัญญาณเตือนเรื่องอะไรบ้างการตรวจสอบเนี่ยนะคะสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอาการชาแล้วก็ระบุตำแหน่งที่เกิดอาการชาในร่างกายคือ 1. ชาร้าวลงคออาการอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะหมอนรองกระดูกคอหรือว่าเส้นประสาทบริเวณคอถูกกดทับนี่นะนี่อาการชานะคะชาร้าวจากสะโพกลงขาอาจจะเป็นสัญญาณของเส้นประสาทนะคะไซอติกถูกกดทับซึ่งมักพบในอาการปวดร้าวลงขานะคะแต่ถ้าชานิ้วโป้งนิ้วชี้แล้วก็นิ้วกลางเนี่ยนะคะอาจจะสัมพันธ์เกี่ยวกับภาวะผังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือชานิ้วก้อยนะคะอาจเกิดจากเส้นประสาทอันหน้าถูกกดทับบริเวณข้อศอกหรือข้อมือชาน่องแล้วก็ปลายเท้านะคะอาจเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทนะคะส่วนปลายการไหลเวียนเลือดหรือปัญหาจากกระดูกสันหลังชาปลายเท้าทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยอาจจะเป็นอาการของโรคเส้นประสาทส่วนปลายนะคะอย่างไรก็ตามนะคะอาการชาเนี่ยอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุการระบุโรคนะคะหรือว่าความผิดปกติเนี่ยจำเป็นต้องพิจารณาจากตำแหน่งลักษณะระยะเวลาความรุนแรงของอาการรวมถึงปัจจัยสุขภาพอื่นๆด้วยนะคะหากมีอาการผิดปกติควรเข้ารับการประเมินจากแพทย์อย่างของจันทาเนี่ยไม่ต้องเลยนะคะหน้านิชาเป็นประจำ หน้าชาเนี่ยนะคะเกิดจากพูดผิดพูดถูกแล้วก็โทรมาว่าเอานะคะหรือว่าก็โทรมาชมเชยอู้จันทาผิดทุกวันเนาะแกนี่เนาะปรับปรุงบ้างนะเนี่ยชมนะเนี่ยแต่เป็นการชมแบบนี้ก็พอได้อยู่นะคะอีไลน์โทรไปบอกกับคุณตะวันนี่สิปัญหาเยอะเลยเจ้านายซะด้วยอ่ะแกเครื่องคิดเลขแกนี่มีแต่เครื่องหมายลบอ่ะกับเปอร์เซ็นต์น่ะนะคะการเผาเจ้านายนี่เป็นงานประจำนะคะการจัดรายการน่าจะเป็นงานอดิเรกแล้วล่ะโอ้ยทำไมได้พูดถึงเจ้านายนี่เหมือนจะจัดรายการไม่จบยังไงอย่างนั้นเลยนะคะสรุปง่ายๆข้อเท็จจริงนะคะข้อมูลที่ระบุว่าอาการชาในแต่ละจุดของร่างกายเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนความผิดปกติของเส้นประสาทนะคะอาการชาอาจสัมพันธ์กับภาวะต่างๆเช่นประสาทถูกกดทับหรือว่าโรคเส้นประสาทส่วนปลายแต่ไม่สามารถสรุปสาเหตุได้จากตำแหน่งอาการเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องได้รับการประเมินจากแพทย์เพราะฉะนั้นไปตรวจเช็คร่างกายกันซักนะคะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไปหาหมอมาแล้วอุ้ยหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมว่าจันทาเนี่ยให้ไอ้น้ำตาเทียมมาหยอด อันนี้เรารู้โรคแล้วนะคะเราก็หาอาหารเสริมไปเป็นตัวช่วยเนี่ยเรามีทั้งนาดีนนี่เป็นสูตรฝรั่งเศสนะคะมีโปรโมชั่นนะในการซื้อนะคะ 1กล่องเนี่ย390 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 สำหรับนาดีนผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องของดวงตาสูตรฝรั่งเศสแต่ถ้าเป็นสูตรไทยนะคะเรียกว่าลูทีนมี30แคปซูลเช่นกันนะคะกล่องละ300บาทโลดกี่กล่องกี่กล่องก็300นะคะไม่มีโปรนะการดูแลดวงตานะคะเริ่มจากจอประสาทตาเสื่อมตาพร่ามัวเจ็บตาคันตาแสบตาเคืองตาไม่พออยากใยใยแมงมุมอันเนี้ยโอ้โหรบกวนนะดูอะไรก็ไม่สวยนะเส้นใยหรือว่ามันเหมือนฝุ่นลอยอยู่ในดวงตาเราเนี่ยมองอะไร มันก็เริ่มจะมัวแล้วนะคะถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะบอกแล้วนะมันจะเหมือนแบบสายฟ้าแลบเป๊ะเป๊ะเป๊ะอยู่อย่างนั้นน่ะนะคะอยากจะดูแลทั้งสองสูตรน่ะดีนะคะพี่น้องค่ะถ้าเวลาซื้ออยากให้ซื้อคู่กันสูตรหนึ่งกินตอนเช้าอีกสูตรหนึ่งให้กินตอนก่อนเข้านอนนะคะติงกินตอนตะหองว่างๆนะสำหรับสมุนไพรที่ดูแลดวงตาของเราไม่ใช่ยารักษาแต่มันคืออาหารเสริมนะคะที่เข้าไปฟื้นฟูอวัยวะต่างๆภายในร่างกายว้าวมาแล้วนะคะอ่างทองเช่นกันโอ้โหได้ยินเห็นชื่อพี่ก็ลายสอเลยอ่ะพี่มะยม อันนี้มะยมเปรี้ยวหรือมะยมหวานเนี่ย
3: เอาถั่วตีสองถุง
0: ตัวนั้นอะไรนะถั่ว5สี2ถุง300จะพี่อะไรอีก
3: พี่บอกอะไรวะ
0: จมูกข้าวเหรอพี่
3: ไม่ใช่
0: ป้ออ๋อป้อพี่ถั่ว5สีรีบซื้อซะนะวันจันทร์น่ะจะขึ้นราคาแล้วพี
3: ่ป
0: ้อ3แผงก็330เป็น630แล้วพี่
3: ฉันทาอะไรที่มันแบบว่าเราขยับตัวแล้วค่อยจะเกี่ยวค่อยจะไหล
0: อ๋อนี่พี่ต้องเอามาล่าไปแล้วแหละพี่มันจะมีปัญหาเรื่องของอวัยวะภายในของเราเนาะมาล่ามันจะไปช่วยพี่
3: ตกเท่าไหร่
0: 3มันเป็นแผงๆพี่390 2กล่อง750 3กล่อง 1,000 นะพี่ที่พี่เหมรัตน์ก็ซื้อให้ไม่แน่ใจว่าน้องสาวหรือว่าแฟนเขาอะแต่ตัวนี้กินดีจริงๆพี่อวัยวะภายในผู้หญิงเราพวกกระบังลมเงี้ยมดลูกมันหย่อน
3: เราจะลองเอามากินส
0: ัก1กล่องนั่นรู้ผลเลยพี่
3: กล่องนึงเท่าไหร่
0: 390ค่ะ
3: มากล่องน
0: ึ
3: ง
0: โอเคของแถมพี่รับอะไรคะของแถมมีปุ๋ยมีครีมกลางวันครีมกลางคืนปีพลากาแฟมัทฉะเอ้ยไม่ใช่ชาเขียวมัทฉะที่ดูแลเอาสารต้านอนุมูลอิสระอะไรทุกเนี้ย
3: ป้อได้ป่ะ
0: ได้จ้าป้อ1แผงเนาะจ้าเป็นไงพี่อ่างทองฝนตกอ่ะเค้าทั้งคืนทั้งวันป่ะพี่
3: โอ้เมื่อวานมาตั้งแต่3โมงไปยัดคลองล
0: ุงโอ้โหแล้วมันยังมีมันมีน้ำ
3: ตอนเย็น3โมงตรงยังไม่ทัน3โมงดีตกแรงแล้วมา
0: แล้วก็ไปปล่อย
3: มาปล่อยเรื่อยไปยัด
0: ไอ้ฝนตกอย่างนี้น่ากลัวนะพี่เนาะบ้านเชิงเขาเนาะมันอุ้มน้ำอ่ะเนาะ
3: นี่ไม่เชิงเขาอ่ะมันอยู่ไม่ไกลกับคลองกลัวว่ามันทะลักมา
0: ใช่สิมันจะมาแบบไม่รู้เพราะมันเสริมมาเรื่อยอ่ะมันยังมาแล้วมันมายังอ่ะพี
3: ่มันก็อยู่ไกลคลองหน่อยนะแต่ไม่รู้ว่ามันเขาปล่อยน้ำเหนือมาแล้วล่ะ
0: เหรอ
3: ใช
0: ่โอ้โหหน้าไปตกเบ็ดนะพี่เน
3: า
0: ะ
3: จ
0: ้าโอ้ไม่กันทาวพูดไปอย่างนั้นแต่ไม่กล้าไปตกหรอกสงสารมันนะคะโอ้โหจะตายก็ยังไม่ตายนะแต่จิบปากอะนะเป็ดมันเกี่ยวอะแม่เพราะฉะนั้นนะคะดูแลเรื่องของผิวหน้าของเราถ้าผิวกายนะคะถ้ามีอาการคันหรืออยากจะดับกลิ่นโอ้ยกลิ่นแก่มันออกเยอะเหลือเกินนะคะหรือว่าเต่าบินอย่างเงี้ยนะคะบัวหิมะช่วยท่านได้บัวหิมะนี่เขาบอกเลยนะคะมันทั้งบัวหิมะอันนี้ไม่ได้เอาไปกินนะอันนี้มันอยู่ในเป็นส่วนผสมของสบู่แต่ถ้าบัวหิมะที่เรากินเนี่ยที่จันทาบอกว่ามันเหมือนมันเทศนะหัวมันเป็นอย่างนั้นนะบัวหิมะเนี่ยบัวหิมะเนี่ยสรรพคุณของมันเนี่ยนะคะมันจะไปสร้างความสมดุลอ่ะขออนุญาตคุณน้องก่อนโอ้โหคุณน้องนี่นะคะช่วงนี้สุขภาพจิตดีมากๆเลยตั้งแต่ได้มาล่าเป็นตัวช่วยไปเนี่ยสวัสดีค่ะคุณน้องค่ะคุณกันนิกา
7: สวัสดีค่ะ หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย08

0: เห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
1: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
2: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
0: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
1: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
2: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
0: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับ1ตุลาคมนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนายกเตรียมบินสหรัฐร่วมประชุม UNGA 81 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคา

0: ที่ไม่แพงเลยครับ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วม UNGA 81ณ นครนิวยอร์กพร้อมเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักร 20-27 กันยายนนี้เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการค้าการลงทุนและดิจิทัลคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีพร้อมคณะมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20-27กันยายนณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเดินทางเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรโดยที่ประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีจะพบกับนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รวมทั้งพบหารือกับผู้นำผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีภารกิจในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติหรือ UNGA ครั้งที่81ซึ่งจะมีการเข้าร่วมพิธีเปิดและอภิปรายทั่วไปตลอดจนพบหารือกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดขึ้นกราบอภิปรายในวันที่24กันยายนด้วยอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI โดยนายกรัฐมนตรีจะไปยัง Google พบหารือกับประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการลงทุนของ Alphabet และ Google ส่วนที่สหราชอาณาจักรนั้นนายกรัฐมนตรีจะไปพบกับผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำอาทิสายการบินรวมถึงบริษัทโรลส์รอยซ์เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและความร่วมมือระหว่างกันยศวัฒน์พงษ์ประภาสเลยครับ
3: 1ตุลาคมนี้เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปี2547และ2559ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารอมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยคุณณภพรช่างกลในงานครับ
5: ธนาคารแห่งประเทศไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเคยจัดทำขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเพื่อเป็นที่ระลึกอีกครั้งทันทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้โดยธนบัตรที่ระลึกได้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ12สิงหาคม2547ชนิด100บาทและสามารถแลกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะ
7: รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนรวมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการประชาสัมพันธ์นโยบายข่าวสารสู่พื้นที่เพื่อประชาชนชาวจังหวัด

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนค่ะรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของจังหวัดลพบุรีมีความหลากหลายมากๆเลยค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดซึ่งวันนี้นะคะพร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการกันแล้วก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ว่านั้นช่วยชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลงานสมวาน100วันนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จะเกิดขึ้นของจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้ค่ะ
1: ก็ในการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเนี่ยนะครับก็จะครบ100วันนะครับก็คือในวันที่
2: 18
1: กันยายน2519นี้นะครับจังหวัดลพบุรีนะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชักกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนี่ยเราก็จะจัดพิธีนะครับบำเพ็ญกุศลสัตมวานเนี่ยถวายพระองค์ท่านนะครับในวันที่16เลยนะครับที่โรงเรียนวินิศึกษา2นะครับที่เพื่อตั้งแต่เวลาเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีในการตักบาตรนะครับแล้วก็ในพิธีในเวลา8นาฬิกา30นาทีก็จะเป็นพิธีในการเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีนะครับได้ร่วมกันนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาร่วมกันในการทำบุญบำเพ็ญพระกุศลถวายพระองค์ท่านในโอกาสสำคัญนี้ครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานพระราชพิธีที่เป็นการบำเพ็ญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ที่จังหวัดลพบุรีจัดขึ้นแด่พระองค์ท่านค่ะในส่วนของในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศกันบ้างค่ะลพบุรีของเราเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยติดตามรับฟังกันอย่างมากเลยในช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
1: ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้ครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเท่าที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีการคาดการณ์เนี่ยเราจะมีฝนตกนะครับอย่างนี้ครับในต่อไปอีก1สัปดาห์จนถึงวันอังคารหน้าเลยนะครับตั้งแต่จริงๆเริ่มมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วก็คทอยลื่นเรื่อยๆแล้วก็จะมีความหนักนะครับแล้วก็กระจายมากในพื้นที่เนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยก็คือจะมีประมาณ 70% ของพื้นที่เนี่ยนะครับตั้งแต่ตลอดสัปดาห์นี้เลยตั้งแต่วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารเนี่ยยาวไปเลยครับก็จะมีฝนตกมากนะครับแล้วก็อุณหภูมิก็จะอยู่ที่ประมาณ 25-32 องศานะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ชมครับว่าคือใครที่เดินทางออกจากบ้านนะครับก็อย่าลืมพกร่มนะครับแล้วก็นำมาขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับต้องใช้ความเร็วด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าในการช่วงฝนตกเนี่ยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่อาจจะก่อให้เกิดความอุบัติเหตุได้ถ้าเราขับขี่ไม่ระมัดระวังแล้วก็รวมถึงเรื่องของการดูแลนะครับบ้านเรือนด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับบางทีอาจจะมีบางพื้นที่เนี่ยนะครับเมื่อมีฝนตกหนักเนี่ยก็อาจจะมีน้ำป่า
0: ค่ะ
1: นะครับหรือมีการน้ำท่วมขังก็ฝากนะครับได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งทางจังหวัดลพบุรีเนี่ยก็จะได้มีการอัปเดตข้อมูลนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในการระมัดระวังกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องติดตามนะคะคอยระมัดระวังและติดตามอย่างสม่ำเสมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนฟ้าอากาศค่ะในส่วนของเมื่อสักครู่ค่ะท่านผู้ว่าได้พูดถึงเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนณปัจจุบันค่ะซึ่งลพบุรีของเราเนี่ยก็เกิดนอกจากจะมีฝนตกแล้วเรายังมีอัคคีภัยค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ว่าคะในช่วงนี้ค่ะอยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยได้พูดคุยกับเราในเรื่องของการป้องกันรวมไปถึงการเยียวยาหากเกิดอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นค่ะ
1: ต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ของอัคคีภัยนะครับบางทีคือบางคนอาจจะเข้าใจว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยไฟอาจจะไม่ค่อยพอไม่ร้อนนะครับโอกาสเสี่ยงมันก็นี่การจะเกิดอัคคีภัยก็อาจจะน้อยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะจริงๆเนี่ยคือสาเหตุที่เกิดอัคคีภัยอาจจะมาจากในเรื่องของไฟฟ้าลงจรก็จะมาเป็นลำดับต้นๆ นะครับสาเหตุลำดับต้นๆอยู่เพราะนั่นคือตามบ้านเรือนก็อยากฝากให้ดูนะครับเรื่องของสายไฟที่เราใช้งานอยู่เนี่ยว่ามันยังใช้งานได้อยู่ไหมมันมีความชำรุดไหมนะครับสองก็คือในเรื่องของบางทีเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ครับนอกจากเรา มันในฤดูฝนเนี่ยไม่ได้มีฝนอย่างเดียวบางทีมีลมด้วยนะครับบางทีถ้ามันมีอาจจะมีกิ่งไม้หรือมีการที่จะล้มพัดของอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นได้นะครับก็ช่วงนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ให้ความระมัดระวังนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีสตินะครับต้องมีสติเอาตัวรอดก่อนทรัพย์สินบางทีคือบางทีถ้าเป็นห่วงนะครับนั่นคืออยากให้เราแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีสติตั้งสตินะครับแล้วก็เมื่อเกิดอัคคีภัยเนี่ยในบ้านเรือนเราเนี่ยก็รีบแจ้งเหตุครับรีบช่วยกันแจ้งเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับก็สายด่วนนะครับ199เนี่ยก็เป็นสายด่วนดับเพลิงหรือถ้าจำไม่ได้เนี่ยเอาเบอร์ที่เป็นเบอร์สามัญประจำบ้านต้องบอกนี้ฮะเบอร์สามัญประจำบ้านก็คือ191เนี่ยเป็นเบอร์แจ้งเหตุด่วนเนี่ยก็อยากจะให้รีบแจ้งนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะได้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการดับเพลิงของหรือของทั้งของเทศบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มาช่วยกันดับเพลิงนะครับระงับเพลิงเพื่อไม่ให้เพลิงนั้นน่ะได้ลุกลามไปนะครับอันนี้ก็อยากให้พวกเราอยากได้พึงระมัดระวังนะครับกับสิ่งที่มันอาจเกิดขึ้นอะไรที่เราสามารถป้องกันดูแลได้ก็อยากให้ป้องกันแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยสติถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใหญ่ฝากอีกเรื่องนึงครับว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจังหวัดลพบุรีของเราเนี่ยมีความโชคดีเพราะว่าเรามีกองทุนสังฆประชานุเคราะห์นะครับซึ่งทางคณะสงฆ์ภาค3นะครับร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีเนี่ยได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นก็เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้นะครับบริจาคเงินนะฮะสมัครสมาชิกนะครับเข้ากับกองทุนนี้นะครับครัวเรือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งครัวเรือนละ100บาทเนี่ยเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยเนี่ยนะครับทางกองทุนก็จะได้เหมือนมอบเงินนะครับในการช่วยเหลือนะครับสูงสุดเนี่ย 100,000 บาทเลยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหลายครัวเรือนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนนอกจากเรื่องของเงินที่ช่วยเหลือจากในส่วนของภาคราชการแล้วในสนับสนุนของภาคเอกชนแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งที่ได้เงินเข้าไปในการซ่อมสร้างบ้านเนี่ยก็จะมาจากเนี่ยครับกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ก็อยากฝากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีนะครับได้สมัครเป็นสมาชิกนะครับปีละแค่100บาทแต่ว่าตรงนี้นะครับคือเป็นกองทุนที่จะช่วยเราในเวลาที่เราได้รับความเดือดร้อนจากไม่ใช่อัคคีภัยอย่างเดียวนะครับต้องบอกว่าสาธารณภัยเนี่ยก็จะช่วยเหลือได้นะครับก็อยากเชิญชวนนะครับซึ่งในการสมัครเนี่ยก็ง่ายมากครับก็ติดต่อผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือทางวัดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางก็จะมีการที่จะรวบรวมนะครับข้อมูลรายชื่อเนี่ยความแค่เราสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเมื่อเกิดภัยเกิดขึ้นเนี่ยก็เราก็ได้รับการดูแลจากทางคณะสงฆ์ผ่านทางกองทุนสังฆประชานุเคราะห์ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองทุนที่ช่วยในเรื่องของเยียวยานะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะที่เป็นสาธารณภัยต่างๆนะคะเพียงแค่ร้อยบาทต่อ1ครัวเรือนต่อ1ปีเท่านั้นนะคะก็ไปสมัครกันได้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะมีข่าวมาว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยมีการปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางจังหวัดลพบุรีของเราเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะ
1: ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับทางกรมการขนส่งเนี่ยตอนนี้ได้มีการออกประกาศนะครับในเรื่องของการปรับนะครับอัตราค่าโดยสารของรถเดินทางนะครับในหมวด2คือหมวดที่เดินทางจากกรุงเทพมายังต่างจังหวัดก็คือกรุงเทพลพบุรีหรือหมวด3คือระหว่างลพบุรีไปจังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยนะครับก็คือจะปรับขึ้นนะครับในราคา
2: 3สตางค์ต่อกิโลเมตร
1: ตอนนี้เท่าที่สำรวจนะครับผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเนี่ยร่วมกับที่สอบถามกับผู้ประกอบการด้านการขนส่งเนี่ยในส่วนของจังหวัดลพบุรีของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีครับว่าแม้กรมการขนส่งเนี่ยได้ประกาศขยายเพดานเนี่ยแต่ว่าผู้ประกอบการขนส่งก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มราคาค่าโดยสารแต่อย่างใดนะครับก็ยังยืนยันนะครับที่จะใช้ราคาเนี้ยต่อไปนะครับก็ยังเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวลพบุรีครับก็ถ้าได้รับข้อมูลข่าวสารว่าเออเราได้ยินข่าวว่าทางกรมการขนส่งเนี่ยไปขยับราคาขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้รับผลกระทบจากพี่น้องชาวลพบุรีครับเรายังใช้ราคาเดิมในการเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่เช่นเดิมครับ
0: ค่ะก็สุดท้ายเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ว่าฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีบ้างไหมคะในห้วงอากาศแบบนี้แล้วก็สภาพแวดล้อมแบบนี้แล้วก็ราคาที่มันปรับขึ้นแบบนี้ค่ะ
1: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคือในช่วงนี้ครับสิ่งที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีมากที่สุดก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างที่เรียนครับว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยน
0: ะ
1: ครับฝนตกบ่อยอากาศก็ชื้นนะครับเพราะนั้นคือเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญก็อยากให้พวกเราได้รักษาสุขภาพนะครับแล้วก็การเดินทางก็ให้คำนึงถึงความปลอดภัยขับขี่อย่างปลอดภัยครับจะได้ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพนะครับถ้าใครนะครับนอกจากขับขี่ปลอดภัยนอกจากดูแลสุขภาพในเรื่องของเมื่อโดนฝนมาก็รีบชำระล้างทำให้ร่างกายแห้งแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับช่วงนี้ก็อย่าลืมออกกำลังกายครับเพราะต้องบอกว่าช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเดือนที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงต่อไปอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมในการออกกำลังกายที่อยากให้พี่น้องชาวลพบุรีได้มีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของการวิ่งการเดินการปั่นจักรยานการเต้นแอโรบิกเนี่ยโอ้โหมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับก็ถ้าพวกเรามีเวลาว่างนะครับก็เสียสละเวลานิดนึงครับในการไปออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายเราแข็งแรงครับทำให้ชาวลพบุรีมีสุขภาพดีกันครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะสำหรับรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนในวันนี้ค่ะซึ่งเราได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายเลยค่ะในรายการต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวให้กับพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีนั้นได้ทราบโดยทั่วถึงกันค่ะในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค
0: ่ะวันนี้นะคะนิวอัชราพรจันทรังสีและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีค่ะนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้เจอกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

จเสียงเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่16กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนนาถค่ะ
2: ครับและผมณัฐอาจารย์ทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพจน์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้มีในส่วนของคุณสุภาพรแสนสุขนะครับก็มาเป็นเบื้องหลังทีมงาน
1: มาให้กำลังใจด้วย
2: มาให้กำลังใจนะครับทีมงานของเราเนี่ยนะ
1: มาแบบสวยๆเลยนะคะค่ะเมื่อวาน
2: ค
1: ุณณัฐากลับบ้านทันฝนไหมฝนเตรียมฝนหรือเปล่า
2: ทันอยู่ครับแต่ว่าหลังจากช่วงประมาณ4 โมงครึ่งไปแล้วเนี่ย
1: ตกยาวเลยนะเมื่อวาน
2: ทะลุเลย
1: ใช่ค่ะไม่หยุดสักทีอ่ะเอาเป็นว่าเมื่อวานดิฉันตากผ้าไว้ก็เอาเป็นว่าไม่ประสบความสำเร็จนะผ้าก็ยังไม่แห้งเท่าไหร่เลยเพราะฝนตก
2: นะแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางเพราะว่าเมื่อวานนี้การเดินทางช่วงเย็นเนี่ยคลุกคลักแล
1: ้
2: วก็เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่ต้องโดยสารขนส่งสาธารณะเนี่ยนะครับ
1: น่าเห็นใจนะคะ
2: โอ้โห
1: แล้วก็เหล่าแว้นทั้งหลายอ่ะมอเตอร์ไซค์อ่ะอันตรายเหมือนกันนะข
2: ี่
1: มอเตอร์ไซค์ท่ามกลางสายฝนนะคะระวังเรื่องของความปลอดภัยต่างจังหวัดเองหลายๆที่ก็ห่วงเรื่องของน้ำท่วมด้วยเหมือนกันนะคะแต่วันนี้มีอะไรให้เราลุ้นด้วยไม่ใช่หรอกีฬา
2: ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวติดตามการคุณผู้ฟังครับในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะครับซึ่งก็ในศึกชิงแชมป์เอเชียนเกมนะครับ2026จริงๆเน
1: ี่
2: ยจริงๆเนี่ยเขาจะเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการก็คือ19
1: กันยายน
2: ถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่ากีฬาบางประเภทหรือว่าบางรายการเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันก่อนอย่างวันนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยก็จะประเดิมนัดแรกในเอเชียนเกมนะครับพบกับนักตบลูกยางสาวมองโกเลียเดี๋ยวในช่วงบ่ายนะครับเวลา14นาฬิกาเดี๋ยวได้ติดตามกันนะครับมีถ่ายทอดผ่านฟรีทีวีด้วยสักครู่หนึ่งมีรายละเอียดมาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นรายการวันนี้เดี๋ยวขอเริ่มต้นกันที่เรื่องราวสุดประทับใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนได้มีการติดตามการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวานนี้นะครับเวลาโดยประมาณ10:10 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับนะครับไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการซึ่งจัดขึ้นที่อาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนถึงเนี่ยนะครับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งเวียดนามพร้อมด้วยภริยาก็เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จครับ
1: ค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามไปยังแท่นรับการถวายความเคารพในบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามลำดับผู้บังคับการทหารเกียรติยศก็กราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วก็ทรงประทับยืนเพื่อทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศและกองทหารเกียรติยศก็เปล่งเสียงเป็นว่านะคะจุกยาวัวแขวซึ่งก็มีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ค่ะ
2: ครับ
1: จากนั้นนะคะ ทรงพระดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทูลแนะนำเป็นรายบุคคลแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวคณะทางการฝ่ายไทยและคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสร็จแล้วก็ทอดพระเนตรการสวนสดับส่วนสนามของกองทหารเกียรติยศค่ะ
2: ครับเสร็จจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเสด็จเข้าห้องเฝ้าที่บริเวณอาคารสภาแห่งชาติมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีของเวียดนามและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีของเวียดนามซึ่งตามหมายกำหนดการหรือว่าหมายเสด็จพระราชดำเนินนะครับระหว่างวันที่14กันยายนจนถึงวันนี้นะครับ16กันยายน2569ทั้งนี้นะครับประธานาธิบดีแห่งเวียดนามได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งในโอกาสที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในครั้งนั้นนะครับได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตซึ่งก็เป็นการเดินทางนะครับในฐานะแขกของรัฐบาลไทยซึ่งในครั้งนั้นกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่27และ28พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะครับไทยแล้วก็เวียดนามเองเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าต่างก็เป็นสมาชิกในสมาคมอาเซียนเหมือนกันนะครับแล้วก็วัฒนธรรมรวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเวียดนามเองปัจจุบันนี้คุณมารัฐบุญเราจะได้เห็นนะครับว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากส่วนใหญ่เราจะเจอใครยุโรปนะฮะเราจะเจอประเทศจีนนะครับณปัจจุบันนี้เราเจอพี่น้องชาวเวียดนามมากขึ้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีแหละของการท่องเที่ยวระหว่างกันนะครับเนื่องด้วยวัฒนธรรมต่างๆเรื่องของค่าครองชีพอะไรใดๆก็ตามแต่ความปลอดภัยเนี่ยนะครับ
1: ขณะที่เราเองก็ไปเที่ยวที่ประเทศเขาด้วยเหมือนกันนะที่เวียดนามนะคะ
2: เนี่ยนะฮะก็เป็นบรรยากาศความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเนี่ยนะครับแล้วก็มาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะราห่วงระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเวลา10นาฬิกาที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์พลอยนอกนะครับขออภัยแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการนะครับได้เฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ
1: ในการนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีแล้วก็ยะลานะคะอย่างที่คุณณัฐาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือมาในเสด็จพระราชดำเนินมาในห่วง15ถึง18กันยายน2500169ค่ะจากนั้นนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งณลานจอดอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568นะคะทั้งนี้กองทัพภาคที่4ค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถวายความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็เตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
2: ครับนี่คือบรรยากาศนะครับของการที่พระองค์ได้มีการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภาคใต้นะครับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงในส่วนของกำลังพลที่เป็นกำลังพลของกองทัพบกเองก็ดีเนี่ยนะครับได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างสมเกียรติและพร้อมเพรียงนะครับวันนี้นะครับ16กันยายนนอกเหนือจากจะเป็นวันที่ใครหลายคนตั้งความหวังแล้วคุณมาดรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าก็เป็นวันที่หลายคนก็ต้องลุ้น
1: น
2: ะ ในเรื่องของรัฐบาลด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ในเรื่องของวันสำคัญด้วยเนี่ยนะครับวันนี้16กันยายนในมิติของกองทัพบกคุณผู้ฟังครับมีพิธีนะครับการเทิดเกียรตินักรบพิเศษนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีรผู้บัญชา
1: ผู้ช่วย
2: ผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีเกียรติยศนักรบพิเศษปี2569จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการที่บริเวณแหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษบ้านของเขาอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับโดยมีทางด้านของพลโทอดุลจันมาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษท่านให้การต้อนรับครับ
1: โดยในพิธีนะคะนอกจากนักรบพิเศษที่เกษียณอายุราชการจะได้ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ทหารพลร่มแล้วก็รับมอบเครื่องหมายปีกร่มกิติมศักดิ์แล้วก็โล่เกียรติยศแล้วนะคะรวมถึงเข้าร่วมพิธีสวนสนามเทิดเกียรตินักรบพิเศษโดยมีผู้ช่วยผู้บัญชาการบกเป็นประธานแล้วเนี่ยหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษยังได้จัดกิจกรรมจัดพิธีที่สำคัญมากเขาต้องมีเลยนะพิธีนี
2: ้
1: เขาเรียกว่าพิธีส่งปืนคืนร่มค่ะซ
2: ึ่
1: งก็ถือเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการสิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจของทหารหน่วยรบพิเศษที่กำลังจะเกษียณอายุราชการนั่นเองค่ะ
2: ครับเขามีความหมายแล้วก็มีนัยยะที่สำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่างเช่นการส่งปืนเนี่ยก็หมายถึงการมอบอาวุธประจำกายที่เคยใช้ในการปกป้องประเทศชาติและการปฏิบัติภารกิจต่างๆให้กับนักรบพิเศษรุ่นต่อไปเป็นการเหมือนกับการส่งต่อหน้าที
1: ่
2: ความรับผิดชอบแล้วก็อุดมการณ์ของทหารผู้กล้านะครับจากรุ่นสู่รุ่นส่วนการคืนร่มนะครับก็หมายถึงการมอบร่มที่ใช้ร่มเนี่ยนะครับก็คือร่มที่ใช้โดดเวลาปฏิบัติภารกิจนะไม่ใช่ร่ม
1: กลางแดดกลางฝนนะคะ
2: ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังเป็นร่มที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจนะครับก็การคืนร่มก็คือการมอบร่มในการฝึกการปฏิบัติภารกิจต่างๆคืนให้แก่หน่วยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปลดประจำการนะครับหรือว่าปลดจากหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะทหารพลร่มและก็การกลับคืนสู่ชีวิตปกติแต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งเกียรติยศและก็ศักดิ์ศรีของนักรบพิเศษตลอดไปนะครับการส่งปืนคืนร่มเนี่ยจึงเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงออกนะครับว่าผู้ที่เกษียณอายุหรือว่าผู้ที่สิ้นสุดการปฏิบัติภารกิจได้มีการคืนอาวุธและคืนเครื่องหมายรบพิเศษแก่หน่วยก็ตอกย้ำถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์และส่งเกียรติคุณความดีงามให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อไปด้วยครับ
1: ส่งปืนคืนร่มนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวสดุดีแล้วก็ยกย่องนักรบพิเศษที่จะอำลาชีวิตราชการได้ซึ่งก็ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมาตลอดระยะเวลาของการรับราชการคือต้องบอกว่านักรบพิเศษเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับเป็นนะในเรื่องของถ้าพูดถึงรบพิเศษแล้วคุณนึกถึงอะไร
2: ครับ
1: ความกล้าหาญ
2: ความกล้าหาญ
1: นะคะความแข็งแกร่งท
2: ั้
1: งร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็เรื่องของความชำนาญขีดความสามารถได้สูงมากเลยในเรื่องการรบนะคะทุกรูปแบบเลยพอนึกถึงรบพิเศษแล้วแหมขนลุกเลยเนาะมาพร้อมกับความขึงขังเลยนะคะแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เพื่อกองทัพประเทศชาติเราก็เห็นอยู่นะในหลายๆเหตุการณ์ก็มาจากรบพิเศษนี้แล้วจะสังเกตอีกนี่ฉันขอเชื่อมโยงเลยจากการที่กองทัพบกเนี่ยมีการเปิดรับสมัครพลทหารอาสาคุณณัฐาคุณผู้ฟังในส่วนของกองทัพบกเนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงล่ะผู้ที่มาสมัครเนี่ยซึ่งก็มีตั้ง 4,000 กว่าคนเนี่ยนะคะคิดเป็นร้อยละ22เนี่ยชายไทยสนใจหน่วยรบพิเศษใช่ไหมคะถึง6หน่วยเลยด้วยก็แสดงว่าน้องๆเนี่ยมีความชื่นชมชื่นชอบการฝึกแบบเข้มข้นแบบนี้นะแล้วก็อาจจะเพราะว่าได้เห็นวีรบุรุษทหารกล้ารบพิเศษ
2: เพราะว่าในช่วงของสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจเนี่ยเรามีการใช้ในส่วนของกำลังพลจากหน่วยรบพิเศษนี่แหละเข
1: ้
2: าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ารบพิเศษเนี่ยมีส่วนมากๆนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่สำคัญในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ตามแนวชายแดนต่างๆนะครับก็มีการดำเนินการตามที่ได้ฝึกได้ร่ำเรียนแล้วก็โอ้กว่าเขาจะสร้างนักรบพิเศษขึ้นได้คนหนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนความแข็งแรงทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่าอีกสักครู่เดี๋ยวจะมีเสียงสัมภาษณ์ใช่ไหม
2: ถูกต้องครับจะฟังเพลงก่อน
1: นักวอลเล่นั้นเราฟังเพลงนี้ดีกว่าเชียร์จากบาซูค่ะ

0: บทเพลงเชียร์นะคร
1: ับ
0: อ
1: ย่าแพ้เขานะ
0: อย่าแพ้เขานะจากบาซูเนี่ยนะ
1: เชียร์อยู่บ่ายสองนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่รู้ว่าพี่น้องประชาชนนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่จะคึกคักขนาดไหนแต่ว่าในบรรยากาศห้องส่งเบื้องหลังของเราเนี่ยโอ้คุณสุภาพรยกไม้ยกมือนะ
1: กองเชียร์
0: เข้ากับจังหวะดูหน้าทางน่าจะชื่นชอบมาก
1: ๆเนี่ยนะฮะวอลเลย์หญิงของเรานี่จะไปโอลิมปิกแล้วอ่ะนะคะ
0: อ๋อนี่นะครับแต่วันนี้คุณผู้ฟังครับเริ่มเปิดฉากการแข่งขันแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่20นะครับจัดที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับก็กำหนดการแข่งขันประเภททีมหญิงเนี่ยจะเริ่มการแข่งขันระหว่างวันนี้นะครับ16กันยายนเป็นวันแรกไปจนถึงวันที่22กันยายน2569ต้องบอกว่าอันนี้คือแค่เฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็มีทีมชาตินะครับที่ชิงชัยกันทั้งหมดใน14ประเทศด้วยกัน14ประเทศเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4สาย4กลุ่มนะครับก็จะมี A ถึง D ซึ่งทีมนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยเราอยู่ในสาย4นะครับวันนี้จะลงสนามประเดิมนัดแรกในรายการนี้พบกับนักตบลูกยางสาวมองโกเลียในช่วงบ่ายวันนี้เวลาบ่าย2ตรงหรือว่า14นาฬิกานั่นเองครับ
1: พูดถึงสถิติการพบกันที่ผ่านมาระหว่างไทยกับมองโกเลียนะคะก่อนที่จะมีเอเชียนเกม2026เนี่ยใน3นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทีมสาวไทยนะที่ทำผลงานได้ดีกว่าด้วยการเอาชนะไป3ต่อ0เซตรวดเลยทุกนัดเลยด้วยเดี๋ยวต้องมารอติดตามส่งกำลังใจแล้วก็รับชมกันนะคะบ่าย2ถ่ายทอดผ่านทางฟรีทีวี PPTV นะคะช่อง36ค่ะช่วงนี้เรามีเสียงของกัปตันชมพู่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ชมพูชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนั่นเองมือเซตของทีมชาตินะคะจะให้สัมภาษณ์หลายคนบอกว่า
0: เราเป็นทีมเต็ง
1: ทีมเต็งเลย
0: ก็ต้องรอดูผลงานว่าล่าสุดที่ผ่านมาเป็นแชมป์เอเชียคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่สหรัฐได้อีกด้วยเนี่ย
1: กัปตัน
0: ชมพู่จะว่าไงเนี่ยนะครับแล้วก็ประเด็นที่หลายคนสนใจก็คือว่าภาพรวมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ภาพรวมของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวรับฟังกันดีกว่าไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นไปฟังกันเลยค่ะ
2: ถ้าเขาบอกว่าให้เป็นทีมเต็งก็ขอขอบคุณนะคะแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นทีมเต็งเลยอยากจะบอกว่าจริงๆยังไงก็ยกให้จีนเหมือนเดิม
3: พูดถึงความพร้อมตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันแล้วครับการเตรียมตัวหลังจากมาถึงญี่ปุ่นตอนนี้เป็นไงบ้างครับ
2: ก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็ได้มาเก็บตัวที่ฟุกุโอกะก่อนนะคะยังไงก็แบบว่าร่างกายของทุกคนก็ดีค่ะเราก็ระบบทีมก็เริ่มเป็นระบบมากขึ้นหมายถึงว่าเริ่มเข้าระบบมากขึ้นในการเข้าสู่เอเชียนเกมรูทค่ะจริงๆก็ค่าเหมือนกับการรักษาสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็รักษาแบบสกิลนิดนึงนะคะก็ค่อยๆแบบว่าปล่อยให้อาจารย์ออสก็ได้มีการปล่อยให้นักกีฬาได้รีแลกซ์แล้วก็คงสภาพไว้ก่อนนะคะส่วนการเข้ามาณวันนี้เริ่มสตาร์แบบว่าเต็มทีมฟูลทีมมากขึ้นแล้วเริ่มเข้มข้นมากขึ้นก็คิดว่าโอเคค่ะคิดว่าเริ่มต้นได้ดีทีเดียวเลยค่ะถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้พักบ้างก็ตามแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าร่างกายก็ได้ดีคอร์บอรี่ดีขึ้นค่ะ
3: ถามนิดนึงครับเรื่องของความกระหายหรือว่าความกดดันอะไรเงี้ยหลังจากได้แชมป์เอเชียแล้วไปโอลิมปิกหลายทีมมองว่าเราเป็นตัวเต็งแน่นอนตรงนี้กดดันมากน้อยขนาดไหนครับไทยมาครั้งนี้ดูไม่ธรรมดา
2: ก็จริงๆแล้วไม่ได้มองถึงตรงนั้นจริงๆมีความกดดันมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้ถือมาตรงนี้ตรงนี้ก็คือแมตช์เอเชียนเกมยังไงถ้าเขาบอกว่าให้เป็นทีมเต็งก็ขอขอบคุณนะคะแต่จริงๆเราไม่ได้เป็นทีมเต็งเลยอยากจะบอกว่าจริงๆยังไงก็ยกให้จีนเหมือนเดิมจีนยังเป็นทีมชุดใหญ่มาแล้วก็ยังยกเป็นทีมเต็งในทัวร์นาเมนต์นี้เราก็ต้องคิดว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ถ้าเราอยากจะเป็นทีมเต็งอย่างที่เขาพูดถึงเนี้ยเราก็ต้องเล่นให้ดีค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าจริงๆตื่นเต้นทุกทัวร์นาเมนต์แต่พอมาเป็นเอเชียนเกมทีไรเราจะรู้สึกว่าตื่นเต้นได้เจอกับชาติอื่นๆแล้วก็รู้สึกว่าเอเชียนเกมเนี่ยชาติอื่นเนี่ยเขาส่งแข่งทุกชาติเลยเงี้ยมันได้เห็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนักกีฬาชาติต่างๆแล้วก็ได้ร่วมแบบจอยกันอะไรเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นในตรงนี้มากกว่าค่ะ
3: สุดท้ายฝากถึงแฟนๆหน่อยครับรอเชียร์กัน
2: ค่ะยังไงก็ฝากถึงแฟนคลับชาวไทยด้วยนะคะแล้วก็ที่อยู่ญี่ปุ่นด้วยนะคะหากใครที่จะตามมาก็ตามมาได้นะคะขอขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะ
0: นี่นะครับก็เป็นบางช่วงบางตอนนะครับขอบคุณคลิปเสียงนะครับแล้วก็คลิปวิดีโอจากสเตเดียม TH ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผู้สื่อข่าวที่ลงไปสัมภาษณ์แล้วก็นำเสียงมาให้เราทุกคนได้รับฟังกันเนี่ยนะครับตีตั๋วไปญี่ปุ่นไหมคุณมาก
1: เลย
0: ทั้งหมด
1: เอาอย่างนั้นเลยเหรอลงทุนนะ จะไปเที่ยวมากกว่ามั้ง
0: เดี๋ยววันนี้ติดตามการคุณผู้ฟังบ่าย2นะครับตรงเป๊ะเลย PPTV HD นะครับช่อง36ฮะ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะมาช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกับคุณหมอยี่หวาดีกว่าวันนี้เสนอตอนชีวิตบนเส้นทางเชิญรับชมค่ะ
4: แผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรดแผ่นดินไทย
5: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดิน กับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มธบารมีค่ะวันนี้เรามีภารกิจกิจกรรมโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35ตอนนี้เป็นเวลาตี4เพิ่งเดินทางมาถึงค่ะฝนตกหนักตลอดทางบางพื้นที่มีลมพายุด้วยนะคะทางขึ้นแม่สอดวันนี้บริเวณหลายทางแถวๆด่านแม่ละเมามีดินสไลด์ด้วยนะคะท่านใดเดินทางผ่านเส้นทางนี้ตอนกลางคืนขับรถระมัดระวังด้วยนะคะผ่านฝนตกหนักก็พบกับหมอกหนาจนมองแทบไม่เห็นทางขับรถเลยด่านแม่ท้อมาประมาณ15กิโลเมตรก็พบกับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเองค่ะคนขับหมดสติอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ก็ย้อนกลับไปดูปรากฏว่าผู้ป่วยหยุดหายใจนะคะชีพจรอ่อนลงมากจึงช่วยกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพาคนไข้ลงมานอนราบกับพื้นค่ะคำชีพจรซ้ำพบว่าหัวใจหยุดเต้นจึงเปิดทางเดินหายใจแล้วก็เริ่มทำ CPR นะคะทำ CPR คือการกดปั๊มหัวใจที่หน้าอกคนไข้ค่ะทำอยู่ประมาณ2นาทีก็เริ่มมีชีพจรกลับมาอีกครั้งแต่งานนี้ไม่กล้าเมาส์ทูเมาส์นะคะเพราะมีเลือดออกที่ตาจมูกแล้วก็ปากตลอดเวลาในระหว่างนั้นทุกคนช่วยกันประสานงานกับรถกู้ภัยและรถโรงพยาบาลไม่ถึง15นาทีรถของกู้ภัยก็เดินทางมาถึงค่ะจึงให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วรีบพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลนะคะก่อนนำส่งโรงพยาบาลผู้ป่วยไม่ลืมตาส่งเสียงอื้ออาในลำคอยกมือปัดบริเวณที่เจ็บได้ค่ะก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็หายป่วยไวๆนะคะด้วยเหตุนี้จึงเดินทางมาถึงที่พักราวๆตี4ค่ะพรุ่งนี้เวลา 9:00 นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพันที่35เตรียมตัวรับมือได้เลยนะคะกับโครงการพลังใจสู่ชายแดนและการสรุปผลการปฏิบัติงานการทำงาน5ปีร่วมกับกองร้อยทหารพานค่ะภาพภารกิจวันนี้คงยังส่งให้รับชมไม่ทันเอาไว้เก็บตกในสัปดาห์หน้านะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณหมอยี่หว่านะคะมีเรื่องราวและภาพสวยๆมาให้ชมเหมือนเช่นทุกครั้งแล้วก็เรื่องราวสร้างสรรค์มีสาระทั้งนั้นเลยนะคะที่นำมาเอามาถึงข่าวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะก็เป็นเรื่องสร้างสรรค์อีกเช่นเดียวกันนะคะของทีมเวชกรรมป้องกันค่ะของโรงพยาบาลค่ายสุริยพงศ์ค่ะเขามีการจัดการอบรมให้ความรู้นะคะอันนี้ดิฉันว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำคัญมากๆเลยสำหรับกำลังพลที่จะไปปฏิบัติการปฏิบัติราชการสนามก็คือการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานรวมถึงปฐมพยาบาลค่ะโดยทางทีมเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เนี่ยนะคะก็จัดอบรมเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR แล้วก็การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า AED ให้แก่กำลังพลนะคะของหน่วยกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2ก่อนที่เขาจะเตรียมตัวออกเดินทางไปปฏิบัติราชการสนามเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลตัวเองแล้วก็ที่สำคัญช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานร่วมการเดินทางด้วยนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติการอันนี้ก็จัดขึ้นนะกองพันทหารม้าที่10กรมทหารม้าที่2จังหวัดน่านค่ะก็มีการฝึกเรื่องของ CPR สอนขั้นตอนการกดหน้าอกอย่างถูกต้องถูกวิธีตามหลักการกู้ชีพมาตรฐานเพื่อให้หัวใจเนี่ยกลับมาเต้นแล้วก็ลำเลียงออกซิเจนเลี้ยงสมองอย่างทันท่วงทีค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกเหนือจากการทำ CPR แล้วนี่นะครับก็จะมีการสอนในเรื่องของการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าเครื่อง AED นะครับสาธิตแล้วก็ทำให้กำลังพลเนี่ยได้ทดลองการปฏิบัติจริงในการติดตั้งแล้วก็ใช้งานเครื่อง AED ร่วมกับการทำ CPR หรือว่าการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บในข้างสนามนี่นะครับให้ความรู้เรื่องของการห้ามเลือดด้วยนะครับแล้วก็มีการประเมินบาดแผลฉุกเฉินการเข้าเฝือกชั่วคราวการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องก่อนจะส่งกลับหน่วยแพทย์นะครับรวมถึงการคัดกรองสุขภาพจิตกำลังพลก่อนปฏิบัติราชการสนามเราอย่าลืมว่า

0: เสียที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงเสริมสร้างศักยภาพในด้านการแพทย์สนามซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญที่ทางโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์เนี่ยให้การสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะได้ให้แต่ละกำลังพลเนี่ยได้ไปช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเกิดเหตุนะคะ
1: ครับนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าจะมีการส่งเสริมแล้วก็มีการปฏิบัตินะครับในทุกพื้นที
0: ่
1: ก็ทหารไทยเนี่ยก็ต้องทำได้ทุกอย่างแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในมิติความมั่นคงหรือว่าแม้กระทั่งองค์ความรู้ที่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแบบนี้เนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องราวของยาเสพติดกันบ้าง
0: ทุกวันเลย
1: รวบได้จับได้อีกแล้วคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ช่วงเวลา6นาฬิกาหรือ6โมงเช้าเลยนะครับกองกำลังผาเมืองโดยกองบังคับการควบคุมผาดงหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสถานีตำรวจภูธรนาหวายเขาได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดก็คือยาบ้า นี่แหละในพื้นที่บ้านน้ำรูแล้วก็บ้านรินหลวงนะครับสถานีตำรวจภูธรนาหวายเนี่ยเขาจัดกำลังพลในการลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวจนกระทั่งเวลาตีสามนะครับเขาพบนะครับในเรื่องของการเดินทางต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะฮะเขาพบเส้นทางก็คือการเดินทางจากเชียงรายจะไปที่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับก็มีการตรวจพบนะครับก็จำนวนทั้งหมด10กระสอบด้วยกันเขาก็วางกำลังควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ตีสามเนี่ยก็คือมันยังขมุกขมัวอยู่เนี่ยนะฮะก็คือยังไม่สว่างดีเขาก็รอจนสว่าง6นาฬิกาอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานกำลังจากกองบังคับการหน่วยควบคุมผาดงนะครับหน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งครับ
0: โอ้โหกว่าจะได้เรื่องได้ราว6โมงครึ่งแล้วใช่ไหมคะก็ขยายผลตรวจสอบพบค่ะกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังสีเหลืองจำนวน10กระสอบภายในเนี่ยบรรจุยาเสพติดให้โทษไม่ต้องบอกเลยว่าอะไรยาบ้านั่นแหละกระสอบละ 270,000 เม็ดนะคะประทับตราสัญลักษณ์ด้วยว่า999รวมทั้งสิ้นเนี่ยจำนวน 2,700,000 เม็ดด้วยกันค่ะ
1: 999นี่คืออะไรอ่ะสัญลักษณ
0: ์สัญลักษณ์ประทับตรา
1: ต้องมีการประทับตราแต่จะกี่ก้าวก็รวบได้หมดนะคุณผู้ฟังรวมแล้วเท่าไหร่นะครับ
0: ดูภาพสิ 2,700,000 เม็ดค่ะ
1: 2,700,000 เม็ดจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้วยนะครับขอบคุณหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงยาเสพติดต้องสกัดไว้ที่บริเวณชายแดน
0: ประทับตราแล้วยังไงคะ
1: คงต้องล่ำลากันที่ภาพนี้แล้วล่ะครับ
0: ค่ะ
1: ล่ำลากันเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับกลุ่มสวสำรองฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยกกต.คดีหัวเลือกสวและพผ.จังหวัดน่านออกหนังสือแจ้งเตือนด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันอย่าท

0: ของจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อย่าองผสมกิเกตราไซทรองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนว่าในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยภาคเหนือจะได้รับผลกระทบก่อนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักสะสมและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้แจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ที่เคยเกิดเหตุซ้ำซากเพื่อให้การเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านจึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นผิดปกติหรือมีความเสี่ยงเกิดดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทันทีและหากจำเป็นต้องอพยพให้ดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทันทีเตรียมความพร้อมกำลังคนและเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอสำหรับรองรับผู้อพยพบูรณาการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยทั้งนี้หากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เร่งดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุและแจ้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านทันทีกลุ่มสวสำรองเดินหน้าฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยของกกต.ในคดีหัวสวไม่รอบด้านคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสำรองเดินทางยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.โดยพลตำรวจโทคำลบปัญญาแก้วระบุว่าการวินิจฉัยยังไม่รอบด้านโดยเฉพาะประเด็นโพชี้นำซึ่งเห็นว่ามีพยานหลักฐานบ่งชี้การจัดทำกันเป็นขบวนการกกต.ให้น้ำหนักการพิจารณาในลักษณะความผิดทางอาญาของทั้ง77รายโดยยังไม่ได้กล่าวถึงความผิดตามมาตรา62การได้มาซึ่งสว.ซึ่งกำหนดให้การดำเนินการเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งอาจไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมจึงขอให้ศาลตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดและหากเห็นว่าการวินิจฉัยไม่ถูกต้องขอให้สั่งกกต.ทบทวนและพิจารณาใหม่กลุ่มสว.สำรองยืนยันว่าการยื่นคำร้องไปตามสิทธิตามกฎหมายในกรอบระยะเวลา3วันไม่ได้มุ่งช่วยเหลือหรือกดดันบุคคลใดพร้อมขอให้ศาลพิจารณารับคำร้องและไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงโดยพลตำรวจโทคำลบย้ำว่าหากคดีถึงที่สุดและมีคำสั่งให้สว.สำรองเข้ารับตำแหน่ง
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธสิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรด A ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทร0819474708
2: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
3: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
2: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
3: จดเบอร์เลยนะลุง
4: 0851787279 0851787279
2: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

0: รอบบ่ายค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะ711กับ855บ่ายสองถึงบ่ายสามก็693กับ855ค่ะไม่ใช่เลขเด็ดนะหรือจะเด็ดก็ไม่รู้แต่ว่า693ก็คือเสียงอดิสรนะคะสระบุรี711ก็ศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีเนาะ855ก็ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีเนี่ยค่ะ3คลื่น3จังหวัดเนี่ยนะคะติดตามรับฟังกันได้นะคะสะดวกช่องทางไหนหรือว่าจะเป็นทางแอปนะคะจะเข้าทางเว็บอะไรก็ได้นะคะฟังทางไหนชัดเจนก็เอาโลดเลยเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะวันนี้พอตกบ่ายมาปั๊บแหมแดดหุบเลยทีเดียวนะคะจะเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเว้ยจัดรายการยังไม่ทันถึงไหนเลยนะฝนฟ้าสนั่นนะคะตอนนี้แดดเริ่มหุบไปแล้วเมื่อกี้ยังพอมีแสงจ้าๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่แดดนะคะแต่ว่ามันก็สว่างสวยดีตอนเที่ยงอ่ะเออแต่มันไม่ใช่เป็นแดดมันสว่างจ้าเฉยๆแต่ตอนนี้เริ่มหุบแล้วแล้วก็ลมชักจะมาแล้วนะบ้านแอนตอนนี้ยังไม่รู้สถานการณ์เป็นยังไงเดี๋ยวลองว่าแล้วลองดูซะหน่อยเลยดีกว่า32องศาณเวลานี้นะคะแล้วจะมีฝนฟ้าพายุตั้งแต่บ่าย2เรื่อยไปจนถึงทุ่ม1นะคะฟ้าจะหมดแล้วก็จะมีฝนยาวต่อไปจนถึง3ทุ่มว่าอย่างนั้นนะคะจะเหมือนเมื่อวานไหมเนาะรอลุ้นกันแล้วกันนะยังไงก็เตรียมพร้อมเอาไว้ก่อนช่วงนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้ซักผ้านะดีว่าซักวันก่อนไปหมดแล้วนะเมื่อวานนี้ยังไม่ได้ซักเลยเนี่ยนะคะกลัวแบบเนี่ยฝนฟ้าตกเนี่ยแล้วผ้าไม่แห้งเนาะกลิ่นมันก็จะแบบว่าเออมันจะแบบอับๆซะหน่อยอะไรงี้นะก็เตรียมพร้อมนะคะกับทุกสถานการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนกันมาหลายที่หลายแห่งเริ่มต้นจากภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะบ่ายวันที่16นะคะความหวังหลังรอยยิ้มค่ะนะก็ขอให้โชคดีกันทั่วหน้านะคะเรื่องของตัวเลขเนาะของแอนก็เองงวดนี้ว่าไปซื้อลอตเตอรี่หลายใบแฮะคือไปซื้อเองแล้วก็ผู้จัดการซื้อมาฝากแบบเขาเห็นเป็นเลขที่แอนชอบอะเลขวันเกิดลูกเลขทะเบียนรถอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ไม่ได้ตั้งใจไปเวลาตั้งใจไปซื้อบางทีเขาบอกหมดไม่มีเลขดังอีกแล้วไอตอนไปแบบผ่านๆไม่ได้ตั้งใจซื้อพอไปเห็นเขาก็เลยซื้อมาให้นะคะซื้อแล้วก็ซื้อซ้ำงวดนี้มีลุ้นหลายใบหน่อยนะขอให้ได้สักใบเถอะนะรออยู่โอ้รางวัลที่6ตลอดเลยไม่ไหวอ่ะนะขอเลื่อนลำดับมาเป็น5 4 3 2 1บ้างก็ได้แอบมีหวังทุกคนที่มีหวังขอให้สมหวังกันทั่วหน้านะคะแล้วก็โปรโมชั่นของเราล่ะวันนี้ครึ่งเดือนแล้วนะคะเหลืออีกครึ่งเดือนนะโปรโมชั่นของเราอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID 1ขวดถ้ายอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,500 แถม CE COVID ด้วยแถมคอลลาเจนด้วยนะคะรวมเป็น2ขวดนะแล้วก็โปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1นะคะอันที่4แถม1ก็คือต้องสินค้าตัวเดียวกันซื้อ4แถม1นะคะสินค้าต้องตัวเดียวกันนะคะแต่ถ้าซื้อรวมยอดสั่งซื้อถึง 2,000 อันนี้คือซื้ออะไรก็ได้ดูที่ยอดเงินนะคะแต่ถ้าซื้อ4แถม1ไม่ได้ดูยอดเงินดูจำนวนที่ซื้อนะคะซื้อ4ชิ้นปั๊บรับของแถมเป็นชิ้นที่5ฟรีทันทีแม่ใสสวัสดีรอบบ่ายค่ะขอบคุณมากนะคะติดตามทั้งเช้าติดตามทั้งบ่ายนะแล้วก็คุณอารีด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็สำหรับท่านที่สั่งซื้อสินค้าวันนี้นะคะก็เตรียมรอรับได้เลยนะคะแอนจัดส่งวันนี้ของก็จะถึงประมาณวันพรุ่งนี้เนาะอย่างช้าก็บรืนนะคะแต่ถ้าใครแบบ3วันแล้วยังเงียบกริบอ่ะติดต่อได้เลย ว่าแอนส่งไปหรือยังนะคะถ้าแอนยังไม่ได้ส่งแอนจะรีบจัดส่งให้ขออภัยล่วงหน้าแต่ถ้าแอนส่งแล้วอ่ะมันไปตกไปค้างอยู่ตรงไหนยังไงนะคะไปรษณีย์เขาจัดการให้ไหมอะไรแบบนี้เราก็จะได้ตรวจเช็คกันนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดสมมติแอนส่งไปแล้วของไม่ถึงเนี่ยกว่าจะถึง3วัน4วันก็พอดีตีกลับมาแล้ว นะคะอะไรทำนองนี้ก็รอรับด้วยนะคะถ้าเกิดใครสั่งเก็บเงินปลายทางรอรับ โทรศัพท์แปลกๆด้วยเพราะว่านั่นคือโทรศัพท์ของบุรุษไปรษณีย์นะคะบุรุษไปรษณีย์ค่ะมาที่เรื่องของข่าวกันนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนนะคะทางด้านไทยรัฐค่ะมีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมจากช่วงเช้ากันบ้างเนาะเดี๋ยวไล่เลียงกันไปตามภาพข่าวเหมือนเดิมนะคะเอาเข้าแล้วค่ะก็ดูกรมอุตุนิยมวิทยานิดหนึ่งนะเขาเตือนมาเป็นฉบับที่3แล้วเผลอแป๊บเดียวนะคะเตือนเป็นฉบับที่3แล้วนะคะสำหรับจังหวัดที่ให้เตรียมรับมือฝนถล่มในวันพรุ่งนี้นะ17 18 19 20เนี่ยมีจังหวัดไหนยังไงกันบ้างนะคะแต่สำหรับวันเนี้ยนะสำหรับวันเนี้ยเขาก็บอกว่าฝนยังคงตกหนักถึงหนักมากนะคะที่บริเวณประเทศไทยนี่แหละแต่ในวันพรุ่งนี้เขาก็เตือนนะคะว่ามันจะมีผลกระทบผลกระทบเริ่มจากภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานก่อนนะคะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานก่อนสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้แอนบอกวันนี้เลยจะได้เตรียมพร้อมจังหวัดที่ฝนตกหนักนะคะก็จะมีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุ้ยนะยกแผงกันเลยนะคะอีสานบ้านเฮานะส่วนภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์กับสระบุรีนะคะอ้าวชาวเนาะชาวนครสวรรค์กับชาวละลีนะคะเตรียมพร้อมแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันตราดนะคะภาคใต้ก็จะมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเนาะเยอะแยะอันนี้คือตกหนักนะหนักเฉยๆนะทีนี้พอไปดูตกหนักมากบ้างตกหนักมากนะคะที่ภาคเหนืออุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์แล้วก็ทางภาคอีสานก็จะเป็นจังหวัดเลยภาคใต้ก็จะเป็นระนองและพังงาพรุ่งนี้นะคะชุดใหญ่นะชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะเตรียมพร้อมกันด้วยนะเอาเป็นวันๆไปก่อนอันนี้คือของวันพรุ่งนี้นะคะวันที่17เนาะส่วนวันนี้ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะก็ยังคงมีตกอยู่นะยังคงมีตกอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะเขาเน้นเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นชุดใหญ่นะคะเตรียมพร้อมกันอย่างท่วนทั่วหน้าเนาะอ่ะแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะในคอลัมน์ทุกทิศทั่วไทยค่ะราคาน้ำมันพุ่งค่ะเรือข้ามฟากเกาะเทโพมโนรมปรับค่าโดยสารจาก20เป็น30โอ้อันนี้ปรับแบบ 50% เลยนะปรับแบบ 50% เลยบอกว่าต้นทุนสูงต่อเนื่องสงสัยจะต้องหยุดกิจการที่ทำมามากกว่า4ทศวรรษนะเจ้าของกิจการท่าเรือข้ามฟากเกาะเทโพมโนรมที่อุทัยธานีนะคะขอปรับราคาถึง 50% เนาะบอกว่าราคาน้ำมันมันขึ้นต่อเนื่องนายโสพลยิ้มกรุงอายุ75เจ้าของกิจการเรือข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองอุทัยธานีไปบ้านหาดมะตูมตำบลศิลาดานอำเภอมโนรมชัยนาทบอกว่าต้องปรับค่าโดยสารนะไปกลับจากเดิมเนี่ยคิด20บาทต้องคิดเป็น30เนื่องจากว่าขึ้นไปอีก10บาทก็อีก 50% นะเนาะเนื่องจากว่าต้นทุนการเดินเรือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นปัจจัยหลักของเครื่องยนต์ปัจจุบันมีราคาสูงกว่า40บาทต่อลิตรกิจการเรือข้ามฟากแห่งนี้ดำเนินการมาแล้ว40กว่าปีทำหน้าที่เปรียบเสมือนสะพานชีวิตเชื่อมชาวบ้าน2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นค่าแรงคนขับเรือที่เพิ่มตามค่าครองชีพส่งผลให้รายได้ลดลงจนแทบจะไม่คุ้มทุนอยู่แล้วนะคะปัจจุบันเรือมีรายได้เฉลี่ยวันละ 8-900 นี่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายบางวันแทบไม่เหลือเลยนะคะ ไม่เหลือเลยหลังจากหักค่าน้ำมันกับค่าแรงอยู่ในช่วงประคับประคองกิจการอย่างหนักต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนซื้อน้ำมันสำรองทีละ 20-40 ลิตรซึ่งก็ใช้ได้แค่ราวๆ4วันเท่านั้นแม้ว่าภาระต้นทุนจะหนักขึ้นแต่ยังคงพยายามเดินเรือต่อไปเพราะชาวบ้านจำนวนมากยังจำเป็นต้องใช้บริการเรือข้ามฟากเพื่อย่นระยะทางแทนการขับรถอ้อมไปใช้สะพานซึ่งต้องเดินทางเพิ่มอีกนับ10กิโลแต่ยังไงก็ตามหากสถานการณ์ต้นทุนยังสูงและไม่สามารถแบกรับภาระได้อาจต้องยุติกิจการเรือข้ามฟากที่ทำมานานกว่า4ทศวรรษท่ามกลางความกังวลว่าเรือข้ามฟากลำนี้ยังเป็นส่วนสำคัญชีวิตของชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไม่อาจจะขาดไปได้แม้แต่วันเดียวนะคะโอ้ยฟังแล้วก็รันทดหดหูไปด้วยกันเลยนะคะทั้งชาวบ้านชาวช่องทั้งเจ้าของกิจการนะอะไรต่อมีอะไรนะคะสำหรับวันนี้ต้องต่อสู้กันจริงๆค่ะอ่ะก็นะคะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าเขาจะไหวไหมนะคะหรือว่าขึ้นราคามา 50% แบบนี้ผู้โดยสารไหวไหมนะคะก็วัดกันดูว่าอันไหนมันต่อให้เขาขึ้นราคาแต่ว่าเราประหยัดค่าน้ำมันที่เราจะเดินทางไปเองอะไรแบบเนี้ยเนาะก็ต้องเปรียบเทียบกันดูก็ขอให้อยู่กันได้ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะเรือข้ามฟากเนาะขอให้ผ่านพ้นไปได้ขอให้อยู่กันได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านอยากจะอวยพรให้ถูกหวยกันดูกันทุกบ้านวันนี้เนาะเออนะมีทุนสำรองสักหน่อยอะไรงี้นะอ่ะมีข่าวความคืบหน้าก็นำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะก็อ่ะเขาบอกว่าจบมหากาพย์ที่ดินเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นวัดป่าอดุลยารามแล้วนะคะหมดเรื่องหมดราวเจ้าอาวาสบอกขอโหสิกรรมให้กับทุกคนนะคะเมื่อช่วงสายๆ 9:30 ที่ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติทนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมดร.ประยุทธ์หรือมหาหมีรองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมแล้วก็นายยุทธนารองผู้ว่าขอนแก่นนายกฤตสกรผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรผอ.สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางเนตรทิพย์ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นรวมถึงคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็นำพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเดินทางมาพบกับพนักงานที่ดินนะคะเพื่อรับการโอนชื่อในโฉนดที่ดินโดยทันทีที่พระครูอดุลสารนิเทศแล้วก็มูลนิธิทนายกองทัพธรรมมาถึงที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนายพงษ์สุวัฒน์เจ้าพนักงานที่ดินพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินขอนแก่นก็ดำเนินการหารือในห้องเจ้าพนักงานโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนะคะต่อมาคณะเดินทางมาถึงห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นดำเนินขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเลขที่61945ซึ่งเดิมเป็นชื่อในเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการทางทะเบียนเปลี่ยนชื่อในโฉนดเป็นวัดป่าอดุลยารามพร้อมกับลงนามและประทับตราของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นทำให้ชื่อในโฉนดดังกล่าวนะคะก็ปรากฏเป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันแล้วตอนนี้หลังจากเจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตราเสร็จเรียบร้อยก็ได้มีการส่งมอบโฉนดฉบับจริงผ่านรองผู้ว่านำถวายให้กับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามต่อหน้าสื่อมวลชนลูกศิษย์คณะกรรมการวัดและประชาชนที่มาร่วมกันเป็นสักขีพยานลูกศิษย์ลูกหาคณะกรรมการวัดและญาติโยมที่มาให้กำลังใจแล้วก็ร่วมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ครั้งนี้ จากนั้นสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็ได้ดำเนินการจัดทำสำเนาโฉนดดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบโฉนดฉบับจริงให้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ส่วนสำเนาเนี่ยสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเขาก็จัดถวายให้กับวัดป่าอดุลยารามเอากลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินจากในเฮียงพิมพ์ศรีเป็นชื่อวัดป่าอดุลยารามก็คือเมื่อวันที่14สิงหาเนี่ยพระครูอดุลสารนิเทศได้นำโฉนดนะคะเลขที่61945ฉบับจริงไปแสดงต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อคัดค้านการขอออกใบแทนโฉนดซึ่งนางบัวไขมายื่นคำร้องขอเปลี่ยนโฉนดที่ดินเป็นฉบับใหม่แทนฉบับเก่าโดยให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าโฉนดที่ดินฉบับเดิมสูญหายซึ่งเมื่อหลวงพ่อนำโฉนดที่ดินมาแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันว่ามันเป็นฉบับจริงก็เลยเข้าสู่กระบวนการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อในโฉนดแล้วพอเมื่อวันที่31สิงหาที่ผ่านมาทนายบอยทนายความของวัดก็ได้นำความเห็นทางกฎหมายแล้วก็แนวคำพิพากษาศาลฎีกากว่า100หน้ายื่นต่อสำนักงานที่ดินและอธิบดีกรมที่ดินเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการทางทะเบียนและสุดท้ายวันนี้16กันยายนก็ได้มีการโอนชื่อในโฉนดที่ดินจากในเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นของวัดอดุลยารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเลขโฉนดของเราจัดไปเลขโฉนดของเราก็คือ61945นะคะแหมเลขสวยไหม61945นะคะวันนี้เป็นชื่อของวัดป่าอดุลยารามเป็นที่เรียบร้อยจบมหากาพย์ที่ดินนะคะสบายสบายนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะจากในวัดออกมานอกวัดก็มาที่ข่าวนี้นะคะรวบได้แล้วค่ะหนุ่มที่แทงแฟนสาวดับก็อ้างว่าฟิวขาดนะคะเห็นผู้ชายคนอื่นมาส่งวันนี้เองค่ะจากกรณีที่นางสาวจินตราวัย37ปีพนักงานบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมปลวกแดงได้ถูกแฟนหนุ่มทำร้ายด้วยมีดในห้องพักบาดเจ็บสาหัสเพื่อนได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือรีบแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลแต่จินตราเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ผู้ก่อเหตุคือนายรณชัยศรีธรรมหรือนายบอยอายุ42ปีหลังเกิดเหตุก็ขับรถกระบะอีซูซูสีขาว4ประตูหลบหนีไปตำรวจเขาก็ตามตัวนะคะซึ่งเบื้องต้นคาดว่าปมเหตุก็คงจะมาจากความหึงหวงแล้วก็ปัญหาความสัมพันธ์เนาะต่อมาเจ้าหน้าที่เขาก็ไปจับกลุ่มนายรณชัยได้ที่ห้องพักหลังตลาดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีตอนประมาณ 18:55 นาทีก่อนจะคุมตัวมาทำการสอบสวนเบื้องต้นนายรณชัยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุไม่ได้มีความตั้งใจที่จะฆ่าอดีตแฟนสาวนะแต่ว่าเหตุการณ์เริ่มต้นจากการที่ตนเห็นผู้ชายอีกคนน่ะมาส่งอดีตแฟนที่บ้านทำให้เกิดความไม่พอใจแล้วก็โมโหจนนำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันโดยในช่วงที่มีปากเสียงกันน่ะตนก็หยิบมีดขึ้นมาขู่แต่ยอมรับว่าตอนนั้นน่ะไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้ก็เลยเอามีดแทงอดีตแฟนจนเสียชีวิตนะคะคือบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุก็ขับรถกระบะ4ประตูสีขาวหนีออกจากพื้นที่มุ่งหน้าไปอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองก่อนจะนำรถไปจอดทิ้งไว้จากนั้นก็เปลี่ยนมาใช้รถมอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีต่อตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่อำเภอสอยดาวจันทบุรีบ้านน้องชายเพื่อหลบซ่อนแล้วก็หลีกหนีการติดตามของตำรวจแต่ระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีกลับไปประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ล้มทำให้มอเตอร์ไซค์ได้รับความเสียหายตัวเองก็บาดเจ็บก่อนจะเดินทางไปจนถึงบ้านน้องชายโดยระหว่างที่เจ้าตัวอยู่ในบ้านเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสภ.ปลวกแดงเขาก็ตามแกะรอยเส้นทางหลบหนีจนทราบจุดที่นายรณชัยเข้าพักแล้วก็คุมตัวเอาไว้ได้แล้วก็นำตัวกลับไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนายรณชัยก็บอกไม่ได้คิดว่า อดีตแฟนสาวเนี่ยจะตายจากเหตุการณ์นี้แล้วก็ขอโทษ ผู้ตายขอโทษครอบครัวผู้ตายยอมรับว่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เหตุการณ์มันบานปลายถึงขั้นเสียชีวิตเลยยังไงก็ตามคำให้การดังกล่าวมันก็เป็นแค่คำอ้างของนายบอยซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็อยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงแล้วก็ขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะก็มักจะเป็นอย่างนี้เลิกรากันแล้วแต่ว่าไม่ยอมปล่อยนะคะเลิกรากันแล้วแต่ไม่ยอมปล่อยเดี๋ยวสักครู่ค่ะฮัลโหลฮัลโหลเก็บเงินปลายทางไหมคะ
1: เอ้
0: าเยอะคุณอยู่ตรงไหนข้างนอกเนี่ยเหรอหน้าบ้านพี่เหรอแล้วมันคืออะไรคะข้างในอ่ะ
1: มันเขียนว่าน้ำยาทำความสะอาดอะไรทองเหลืองเลย
0: หึเอ้ยเหรอ
1: มันเป็นน้ำยาทำความสะอาดทองเหลืองครับ
0: พี่ไม่แน่ใจเลยว่าพี่สั่งนะเดี๋ยวแต่ว่ามันแตกแล้วใช่ไหมคะคุณต้องทำมาเรื่องกลับคืนไปใช่ไหม
1: ผมจะโทรมาแจ้งลูกค้าครับว่าพัสดุมันเสียหายครับ
0: โอเค
1: เสียหายให้ครับ
0: โอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะอะไรสักอย่างทำน้ำยาทำความสะอาดทองเหลืองอะไรกันเนาะแอนไม่เห็นได้สั่งแปลกๆนะคะงานนี้แปลกๆอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปค่ะสรุปว่าแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออภัยนะคะคุณผู้ฟังนะอ่ะถึงไหนแล้วเมื่อสักครู่นี้ในรณชัยนะคะก็บอกว่าไม่คิดว่าแฟนสาวจะตายขอโทษผู้ตายขอโทษครอบครัวยอมรับว่าเสียใจไม่ได้มีเจตนาแต่ว่าไอ้คำพูดพวกนี้ตำรวจเขาก็บอกว่าก็เป็นคำกล่าวอ้างของนายรณชัยเนาะก็ต้องสอบสวนดำเนินการกันต่อไปตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เสียบเขาจนตายแล้วเนี่ยนะคะก็ติดคุกติดตารางไปเหอะเนาะเลิกกันแล้วอะใช่ไหมเลิกกันแล้วก็ยังไปตามหึงตามหวงเขาเนี่ยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเนาะแล้วก็มีข่าวเพิ่มเติมมาบอกว่านายบอยเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะทำให้จินตราเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะตีตัวออกห่างขอเลิกนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าไม่ยอมเลิกกับเขาเคยข่มขู่เขาเอาไว้ด้วยว่าถ้าเลิกมึงก็ตายอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยแต่พอเขาตายจริงตำรวจจับได้จริงมาอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะพูดอะไรก็ได้ทำให้ตัวเองดูชั่วน้อยลงนะคะลักษณะแบบนี้ก็เป็นกันหมดอะนะคะพวกฆาตกรที่ชอบลงมือพูดทุกอย่างให้ว่าอ้างเหตุอ้างผลให้ตัวเองดูชั่วน้อยลงแต่ว่าไม่น้อยอะค่ะกฎหมายก็ว่ากันไปตามนั้นเนาะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะประกาศค่ะประกาศตามหาฮัลโหลว่าไงคะฮัลโหลจัดรายการก็บอกว่าอย่าโทรนะก็ขยันโทรฟังทุกวันแต่ไม่เห็นทำตามที่บอกกันเลยไม่เห็นทำตามที่บอกเลยแอนก็บอกทุกวันว่าแอนไม่สะดวกตอนอ่านข่าวเลยพวกเนี้ยนะมาที่หน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐกันต่อค่ะเขาประกาศตามหาค่ะบอกด่วนให้รีบมาด่วนเลยที่สภ.เมืองพัทยานะครับประกาศตามหาเจ้าของน้องหมาไซบีเรียนค่ะพลัดหลงแต่ไม่มีสลดเลยร่าเริงป่วนทั้งโรงพักมีพาไปดูด้วยนะคะดูดิน่ารักจังเลยอ่ะคุณผู้ฟังคือใส่สายจูงนะไม่รู้หลุดหนีมาจากเจ้าของยังไงแล้วก็ตัวเองก็นั่งคาบปลายสายจูงเอาไว้เองอ่ะนะนั่งจังก้าขาถ่างเลยดูสิเนี่ยก็มีรายงานบอกว่าโลกออนไลน์เขาก็แชร์โพสต์ของแฟนเพจสภ.เมืองพัทยาซึ่งโพสต์คลิปเจ้าหมาไซบีเรียนกำลังวิ่งให้พล่านเลยบนโรงพักแล้วก็กัดปลอกคอที่เหมือนกับสายเข็มขัดเล่นอย่างสนุกสนานนะคะทางเพจเขาก็ระบุว่าตามหาเจ้าของน้องไซใครทำหายให้ตามมาที่โรงพักพัทยานะครับซึ่งในเวลาต่อมาก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นแซวกันอย่างคลึกครื้นเนื่องจากว่าน้องไซตัวนี้พลัดหลงกับเจ้าของแต่ไม่มีทีท่าสลดแม้แต่น้อย และดูเหมือนเจ้าตัวไม่รู้นะว่าหลงออกมาจากบ้านน่ะบอกว่าเมื่อกี้ดูคลิปบอกน้องไม่มีทีท่าคิดถึงบ้านเลยนะคะสนุกสนานบันเทิงขั้นสุดแต่ดูแล้วคุณตำรวจน่าจะเริ่มซึมแล้วค่ะบอกอันนี้โพสต์ตามหาเจ้าของหรือโพสต์ขอความช่วยเหลือครับนะคะบอกเมื่อพี่ๆตำรวจอยู่ๆก็กลายเป็นผู้ประสบภัยบางก็บอกว่าโอ้โหร่าเริงประหนึ่งอยู่บ้านบอกน้องรู้ตัวหรือยังเนี่ยว่าหลงทางสภาพเหมือนพาตัวเองมาเดินเล่นอะไรอย่างนี้นะคะจนกระทั่งล่าสุดค่ะประมาณช่วงเที่ยงทางเพจก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่าตอนนี้เดือดร้อนถึงท่านผู้กำกับต้องเอาไปนอนด้วยแล้วครับเพราะตำรวจไม่เป็นอันทำงาน เจ้าของสามารถติดต่อรับคืนได้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะอ้าวป่านนี้นะคะเจ้าของอยู่ที่ไหนนะคะตำรวจเดือดร้อนกันทั้งโรงพักเดี๋ยวขอดูคลิปนิดนึงนะความซ่าของน้องไซตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวขอดูนิดนึงเขามีคลิปให้ดูเนี่ย

0: คึกคักจริงๆค่ะคือน้องวิ่งเล่นสนุกสนานไม่ใช่ว่าค่อยๆเดินนะลักษณะแบบควบอีกต่างหากทั่วห้องเลยนะก็เป็นอย่างที่ว่าแหละค่ะเขาคงไม่เป็นอันทำงานทำการกันละงานนี้นะคะเจ้าของอยู่ไหนมารับตัวด่วนนะคะอ่ะหมาอยู่ที่ไหนถ้ามีคนรักหมานะคะมันก็จะมีความสุขบันเทิงยิ้มออกกันแบบนี้แหละเนาะในสถานที่ที่มีคนรักหมาเมตตาสัตว์อยู่รวมกันนะคะมีสัตว์หลงมาสักตัวนึงมันก็รู้สึกบันเทิงอารมณ์ดียิ้มได้กันเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างเดี๋ยวเข้าไปที่คอลัมน์อาชญากรรมกันนิดหนึ่งค่ะในคอลัมน์อาชญากรรมนะคะก็มีภาพข่าวของหนุ่มคนหนึ่งค่ะซิ่งรถตู้หนีตำรวจนะพุ่งชนรั้วบ้านพังะเจอไอซ์โอ้โห464กิโลสารภาพว่ารับค่าจ้างนะคะจะเอาไปแต่งงานรับค่าจ้างในการขนเนี่ยเพื่อจะเอาไปแต่งงานค่ะ464กิโลก็คือ464ล้านนะคะกิโลละ1ล้านนะคะแล้วก็ได้ค่าจ้างมาเนี่ยค่าจ้างขนเนี่ย 500,000 บอกจะเอาเงินอันนี้ไปเป็นทุนแต่งงานไม่ทันและนะคะนอกจากจะไม่ได้แต่งงานแล้วยังต้องติดคุกอีกนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นประมาณสัก6โมงเย็นนะคะตำรวจสภ.เมืองจังหวัดประจวบได้รับแจ้งบอกรถตู้ไปชนกำแพงรั้วที่หัวมุม4แยกดอนทรายนะคะในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดประจวบก็ไปตรวจสอบค่ะไปกัน3คันด้วยกันนะคะเป็นรถของตำรวจทางหลวงนะคะชุดสืบแล้วก็ตำรวจสภ.เมืองจังหวัดประจวบนะคะเจ้าหน้าที่หลายสิบนายก็ยืนรายล้อมตัวรถแล้วก็คุมตัวคนขับชื่อว่านายมินทาดาอายุ23ปีเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีดำมีฮู้ดกางเกงยีนสีดำมือเนี่ยไพล่หลังถูกใส่กุญแจมือเอาไว้ตำรวจยืนประกบขณะที่กำแพงรั้วข้างบ้านก็ถูกรถตู้สีบรอนเงินทะเบียนกรุงเทพพุ่งชนทะลุรั้วพังไป2ช่วงเสาเคราะห์ดีที่มีต้นไม้ข้างรั้วเนี่ยรับแรงกระแทกไม่อย่างนั้นน่ะตัวรถอาจจะชนไปถึงตัวอาคารได้เจ้าหน้าที่ก็เปิดประตูทั้งสองข้างปรากฏว่าเจอกระสอบหลายสิบใบแล้วในกระสอบก็บรรจุยาเสพติดเอาไว้หลายถุงสภาพรถด้านหน้าพังยับเยินเจ้าหน้าที่ต้องนำรถสไลด์เนี่ยมายกรถตู้นะคะไปตรวจสอบของกลางที่สถานีตำรวจพันตำรวจเอกประสงค์ผู้กำกับแล้วก็พันเอกประกาศรองผู้บังคับการเฉพาะกิจจงอางศึกกองกำลังสุรศรีก็ร่วมกันตรวจสอบของกลางเมื่อนำของกลางที่เป็นกระสอบออกมาจากห้องโดยสารนับได้23กระสอบแกะออกดูแต่ละกระสอบก็มีจำนวนยาเสพติดห่อละ1กิโลเนี่ย20ห่อเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ย464ห่อก็คือ464กิโลแล้วก็คือ464ล้านบาทนะคะเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดก็เปิดเผยว่าได้สืบทราบว่าคนร้ายเนี่ยรับยาจากอำเภอแม่สายเชียงรายแล้วจะเอาไปส่งที่สงขลาคือจากเหนือไปใต้เลยนะคะโดยเจ้าหน้าที่พยายามติดตามเส้นทางคนร้ายจนมาถึงตำบลบ่อนอกอำเภอเมืองจังหวัดประจวบก็ประสานตำรวจทางหลวงเนี่ยช่วยสกัดรถของคนร้ายคนร้ายเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามีคนติดตามก็พยายามทำความเร็วเหยียบหนีรถตำรวจผ่านสี่แยกจังหวัดประจวบเส้นทางหลักเข้าตัวเมืองก็บึงรถนะคะเข้าเส้นทางรองโดยไปที่แยกเกาะหลักแล้วก็เข้าสู่ถนนเกาะหลักเพื่อที่จะหลบสายตาเจ้าหน้าที่แต่เนื่องจากว่าไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วก็ไม่คุ้นชินกับเส้นทางคนร้ายก็หักเลี้ยวที่สี่แยกดอนทรายระหว่างถนนเกาะหลักตัดกับถนนสุขจิตแต่เนื่องจากมันเป็นทางโค้งไงทำให้รถน่ะเสียหลักชนเข้ากับกำแพงรั้วบ้านอย่างจังแล้วก็ถูกจับกุมได้ในที่สุดในมินทาดาคนขับรถตู้เนี่ยบอกว่ารับจ้างขนมาแล้ว2ครั้งได้ค่าจ้างครั้งละ150,000ครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่3ได้ค่าจ้าง500,000เนื่องจากเส้นทางไกลเหนือจรดใต้ต้นทางจากแม่สายตนขับรถตู้คอมมิวเตอร์ลำเลียงยาไอซ์มาในรถก็แวะพักที่ลำปางโดยเปลี่ยน ี่ยนเป็นรถตู้จากนั้นก็เดินทางลงใต้แวะค้างคืนที่ราชบุรีก่อนจะถูกจับสำหรับค่าจ้าง 500,000 ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ตนเองเตรียมไปจัดพิธีแต่งงานกับแฟนสาวเจ้าหน้าที่ปส.เขาก็เลยคุมตัวพร้อมของกลางนะคะไปที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปโอ้โหนะโชคดีจังเลยนะคะที่ตำรวจเขายึดได้เนาะ464กิโลไม่อย่างนั้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปตกถึงท้องใครทำให้บ้าให้หลอนให้เพี้ยนกันขนาดไหนยังไงนะคะภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวเนาะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกนะคะแต่ว่าก่อนตายก่อนติดคุกก็สร้างปัญหากันเยอะเลยทีเดียวค่ะบ่ายโมง46นาทีนะคะประกาศมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์080-626-4419และ087-993-4626นะคะสำหรับประกาศนะคะประกาศบอกว่าป้าสุรินทร์ทองใบอยู่ที่กาญจน์บุรีนะปลูกพริกนะคะไว้8ต้นนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีเข้าไปบอกโอ้โหดกมากๆ8ต้นนะเก็บทิ้งได้ตั้ง3กิโลสะใจยิ่งนักนะคะป้าการบอกแล้วยาเข้าดีดเนี่ยอย่าไปกลัวมันนะโทรหาป้าหรือสนุกเกอร์ได้เลยยุบพอใจกันทุกคนไม่ต้องไปจ้างตัดจ้างร่อนเก็บตังไว้ซื้อของนะคะบอกว่าป้าคนที่บอกต่อมาจากป้าสมบัติที่อยู่ไซน้อยบอกมาเยอะมากๆเอาเบอร์ไปคุยกับป้าการได้เลยของป้าสมบัติเขาไม่มีข้าวดีดเลยนะคะแล้วก็บอกว่าใช้ของป้าการดีจริงๆพริกขี้หนูตากนะคะแล้วก็เด็ดขั้วเรียบร้อยนะเซตหนึ่งก็มี2ถุงเก็บปลายทาง210บาทป้าการบอกได้คนละเซตพอนะไม่มีสารเคมีเลยทำแนวป้าการนี่แหละใครต้องการแจ้งได้อ่ะนะคะพริกขี้หนู2ถุงเก็บรวมเก็บปลายทาง210บาทนะคะได้เต็มที่จำกัดคนละถุงนะคะเอ้ยจำกัดคนละเซตหนึ่งเนี่ยมี2ถุงก็คือคนละเซต210บาทเก็บเงินปลายทางได้โทรหาประกันเลย080-626-4419และ087-993-4626นะคะจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีจะเป็นหยูกยาข้าวดีดใดๆจะเป็นพริกนะคะพริกขี้หนูตากเด็ดคั่วอะยังไงอยากได้แบบไหนโทรโลดครบจบทุกอย่างที่นี่ประกันมณีทรัพย์พันธ์นะคะเรื่องของอุบัติเหตุอีกแล้วโอ้ชนกันเละสนั่นวันไหวค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะนี่ชนกันบนทางด่วนน่ะ5คันรวดเลยรถตู้รถกระบะรถเก๋งนักท่องเที่ยวเจ็บไปไม่ทันถึงสนามบินเอ้าโอ้เดือดร้อนไปอีกนะคะชนกันหน้าย่นหลังย่นเลยค่ะเกิดอะไรยังไงกันขึ้นนะคะศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลสมุทรปราการได้รับแจ้งจากสายด่วน1669ว่ารถชนกันหลายคันบาดเจ็บกันหลายรายด้วยบนทางด่วนพิเศษกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าจากพระราม2ไปบางนาในเขตตำบลบางบางเทพารักษ์เหรอคะอำเภอเมืองสมุทรปราการตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการนะหลังรับแจ้งก็ไปตรวจสอบเนาะเมื่อไปถึงฝั่งขวานะคะช่องทางฝั่งขวารถคู่กรณีรวมกันมาเลยค่ะ5คันเป็นรถตู้3รถยนต์ส่วนบุคคล1กระบะอีก1สภาพรถหลายคันเสียหายหนักโดยเฉพาะรถตู้โดยสารนักท่องเที่ยวมีร่องรอยการเฉี่ยวการชนเสียหายทั้งด้านหน้านะคะส่วนกระบะเนี่ยถูกชนท้ายยับเยินรถยนต์นั่งก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันค่ะคือหน้าทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างก็มีนะคะย่นกันหมดเลยทีเดียวน่าจะกระแทกกันเป็นแบบโดมิโนเนาะคนเจ็บ8รายเป็นชาวอังกฤษ3รายมากับรถตู้แล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งหมดเขาเพิ่งเดินทางกลับจากการตีกอล์ฟแล้วก็กำลังจะมุ่งหน้าไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศเขา แต่ยังไม่ทันถึงสนามบินเลยนะคะชนกันซะก่อนอาการนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ3รายเนี่ยพบว่า2รายเนี่ยมีหัวแตกนะคะอีกรายหนึ่งมีแผลฉีกขาดที่ใต้คางคนเจ็บอีก5รายเจ็บไม่มากส่วนใหญ่จะจุกแน่นที่หน้าอกเจ้าหน้าที่รีบปฐมพยาบาลก่อนนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อเข้ารับการตรวจรักษานายธงชัยอายุ53คนขับกระบะบอกว่ากำลังเดินทางไปสอนเทนนิสย่านลาดกระบังพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถตู้ที่อยู่ข้างหน้าในช่องขวาเนี่ยหยุดกระทันหันทำให้รถที่ตามหลังกันมาเนี่ยก็เปิดไฟฉุกเฉินชะลอตัวตนเห็นเหตุการณ์จึงหยุดรถได้ทันพร้อมกับเปิดไฟฉุกเฉินแต่รถตู้ที่อยู่ด้านหลังตนเนี่ยขับมาด้วยความเร็วแล้วไม่ได้เบรกเลยพุ่งชนท้ายรถของตนอย่างแรงก่อนที่รถของตนก็จะถลายไปชนรถคันข้างหน้านะคะนายเจอายุ35ผู้โดยสารรถนั่งส่วนบุคคลบอกว่ากำลังจะไปฉะเชิงเทรามาถึงที่เห็นรถคันข้างหน้าเขาชะลอตัวและเปิดไฟฉุกเฉินก็เลยหยุดรถตามทันแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินเช่นกันรถของเขาอยู่อันดับที่3หลังจากหยุดรถได้สักพักไอ้คันที่ตามหลังมาหยุดไม่ทันก็ชนท้ายในมนคนอายุคนขับรถคนขับรถตู้อายุ50บอกว่ากำลังพานักท่องเที่ยวกลับจากตีกอล์ฟเพื่อไปส่งที่สนามบินเดินทางกลับประเทศพอมาถึงจุดเกิดเหตุรถด้านหน้าชะลอตัวทำให้ตนซึ่งขับตามมาในช่องทางขวาเนี่ยหยุดไม่ทันก็เลยชนนะคะเขาหยุดทันกันหมดรถตู้ไม่ทันเจ้าหน้าที่ก็เร่งให้การช่วยเหลือคนเจ็บเอาส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่การทางพิเศษก็เข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคู่กรณีออกจากช่องทางจราจรแล้วก็ประสานตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปรถตู้คันข้างหน้านะคะเบรกทันนะคะเบรกกระทันหันไม่รู้เพราะอะไรคันที่2ที่3เบรกทันที่4เบรกทันแต่คันสุดท้ายปิดท้ายด้วยรถตู้เบรกไม่ทันก็เลยชนเขาก็เลยเด้งเด้งเด้งเป็นโดมิโนไปทั้งหมด5คันด้วยกันดูสิคะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ในชั่วพริบตานะคะยังไงก็อย่าประมาทขับรถขับราระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงกระชับสัดส่วนเผาผลาญไขมันส่วนเกินบำรุงต่อมลูกหมากบรรเทาอาการปัสสาวะเล็ดนะคะพลอยสีทองกล่องสีแดงค่ะสกัดจากผักจากธัญพืชถั่วงาชาเขียวมะเขือเทศนะคะโดยเฉพาะมะเขือเทศเนี่ยสกัดอย่างเข้มข้นได้สารไลโคปีนสารตัวนี้คุมน้ำตาลคุมไขมันลดการสะสมไขมันคุมน้ำหนักแล้วยังช่วยลดการอักเสบของอวัยวะภายในชะลอการพัฒนาของเนื้องอกยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยนะคะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะสอบถามสั่งซื้อได้1กล่อง2กล่องก็เสียค่าส่งเท่ากันนะคะแต่ว่าถ้าซื้อตรงตามโปรโมชั่นก็ส่งฟรีแล้วก็มีของแถมค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะคุณๆเป็นไงบ้างคะสวัสดียามบ่ายขอให้คุณแอนและแฟนข่าวโชคดีกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณขุนก็เช่นกันโอเคแล้วยังโอเคแล้วยังคะนะหวังว่าจะโอเคนะคุณขุนนะคะคุณสมพงษ์สวัสดีค่ะคุณสมพงษ์นะคะแล้วก็คุณสมพงษ์โทรหาแอนนี่ต้องขออภัยนะคะแอนไม่ได้รับสายทางข้อความทางไลน์อะไรแอนปิดเสียงทุกอย่างหมดนะคะแอนรับสายเฉพาะทางโทรศัพท์ปกตินะคะนอกนั้นเอาไว้แบบเป็นข้อความเป็นรูปภาพเพราะแอนงงบางทีมันซ้อนกันแล้วแอนรับไม่ถูกเลยไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนถ้ามีอะไรก็โทรปกติหรือไม่ก็นะคะส่งข้อความมาก็แล้วกันค่ะคุณ NBB สวัสดีค่ะคุณนิชกรด้วยนะคะแล้วก็คุณเฮียอ้วนนะขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อเนาะตอนนี้เวลาชั่วโมงแรกใกล้จะหมดละนะคะ เดี๋ยวใครฟัง855ฟังต่อได้เลยส่วนใครฟังทาง710อด11 ลางไม่ดีแล้ว710อดเมื่อมันจะอดแล้วบ้าง711นะคะหมุนซ้ายนิดหนึ่งไปที่693เสียงอดิสรนะเดี๋ยวฟังข่าวกันต่อจนถึงบ่าย3โมงนะคะ
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2560

0: 0838668683แล้วพบกันนะครับ
1: ของใครชายใดทั้ง
2: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารพิษ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพลตำรวจเอกสำราญนำทีมเปิดปฏิบัติการจับชาวจีนหนีคดีใช้คนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยพบทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
13: อะไรดี

0: ีดสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอดมา
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอ่ะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่แล้วพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทางร้อยเพื่อคุณ
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทิชนั้นผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: ตำรวจร่วมกับกรมการปกครองปฏิบัติการจับกลุ่มชายจีนหนีคดีสวมตัวตนเป็นชาวเมียนมาเปิดบริษัทใช้คนไทยเป็นนอมินีให้ลูกชายสวมบัตรประชาชนไทยเชื่อมโยงทรัพย์สิน600ล้านบาทคุณจิตรีสายสว่างรายงานครับ

0: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นพบเป็นชายสัญชาติเมียนมาโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3แห่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครถือครองที่ดินรวม7แปลงมูลค่าประมาณ600ล้านบาทแต่ระบบจดจำใบหน้าของตม.พบว่ามีความเชื่อมโยงกับชายรายนี้กับชายสัญชาติจีนที่ชื่อเว่ยตงจึงได้ประสานทางการจีนตรวจสอบและพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวโดยผู้ต้องหาได้หลบหนีออกนอกจีนโดยระหว่างปี56ถึง59ได้เคยใช้หนังสือเดินทางของจีนเข้าออกไทยรวม14ครั้งและต่อมาในปี61จนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงตัวตนและใช้หนังสือเดินทางเมียนมาเดินทางเข้าออกไทยรวม48ครั้งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้พบตัวกับนายดนซึ่งเป็นบุตรชายได้แสดงบัตรประชาชนไทยปัจจุบันอายุ19ปีเศษและได้แสดงสูติบัตรระบุมารดาว่าชื่อนางสาวนาฟ้าบิดาชื่อนายจูเกิดที่โรงพยาบาลแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ชุดจับกุมจึงได้ประสานตรวจสอบและพบว่าลายนิ้วมือในฐานข้อมูลกรมการปกครองนั้นระบุว่ายื่นขอมีบัตรครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมปี66ออกให้โดยปลัดอำเภอเชียงดาวที่ถูกจับกุมไปก่อนนี้เนื่องจากร่วมขบวนการช่วยเหลือคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประชาชนไทยข้อมูลลายนิ้วมือยังไปตรงกับนายจี้อายุ17ปีสัญชาติจีนที่ใช้หนังสือเดินทางจีนเข้าออกไทยรวม2ครั้งจึงถือเป็นการทำผิดตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว2พ่อลูกส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระทุ่มแบนดำเนินคดีนอกจากนี้ยังได้เชิญตัวนางสาวนาฝามันดาคนไทยตามที่ระบุในทะเบียนราษฎรมาตรวจเก็บ DNA โดยหากมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: สุชาติสั่งเร่งเยียวยาครอบครัวหัวหน้าอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เตรียมจ่ายเงินเยียวยา1ล้านบาทพร้อมแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีนายพนอพระพิมลอายุ58ปีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดานและอาสาสมัครชุดเฝ้าระวังช้างป่าถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่าให้ออกจากพื้นที่ชุมชนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ 18:30 นพร้อมระบุว่าผู้ชีวิตคือกำลังสำคัญและเป็นผู้เสียสละที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
4: เป็นอะไรหน้าบูดเชียว
5: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังโทรมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่โน่ทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
4: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
5: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่โน่ไหนๆของพี่มันแตกต่างยังไง
4: อาหารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับไลฟ์07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
5: มีหน้าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
4: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับไลฟ์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
5: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับไลน์07นะสิคะพี
4: ่โอ้ยของเขาสั่งง่ายแค่โทร
3: 0894780889
4: บลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
5: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
3: 0894780889
5: ใช้คู่กับไลน์07นะคะ
6: จะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหม
3: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการปลูกง่ายขายเป็นเจอกันเป็นประจำที่นี่ของวสป.711จังหวัดลพบุรีค่ะ14นาฬิกาโดยประมาณใครที่หมุนขึ้นมาเจอสุกัญญาอย่าเพิ่งหมุนขึ้นหนี อยู่คุยกันก่อนในเรื่องราวของการเกษตรนะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังในเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการกับ Rumino Line 07 Impact แล้วก็ Lamut ฟ้าเขียวพร้อมด้วยคาเลนนะกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งสึนามิค่ะในเรื่องราวของการปรับโครงสร้างดินแก้ปัญหาพืชผักยืนตายต้นโน้เมื่อวานก่อนเนี้ยหรือเมื่อวานเว้ยป้าแหววโทรมาใช่ไหมสุกัญญาก็รับสายไม่ทันนะคะเมื่อวานนี้หรือเมื่อวานก่อนนี่แหละนะสุกัญญาก็นะคะเออนะคะจำบ่ได้นะคะก็มีหลายสายโทรเข้ามาเนาะพูดคุยกันในเรื่องราวของการเกษตรค่ะพอดีป้าแหววโทรมาสุกัญญาติดภารกิจนะคะก็เลยรับไม่ทันต้องขออภัยป้าแหววด้วยก็เป็นกำลังใจสำหรับทุกบ้านในเรื่องราวของการเกษตรขอบคุณทุกกำลังใจที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันอย่างต่อเนื่องค่ะโทรศัพท์ได้เลยใครมีปัญหาในเรื่องราวของการเกษตรพูดคุยกับคุณเจ้าไก่ของเรา0894780889ค่ะ0894780889วันนี้บรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเงียบหายกันช่วงบ่ายลุ้นกันระทึกละมั้งเนี่ยปั่นเนี้ยเนาะเออเช้าก็ปกติแต่บ่ายมาใจสั่นระรัวนะคะวันนี้เนาะหลากหลายพื้นที่นะคะก็รอลุ้นในเรื่องราวของโชคนะคะก็ขอให้ทุกบ้านมีความสุขให้โชคดีนะคะให้โชคดีกันทุกบ้านเลยนะวันนี้นะเออสุกัญญาก็ทำงานเพลินนะคะไม่ได้เก็บแต้มเลยวันนี้นะสวัสดีจ้า
7: สวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็ดเดิมครับนี่ร้อนครับแดดจ้าเลย
3: ยื้อที่นี่ก็ร้อนเหมือนจะไ
7: ก่โอ้ยแต่มันตกมาเกือบทุกวันเลยคุณสุกัญญา
3: สุกัญญา
7: เมื่อวานก็ตกครับ
3: ตกทุกวันไหมมีเมื่อวานนะเพิ่งตกเมื่อวานเองนอกนั้นหายไปยาวเลย
7: ครับก็หลายพื้นที่ก็ยังเจอตกฟ้าฝนอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับ
3: ค่ะ
7: ไม่รู้จะตกทิ้งทัวร์หรือว่าจะตกต่อเนื่องอ
3: ่
7: ะ
3: ไกลหรือยังล่ะ
7: ใกล้เข้าหนาวเหรอ
3: เออ
7: โอ้เขายังไม่ประกาศนี่ครับ
3: ก็ยังแต่ไม่ต้องรอเขาก็ได้เราก็ดูได
7: ้เออครับแต่มีหลายที่ที่ไม่ตกนะอย่างเมื่อวันก่อนป้าสมฤทธิ์ตากฟ้าก็โทรมาสั่งสั่งยาไปก็คุยกันถามสารลุกตกดิบป้าบอกโอ้โหตัวไก่ข้าวโพดตายแย่หมดแล้ว
3: ฝนไม่ตก
7: ไม่ตกเลยอ่ะสุกัญญาน
3: ี่ตอนนี้มีเกษตรกรที่อ่างทองถามดิฉันเหมือนกัน
7: ครับ
3: ว่าสุกัญญาเอ้ยน้ำท่ามันจะเป็นยังไงจะลงข้าวดีไหมเนี่ยจะทำต่อดีไหมก็กลัวน้ำไม่มีเขาว่างั้น
7: อุ้ยอ่างทองยังกลัวน้ำไม่มีเหรอ
3: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสุกัญญาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าจริงๆแต่น้ำไม่ค่อยมีที่เขื่อนนะ
7: เอาเหรอ
3: เออ
7: ก็ติดตามทางกรมอุตุแล้วก็ลองถามผู้นำท้องที่ดูเพราะว่าพวกนี้เขาก็จะต้องแจ้งนะ
3: ใช่เขามีประชุมมาเนาะเขาเราไม่ได้ไปประชุมกับเขาอะนะ
7: ใช่ครับผมครับก็ขอบคุณทุกท่านเหมือนเดิมคุณสุกัญญาโอ้ตรงนี้ลุงสุแลแกก็โอ้สั่งให้เพื่อนบ้านเยอะแยะเลยที่เดินบางนางบวชสุพรรณบุรี
3: ขอบคุณคุณลุงสุแลนะคะเป็นกระบอกเสียงสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไปให้เกษตรกรที่นั่นใช้กันเยอะเลยตอนนี้เนาะ
7: สั่งตัวคาเลนไปครับผมก็ถามว่าเป็นไงบ้างลุงเนี่ยดูลุงเดี๋ยวคุยในรายการด้วยกันไหมบอกเออถ้าว่างเดี๋ยวจะคุยด้วยแต่ตอนนี้งานเยอะค
3: ือ
7: ฟังนะคุณสุกัญญา
3: ไม่มีเวลาพูดคุยกับสุกัญญาเลยเหรอ
7: วันนี้ก็ต้องไปตีดินตีเทือกหรือยังไงนี่แหละ
3: โอ้ไม่ว่ากันงั้นไม่กวนเนาะคุณลุงงานเยอะ
7: จะถามว่ามันเป็นยังไงเขาบอกว่า อ๋อเพื่อนบ้านเขาก็เพิ่งสั่งไปใช้ผมก็บอกไม่ของลุงที่สั่งไปใช้มันเป็นยังไงแกก็บอกว่าก็เบาไปเยอะมันก็เหลืออยู่เป็นบางจุดแต่ก็ช่วยได้เยอะแหละ
8: ค่ะ
7: แกก็สั่งไปใช้เองด้วยก็เพื่อนบ้านก็ฝากสั่งหลายท่านเลยก็ขอบคุณมาก
8: ๆคนเรามันก็ต้องใช้เองก่อนถ้าใช้เองดีแล้วก็บอกต่อๆคนนู้นคนนี้เห็นก็อยากได้เนาะ
7: ผมว่าก็คงเห็นในนาและคุณสุวรรณยาครับ
8: เออใช่แล้วก็
7: นาไม่ได้อยู่ไกลบ้านมากนะ
8: อืมอุ้ยเขาขี่ไปดูกันได้อยู่ใกล้ๆกันนะเขาเห็นกันหมดแล้วใช้อะไรอ่ะ
7: อ
8: ้
7: าวใช่ครับแต่บางท่านนาอยู่ไกลบ้านมากนะคุณสุวรรณยาผมมีคุณนาท่านหนึ่งบ้านเขาอยู่น่าจะบางใหญ่แต่เขาไปทำนาที่บางไฟ
8: อ้าวทำไมไปทำไกลจัง
7: ก็น่าจะมีที่มีทางอยู่ที่นั่นมั้ง
8: ได้เมียไกลเนาะ
7: จะมีบ้านใหญ่บ้าน
8: อย่าพูดไม่ใช่เราอะ
7: ไม่ใช่อะ
8: ไม่ใช่เขาอาจจะแบบ
7: บ้านมีที่ให้เช่าตรงนั้น
8: ไม่บางทีก็บ้านคุณลุงก็อาจจะอยู่ที่แต่บ้านคุณป้าก็อยู่อีกที่นึงเออ
7: ก็คนรู้จักญาติน้องก็บอกต่อกันไปว่าเอ้ยตรงนี้ไม่มีใครทำแกมาทำไหมก็เลยอยู่ไกลบ้านหน่อย
8: งี้ต้องไปนอนเฝ้าสิเวลาไปทำอะ
7: ก็คงไปกลับมั้ง
8: คุณสุวรรณยาเน
7: า
8: ะ
7: ครับหลายท่านก็จะเป็นอย่างนี้นะ
8: จ้า
7: โอ้ช่วง 2-3 วันนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้สั่งไปครบแก๊งเยอะมากเลยนะคุณสุวรรณยาไม่รู้ว่าอยากได้เสื้อหรืออย่างไร
8: เอาเถอะไหนๆก็สั่งแล้วอ่ะเสื้อมันเป็นตัวแถมชุดใหญ่1ชุดเราก็แจกอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเป็นฉันก็ใส่ชุดใหญ่แล้วจะได้เสื้ออ
7: ่าใช่เพราะว่าหลายๆท่านก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วไง
8: ค่ะใช่ยิ่งใช้เป็นประจำเนี่ยเพราะว่าเหลือแล้วมันเกิดไม่ได้เสียหายอะไรมันยังเก็บไว้ใช้ได้อ่ะ
7: ครับช่วงนี้ขอบคุณป้าสำเนียงมากป้าสำเนียงที่ลพบุรีนะคุณสมบัติโอ้แกสั่งดุดันมากเลย
8: สวัสดีทักทายคุณป้าสำเนียงด้วยนะคะให้ดำให้รวยนะคะสั่งทุกวันเลยเหรอ
7: สั่งไม่พักเลย
8: ไม่ต้องพักป้ายิงให้เป็นนี่เลยปืนใหญ่ไปเลยอย่าได้ให้แพ้ใครอย่าให้แพ้จังหวัดอื่นไม่ได้นะ
7: เมื่อวานแกก็โทรมาสั่งบอกเอาชุดใหญ
8: ่ค่ะ
7: เอาชุดใหญ่ครบเลยนะ
8: เออ
7: คนเล็กกดเล็กไม่เอานะ
8: ไม่เอาไม่เอาขวดใหญ่นะ
7: มันไม่พอมือ
8: ไอ้นี่อยากไปเจอป้าสำเนียงจังเลยอยู่ตรงไหนของลพบุรีเนี่ย
7: ผมก็จำอำเภอไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลนะ
8: ฉันเพิ่งพาใส่คุณไม่ได้เลยเนี่ย
7: ติดกับพระนครศรีอยุธยาเนี่ยแหละมั้งผมหรือว่ายังไงวะผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวไปดูให้
8: ลพบุรีไปติดอะไรอยุธยาเนี่ยคุณก็มาแล้ว
7: เอ้าทางนู้นก็ติดนะคุณสุวรรณยามันมีรอยติดอยู่นะเดี๋ยวดูให้ว่าอำเภออะไรผมก็จำไม่ได้
8: ได้ขอบพระคุณนะคะที่จะไปดูให
7: ้แล้วแกก็บอกอย่าลืมป้าลืมเอาคาเลนมาให้ด้วยอีก6-2
8: อ๋อป้าเอาคาเลนไปใช้ด้วย
7: แกก็จะถามเป็นประจำนะคุณสุวรรณยาเพราะว่าแกก็จะถามยอดประมาณกี่บาทเงี้ย
8: โอ้มันก็ต้องถามแล้วเว้ยตังในกระเป๋านอจะได้รู้ว่าพอจ่ายหรือเปล่าอ่ะ
7: จริงๆป้าแกตังเยอะแต่แกจะฝากเพื่อนบ้านไงฝากเขารับของให้อะไรอย่างเงี้ย
8: อ๋อจะได้บอกเพื่อนบ้านว่าเออเท่านี้เท่านั้นก็จะเอาตังไปฝากเขา
7: ใช่ก็อาจจะโทรหาป้าแหละก็บอกว่าไปฝากไว้ร้านค้าหน้าซอยน้อย
8: เออเออ
7: ตังให้เขาเลย
8: มาอยู่ทุ่งอยู่ท่าแล้วไม่ได้อยู่บ้านหรอกฝากไว้เลยตังวางไว้แล้ว
7: ใช่ครับหลายๆท่านก็เป็นอย่างนี้นะที่หลายๆท่านสั่งก็เป็นอย่างนี้คุณสุกัญญาบางทีบ้านหายากเข้าลึกอย่างเงี้ยก็จะบอกเอาไปเจอกันร้านค้าหน้าซอยร้านค้า
8: ได้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านหรอกเดี๋ยวไอ้แดงกัดไอ้แดงไอ้ด่างดุว่ะ
7: ดุใช่ไหม
8: ดุไม่ได้เลย
7: เออนั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆสำหรับทุกท่านนะลุงชวนที่บางเลนวันนี้ก็สั่งไปใช้คุณสุวรรณยาแกก็หายเงียบไปนานสงสัยจะพักผ่อนครับบางท่านก็สั่งไปฉีดกับนาข้าวบางท่านก็พืชผักนะแล้ววันก่อนง้อก็ส่งโอ้โหอู่ง้อช่วงนี้ง้อรับทรัพย์แล้วคุณสุวรรณยา
8: โอ้ให้ร่ำรวยนะง้อ
7: ง้ออยู่ปากน้ำเดิมบางเหมือนกันสุพรรณบุรี ครับมันก่อนส่งลูกมาละมาให้ผมบอกพี
8: ่ทำไม
7: อะไรเงาะ
8: เรียกฉันตกใจอ่ะเงาะ
7: ไม่มาเล่าผมลูกมันใหญ่ยังนะก็ดูแลดีลูกมันก็ใหญ่นี
8: ่ได้
7: ปลดไปบ้างก็จะใหญ่แต่เขาก็ตัดได้เยอะมากนะคุณจ๋าเขาปลูกประมาณ500ต้นตัดได้
8: 400
7: กิโลนะเกือบ500โลอ่ะ
8: โอ้ไปขาย
7: ล
8: ู
7: กใหญ่มากก็มีเห็นมีแวบๆก็จะมีถั่วด้วยหรือเปล่าแล้วก็มีคะน้าฮ่องกงด้วยนะปลูกตามป้าแหววแล้วนะ
8: เลี้ยงแบบป้าแหววเนี่ย
7: ว่าพ่อค้าก็ให้ปลูกมั้ง
8: อ๋อเออมีคนรับก็ปลูกให้เขา
7: แล้วก็งอเขาก็ไม่เคยปลูกเขาก็ตกใจคุณสุจาเขาก็สั่งเมล็ดพันธุ์ที่ผมไปเขาก็โทรมาหาผมตอนนั้นนะพี่ผมบอกอะไรอีกเลยงอพี่ทำไมคะน้ามันมีหงอนนะมันมีหงอนบนใบอ่ะถูกปะเนี่ยมันใช้ได้ปะเนี่ยมันขายได้ไหมเนี่ยพี
8: ่
7: ผมก็บอกอ๋อมันจะมีอยู่สองสายพันธุ์เล่าให้ฟังแล้วกันสำหรับท่านที่ฟังรายการเนาะ
8: จ้า
7: คณะฮ่องกงเนี่ยมันจะมีแบบฮ่องกงแบบใบเรียบ
8: ๆ
7: ข้างบนไม่มีแบบหงอนขึ้นมาเหมือนเห็ดเนี่ยไม่
8: ม
7: ีอันนั้นก็ที่นครสวรรค์จะปลูกแบบนั้นนะคุณสุพัญญา
8: ค่ะ
7: แล้วถ้ามาโซนภาคกลางทางเนี้ยทางนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมมันจะเป็นคณะฮ่องกงเห็ดหอมเขาเรียกคณะฮ่องกงเห็ดหอมมันจะมีหงอนข้างบนใบคล้ายเห็ดเนี่ยแหละ
8: ค่ะ
7: อยู่บนใบฉะนั้นก็มันขายได้เหมือนกันแต่ว่าบางพื้นที่เขาอาจจะชอบใบเรียบๆไม่มีหงอนอย่างเงี้ยแต่ทางโซนภาคกลางตอนล่างเนี่ยชอบมีหงอนคุณปัญญาชอบมีแบบเหมือนเห็ดขึ้นเลยนะ
8: หงอนก็ไม่หงอนอะไรมันอร่อยไม่เหมือนกันไง
7: เหมือนกันถามป้าแววดิป้าแหววบอกขายดิบขายดีไม่พอจะขาย
8: ป้าแหววปลูกมีหงอนหรือไม่มีหงอนวะน่ะ
7: มี
8: ป้าแหววต้องเอาแบบไม่มีหงอนไปปลูกมึงแล้วนะ
7: ป้าแหววบอกไม่ได้ไอ้มีหงอนไอ้มีหงอนนี่แหละมันผิดแตกต่างจากเพื่อนเขามีแต่คนว่าเฮ้ยคณะอะไรของแกวะอย่างเงี้ยจะงอเขาก็ถามมาก็เป็นเรื่องที่ดีนะคุณกุญญาบางทีเราไม่รู้อะไม่รู้เราก็อธิบายไปของพวกอ๋อมันเป็นแบบปกติของมันก็ไม่ต้องไปตกใจนี่ว่าเมื่อวานเขาก็ตัดขายแล้วนะคือสัญญาต
8: ้
7: นก
8: ็
7: ขวบใหญ่นะไม่รู้จะส่งให้คุณสัญญาไปกินหรือเปล่านะ
8: โถไม่มีใครนึกถึงหรอกอย่างนี้แน่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีค่าม
7: ีว
8: ัน
7: นี้ก็ต้องจ่ายค่าหวยนะ
8: ไม่ได้ซื้อจ้ะ
7: รอดไป
8: รอดไปฉันอะแต่ถ้าวันนี้ใครถูกก็นี่แต่ถ้าวันนี้ใครซื้อก็ขอให้ถูกทุกคนนะ
7: ผมก็สังหรณ์ใจว่าผมไอ้คุณน็อตเขาจะโทรหาผมอย่างนั้นคุณสุกัญญา
8: สาธุถ้าคุณน็อตโทรหาแล้วยายลืมเด้อมารู้จักกันนะสัญญานะ
7: หลายด้านบอกกูก็จองคิวแล้วมึงจะมาแซงคิวอีก
8: ท่านน็อตโทรหาอะไรลืมโทรหากันนะ
7: เออครับถึงไหนแล้วกลับมาของเราก่อน
8: นี่ไงถึงคณะนี่แหละเออ
7: คณะเนี่ยก็เอาบูมิโนลายศูนย์เศษฝาเขียวฝาแดงไปฉีดได้นะทุกคนนะ
8: ใช่เพราะว่า
7: ช่วยให้โตไวน้ำหนักดี
8: ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยสามารถใช้ดีกับทุกพืชนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เหอะบอกเลยมันจะไปช่วยเสริมในเรื่องราวของเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำหนักเอ่ยตัวผิวเนื้อเอ่ยรสชาติเอ่ยมันได้หมดอ่ะ
7: ใช่ครับก็มันใช้ได้กับทุกพืชอย่างที่เราเน้นย้ำกันเป็นประจำนะ
8: ค่ะ
7: เมื่อวานก็มีน้องสุดารัตน์นะปกติเขาก็สั่งไปใช้ฉีดนาฉีดโอพวกนี้แหละแล
8: ้
7: วรอบนี้เขาสั่งในแชทผมมาผมก็ดูข้อมูลอ๋อก็เคยใช้อยู่เขาก็จะเอาไปใช้กับกระเจี๊ยบเขียวมากคุณสุกัญญาครับก็ใช้ดีนะแล้วคำถามสุดท้ายที่ถามผมมาวันนี้บอกพี่เอาไปฉีดกระจับได้ไหมอ๋อแถวสุพรรณบุรีเขาทำกระจับคุณสุกัญญาเคยเห็นไหม
8: เขาควาย
7: เออนั่นแหละ
8: อร่อยอร่อยกระจับ
7: โอ้โหแกะโคตรยาก
8: วิใช้ดีนะกระจับอ่ะขอบอกเลยจากกระจับเล็กๆจะกลายเป็นกระจายใหญ่มาก
7: ครับผมแมวก็ใช้ได้นะอ้อไม่ใช่สมหวังก็ใช้ได
8: ้เออสมหวังก็ใช้ดีหรือที่เรียกง่ายๆก็ โอ๊ยไม่อยากจะพูดในวันนี้หวยออก
7: ทำไมอ่ะ
8: กลัวคุณแห้ว
7: ตกหวังอ่ะสมหวังไงคร
8: ับเออให้สมหวังให้สมหวังให้น็อตโทรหานะ
7: ก็หลากหลายพืชที่เรามีหลายๆท่านสั่งไปใช้เนี่ยกระท่อมเนี่ยหลายท่านเข้าไปฉีดอยู่นะ
8: กระทงกระท่อมได้หมดแน่ทุกคนจ้า
7: แต่ต้องปลูกแบบถูกกฎหมายนะ
8: ต้องใช่ถูกกฎหมายนะ
7: เออต้องให้มันถูกกฎหมายด้วยครับ
8: ปลูกอะไรได้หมดเนี่ยกระถินเอ้ยกระเจี๊ยบเอ้ยกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวอู้เอาเหอะสนุกสนุกเนี่ยเดี๋ยวฉีดได้หมดเนี่ยแม้กระทั่งผักบุ้ง
7: ใช่เดี๋ยวนี้ก็มีกระเจี๊ยบใบขายด้วยนะคุณสุพัน
8: ธ์ใช่ใช่กระเจี๊ยบใบที่เอามากินกับหมูอ่ะ
7: อืมครับอาจจะเป็นจริงๆแล้วเป็นแบบพืชที่ประเทศเพื่อนบ้านที่เขาเข้ามาทำงานในไทยเขาชอบกินแต่ตอนนี้เหมือนคนไทยก็จะกินตามไปด้วยแหละพอปลูกแล้วก็ลองกินดูอะไรคุณสุพันธ์
8: กับบ้านเราอ่ะส่วนมากได้อะไรกินได้ก็กินหมดแหละ
7: ใช่ไหม
8: ใช
7: ่อะไรที่มันกินไปแล้วไม่มีผลกระทบกับร่างกายเราอ่ะ
8: กินได้หมด
7: ใช่แต่เห็ดเหิดระวังนะเห็ดนี่มีทั้ง
8: เห็ดมีพิษ
7: ได้แล้วกินไม่ได้นะ
8: เออมีทั้งเห็ดมีพิษเห็ดไม่มีพิษก็ต้องดูดีๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันคล้ายกันนะสุญญาถึงไม่ค่อยชอบกินเห็ดแปลกๆอ่ะเพราะว่ากลัวบางทีอ่ะ
7: ใช่ป่ะ
8: ใช่
7: เห็นทางข่าวทางภาคอีสานเขาก็ออกจะออกบ่อยเหมือนกันนะที่ว่าหาเห็ดแล้วก็เอามากินแล้วก็
8: เสียชีวิตใช่เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคุณผู้ฟังนะการกินเนี่ยก็ต้องดูดีๆแต่ส่วนมากแล้วคนถ้าไม่เคยซ่าน่ะก็ไม่ค่อยมีใครกินแต่ถ้าเกิดว่าอย่างพืชผักที่เราเคยกันน่ะส่วนมากก็จะกินกับขายดีกันนะ
7: ใช่อะไรที่เราไม่เคยกินนะครับถ้าไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยให้เพื่อนมากินก่อนครับแล้วก็ดูมัน
8: ว่ามันเป็นอะไรไหม
7: ใช
8: ่
7: ใช่
8: ถ้ามันไม่เป็นอะไรแล้วเราก็กินตามมัน
7: แต่เราไปด้วยกันใช่ไหม
8: เออ
7: กินก่อนดิเออแต่ทำไมเป็นไรเดี๋ยวข้ากินตาม
8: แต่ถ้าเกิดใครไปไหนกับสุกัญญานะ
7: ครับ
8: ให้สุกัญญากินก่อน
7: ครับผม
8: เพราะสุกัญญาขับรถไม่เป็น
7: ทำไมอ่ะ
8: คนข้างๆขับรถเป็นไงก็จะได้พาเราไปโรงพยาบาลทันไง
7: อ
8: ๋
7: ออ
8: ้
7: าวจะไปทันไว้ล่ะ
8: ทันดิ
7: เออครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาผักในตลาดสี่มุมเมืองกันโอ้โหเมื่อวานฝนตกหนักมากคุณสุกัญญาตลาดมันเงียบๆอยู่แล้วเจอฝนเขาไปอีกนิดพ่อค้าแม่ค้านี่เดินทางกันลำบากนะจากจังหวัดเข้ามาขายก็ลำบากอีกจากต่างจังหวัดเข้ามาซื้อก็ลำบากเหมือนกันเพื่อจะออกไปขายในพื้นที่ที่แต่ละพื้นที่ที่เขาบริโภคนะก็ทำให้ราคาผักหลายชนิดนี่ราคาลงเยอะเลยกว่าครับผลพวงจากเมื่อวานก็มาถึงวันนี้เหมือนกันครับราคาก็ขยับลงหลายตัวนะครับเริ่มจากผักใบเบอร์สวยนะครับวันนี้12บาทครับกวางตุ้งนะครับก็ราคาดีนะกวางตุ้งเพิ่งมาดีวัน2วันเนี่ยรู้สึกว่า
8: ใช่2วันนี้ดีมากเลย14 16 12อยู่เงี้ย
7: ครับขึ้นใช่นะครับ40ถึง50คะน้า12บาทคะน้ายอด15บาทผักกาดหอม25บาทผักบุ้งจีน10บาทใบกระเพราแมงลักโหระพาวันนี้15ถึง20นะครับต้นหอม50บาทผักชีไทย90บาทผักชีลาว35บาทประกาศข่าวลุย15บาทกะหล่ำปลี7บาทก็เป็นราคาผักใบเบอร์สวยมาดูผักลูกเบอร์สวยกันบ้างนะครับแตงกวา12ถึง15บาทแตงร้าน10บาทแตงไทยอ่อน12ถึง15บาทถั่วฝักยาว30บาทมะเขือปลอดนะครับ10ถึง15บาทมะเขือยาวกระเทากันมะระจีน18บาทมะละกอดิบ13บาทนะครับมะเขือเทศสีดา24บาทพริกขี้หนูวันนี้36บาทขี้หนูสวนกับกะเหรี่ยง90ถึง100บาทยำแดงยำเขียว35ถึง38บาทพริกเหลือง70บาทบวบเหลี่ยม14บาทฟักเขียวอ่อน11บาทมะเขือพวง40บาทก็เป็นราคาผักในตลาด4มุมเมืองสำหรับวันนี้นะครับปลูกอะไรก็ต้องพยายามดูแลดีๆคุณสุกัญญาช่วงรอยต่อของอากาศแบบนี้บางทีราคามันถูกจริงนะครับแต่ปัญหามันเริ่มเกิดพอปัญหามันเริ่มเกิดเนี่ยราคามันก็อาจจะขยับขึ้นเราก็พยายามหมั่นสังเกตพืชของเราว่ามันผิดปกติไหมมันเป็นโรคอะไรไหมหรือว่าตูพืชนะครับมาเข้ากวนพืชที่เราปลูกไหมพวกนี้เราก็ ฉีดป้องกันไว้ยิ่งวันนี้หลายๆพื้นที่ฟ้าเปิดนะคุณสุพันธ์ยาพยายามฉีดยาป้องกันไว้หรือว่าเอาแก๊งหนูทำได้ฉีดก็จะช่วยให้การเจริญเติบโตความแข็งแรงเนี่ยดีขึ้นครับก็พร้อมที่จะติดผลผลิตรอบใหม่หรือว่าติดอยู่แล้วก็ได้น้ำหนักลูกก็จะสวยฝักก็จะสวยกว่าเดิมนะครับก็ลองดูช่วงท้ายเดี๋ยวให้คุณสุพันธ์ยาย้ำเบอร์โทรคุณสุพันธ์ยาบอกท่านผู้ฟังโจทย์ไม่ค่อยทันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคุณสุกัญญา
8: ค่ะ
7: วันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญาและท่านผู้ฟังมากนะครับที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจ้าไก่ค่ะให้โชคดีทุกบ้านนะสำหรับวันนี้นะหลายๆคนนะคะก็รอในเรื่องราวของการลุ้นโชคกันนะคุณผู้ฟังค่ะ0894780889จดเบอร์นะสำหรับใครไม่ทันช่วงต้นรายการ0894780889ขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะมีหลายบ้านเลยนะคะโทรมาพูดคุยกันเนาะบางคนยังไม่เคยได้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ในเรื่องราวของบรูมิโนไลน์07 Impact แล้วก็ลำมุดฝาเขียวพร้อมด้วยคาเลนกับการแช่ย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งไม่ต้องไปจุดฟืนจุดฟางเกี่ยวข้าวเสร็จแช่น้ำแช่ไปเลยนะคะไม่ต้องไปผสมอะไรผสมน้ำเปล่าฉีดพ่นแช่ลงในนาเลยนะประมาณ 7-8 วันหรือใครจะหมักไว้สัก10วันก็ได้แช่ไปเหอะนะคุณผู้ฟังเนาะก็ช่วยแก้ปัญหาได้หลากหลายรูปแบบนะคะและยังช่วยบำรุงดินนะคะสึนามินะคะก็มีหลายท่านหลายคนสั่งไปใช้กันเยอะนะสำหรับสึนามิยิ่งช่วงนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดโอ้โหทำให้พืชผักเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะไปยังไงดีชีวิตนะคะเดี๋ยวก็ยืนตายต้นกันมั่งนะคะบางคนก็เฉานะคะไม่ค่อยจะได้ผลผลิตนะคุณผู้ฟังนะก็เอาสึนามิไปใช้นะคะมีทั้งชุดเล็กแล้วก็ชุดใหญ่สอบถามคุณเจ้าไก่กันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่สุกัญญาให้ไว้จดอีกรอบนึงค่ะ0894780889ค่ะ0894780889วันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกบ้านมีความสุขและร่ำรวยกันนะสวัสดีค่ะ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ช็อปปี้ชื่อของเพลงจบไปเพราะขอบคุณที่เธอเข้าใจเป็นบทเพลงเพราะอีกบทเพลงหนึ่งนะครับที่ค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดผลิตเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเพราะช้าๆซึ้งๆครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังคราวนี้เราก็กลับมาฟังเรื่องราวของข่าวกันบ้างครับแต่ข่าวในช่วงนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของการนำเสนอข่าวจากหน้าจอทีวีวันนี้มาพูดถึงเรื่องนอมินีในภูเก็ตเกือบหมื่นคนครับจับตาถอนสัญชาติโยเซฟอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าไม่ใช่ถอนสัญชาติโยเซฟเฉยๆครับมันต้องลงโทษไอ้คนที่ให้สัญชาติด้วยใครเป็นผู้ให้สัญชาติเขาก็ต้องกระทรวงมหาดไทยและใครเป็นกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้นเขาเป็นคนไทยเขาถึงได้กว้านซื้อที่ดินของประเทศไทยเพราะเขาเป็นคนไทยเขามีสิทธิ์ก็ไม่ต้องเอานอมินีมาซื้อเลยเขาซื้อเองเพราะอะไรเพราะชื่อในทะเบียนบัตรประชาชนเขาเป็นคนไทยตอนนี้เขาต้องเช็คแล้วอ่ะอิสราเอลหรือยิวเนี่ยบินจากเทอาวิฟเมืองที่กำลังระสับระสายเกี่ยวกับสงครามเพจดังก็แฉว่าย่องขุดศพสุสานที่ฉะเชิงเซาบางคราตีสี่ทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมต้องหลบซ่อนแล้วห้ามนักข่าวถ่ายด้วยนี่แหละครับเขาอภิสิทธิ์ขนาดนี้ผืนแผ่นดินไทยเรานะครับเราจะทำอะไรไม่ได้เขาบอกมันเป็นกฎของเขาเห็นไหมเห็นไหมครับครับกำนันผู้ใหญ่บ้านใบกินไปหมดห้ามถ่ายรูปของเขาโดยเด็ดขาดแล้วเขาย้ายศพตอนตีสี่เพื่ออะไรแล้วไม่รู้ว่าศพหมดหรือไม่หมดเก็บหมดหรือไม่หมดแต่เชื่อว่าหมดเพราะหลังจากที่เขาไปแล้วคนไทยเรานะครับโดยเฉพาะท่านมท.2ท่านพลรพีวันสวนชวีท่านโทษพูดอย่างแบบวัยรุ่นเลยคือกัดไม่ปล่อยเพราะท่านเจอกับตัวท่านเองเดินเข้าไปในสะบงสะบัดอะไรของเขาเนี่ยคุณเป็นคนไทยหรือเป็นอิสราเอลเนี่ยมาเดินเพื่ออะไรอ้าวเห็นไหมครับที่นี่ดินแดนของอิสราเอลนั่นขนาดนั้นเลยนะท่านเจอกับตัวท่านเองเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าท่านกัดไม่ปล่อยกับอิสราเอลที่จะหลั่งไหลเข้ามาไทยตอนนี้ยอดมัน700,000แล้วจะหลั่งไหลเข้ามาอีกมากมายเขารู้ว่ายังไงก็แพ้สงครามต่อให้ลูกพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอยู่ข้างอิหร่านก็ไม่เคยยอมแพ้ครับก็จะลบก็คือลบกันว่ากันครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเรื่องราวของประเด็นข่าวนี้นะครับ
1: หมื่นค่ะจับตาถอนสัญชาติโยเซฟเช็คยิวบินเทลอวิฟมาไทยเพจดังแฉย่องขุดศพสุสานตอนตีสี่ค่ะโทรพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ตรวจสอบสุสานชาวยิวบางคร้ามีผู้ถือหุ้นบริษัทการชาบัตรจำกัดคาดเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทย3คนค่ะเป็นเจ้าของบริษัทและอาจมีความเชื่อมโยงกับชาบัตรภูเก็ตนั้นทั้งนี้เมื่อวันที่14กันยายนค่ะนายรอมฎอนฮายีอาแวร์ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยภายหลังมีประเด็นดังกล่าวค่ะโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดโดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องที่ดินการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรวมถึงการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์และการค้าขายนอกจากนี้ค่ะยังตรวจสอบเส้นทางและก็ข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่ามีบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีข้อมูลซ้ำซ้อนกับกรณีที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบในจังหวัดอื่นหรือไม่ผู้ว่าได้กำชับให้ตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์เพื่อให้คำตอบกับพี่น้องประชาชนค่ะโดยนายรอมฎอนค่ะกล่าวว่าการตรวจสอบและการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและทุกฝ่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดขณะเดียวกันค่ะในประเด็นการเดินทางเข้ามาของชาวอิสราเอลเพื่อร่วมกิจกรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวยิวจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเช่นเดียวกันโดยมีการขอรายชื่อผู้โดยสารจากเที่ยวบินที่เดินทางมาจากกรุงเทอาวีฟและอิสราเอลเพื่อนำมาตรวจสอบประกอบกับข้อมูลด้านอื่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตระบุว่าจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถตอบได้ว่าบุคคลที่เดินทางมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือสถานประกอบการในพื้นที่หรือไม่สำหรับกรณีความเชื่อมโยงของผู้ถือหุ้นและสถานประกอบการขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก่อนที่จะสรุปถึงความสัมพันธ์หรือการกระทำใดๆค่ะล่าสุดวันนี้15กันยายนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์การรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายพลพีเกี่ยวกับการสร้างสุสานของชาวต่างชาติซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าบริษัทสร้างสุสานมีผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ก่อตั้งบริษัท3คนเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ซึ่งคาดว่าจะเกี่ยวโยงถึงชาวบ้านที่จังหวัดภูเก็ตค่ะด้วยนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่านายชลรินได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของชาวบ้านป่าตองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารรวมไปถึงการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัตรค่ะรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนกับผู้ถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะนางสาวพลอยทะเลกล่าวอีกว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้มีนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือ 34.59% ค่ะโดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายขณะนี้ศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นลดลงกว่า 60% ในขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ค่ะ
2: ส่วนวันนี้ทางคุณชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ทำการชี้แจงเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารของสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยที่สุขุมวิท22นะคะว่าการจดทะเบียนหรือจะตั้งสมาคมไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกทม.กทม.มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลในการก่อสร้างดัดแปลงและใช้อาคารให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคารโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยระยะร่นและข้อกำหนดต่างๆตามประเภทของอาคารค่ะ
3: แล้วก็จะต้องเรียนว่าเรื่องของสมาคมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกทมนะเป็นเรื่องของเขาจะเป็นกรมการปกครองที่เป็นเรื่องตั้งสมาคมของเราเองคงรับผิดชอบในแง่ของการก่อสร้างแล้วก็การขออนุญาตตามก่อสร้างตามกฎหมายที่ชัดเจนว่าต้องมีระยะเว้นระยะร่นเรื่องความปลอดภัยเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่พี่นาเป็นหลักแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะว่าการตรวจสอบของกทมเนี่ยเราไม่ได้ตรวจสอบเรื่องกิจกรรมภายในตอนนี้เราตรวจสอบประเด็นคือเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาคารตามกฎหมายเพราะจริงแล้วตอนนี้ถ้าเราตรวจคือไม่ว่าใครจะยื่นมันก็ใช้กฎหมายข้อเดียวกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแต่ว่าเป็นอาคารชุมนุมคือมันจะเป็นประเภทอาคารว่าอาคารประเภทนี้อาคารสาธารณะอาคารชุมนุมต้องมีระยะเว้นระยะร่นอะไรเท่าไหร่มันก็เราตรวจสอบตามประเภทอาคารที่ขอมาเพราะเรื่องกิจกรรมภายในเนี่ยคงต้องมีการกำกับดูแลต่อไปเรื่องการเดือดร้อนรำคาญในอนาคตถ้าเกิดมีการกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญมีผลต่างแล้วก็เป็นกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่อาจต้องไปดูในอนาคตอีกทีนึงครับแต่ว่าเราก็ทำตามให้เข้มข้นที่สุดอะดูให้เข้มข้นแล้วก็ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างโดยละเอียดเลยครับเพราะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาก
2: ขณะที่คุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากทม.ก็เปิดเผย นะคะว่าทางสมาคมยิวแห่งประเทศไทยเคยมีการยื่นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารมาแล้วก่อนหน้านี้ยื่นครั้งแรกตั้งแต่เดือนธันวาคมปี62และดำเนินการอีกครั้งในช่วงปี64แต่กระบวนการครั้งก่อนสิ้นสุดไปแล้วคือไม่ได้สร้างนะคะคำขอล่าสุดมีการยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารเมื่อกรกฎาคมปี69ตามมาตรา39ทวิแห่งพ.ร.บ.ควบคุมอาคารซึ่งเป็นช่องทางที่ให้เจ้าของอาคารยื่นแบบที่มีสถาปนิกและวิศวกรรับรองและสามารถดำเนินการก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงได้หลังจากยื่นแจ้งโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นของกรุงเทพมีระยะเวลา120วันในการตรวจสอบแบบและรายละเอียดว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ตอนนี้กทม.อยู่ระหว่างตรวจสอบและจะทำข้อทักท้วงภายในกรอบเวลา120วันโดยจะพิจารณาประเด็นตามกฎหมายควบคุมอาคารเช่นระยะร่นความปลอดภัยและรายละเอียดของแบบก่อสร้างหากพบส่วนใดไม่ถูกต้องจะมีคำสั่งให้ผู้อื่นยื่นดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายและหากไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้รองผู้ว่ากทม.ย้ำนะคะว่าการตรวจสอบในขั้นตอนนี้มุ่งตรวจสอบเรื่องของตัวอาคารและก็ความปลอดภัยตามกฎหมายไม่ได้ตรวจสอบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในอาคาร โดยจะพิจารณาตามประเภทการใช้อาคารที่ได้ยื่นไว้อย่างเช่นสำนักงานหรืออาคารเพื่อกิจกรรมทางศาสนารวมถึงข้อกำหนดเรื่องระยะร่นและมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องหากอาคารดังกล่าวเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุมการใช้เมื่อก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงแล้วเสร็จจะยังไม่สามารถเปิดใช้ตัวอาคารได้ทันทีแต่ต้องขอใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบว่าการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบแล้วก็กฎหมายที่กำหนดก่อนนะคะก็คือต้องตรวจสอบทั้งหมดนี้ก่อนถึงจะนำอาคารไปใช้งานได้ทีนี้ถ้าสมมติว่าในอนาคตมีการจัดกิจกรรมภายในอาคารแล้วก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนก็จะต้องไปพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะ
4: ครั้งแรกมีการขออนุญาตก่อสร้างตั้งแต่ธันวาคม2562นะครับก็อันนั้นขอเป็นตึก6ชั้นได้ดิน2ชั้น1หลังเรามีการต่ออนุญาตอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี64แต่เนี้ยใบเนี้ยจบละคือไม่ได้สร้างแล้วนะครับก็มีการยื่นขอสร้างดัดแปลงครั้งที่2เนี่ยเมื่อปี61นะแล้วก็จบปี69นี่ก็ยกเลิกละไม่ได้ต่อนะสุดท้ายล่าสุดที่ใบปัจจุบันเนี่ยมีการขอยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารมาเนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคม69นะครับก็เมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมาอันนี้นะครับตามมาตรา39ทวิขออธิบายมาตรา39ทวิก่อนนะครับ39ทวิคือหลักการก็ให้วิศวกรและสถาปนิกที่มีเป็นวุฒิวิศวกรน่ะรับรองแบบมาว่าจะก่อสร้างตามนี้ทางกรุงเทพมหานครก็มีเวลาในการพิจารณา120วันในการออกข้อทักท้วงนะครับซึ่งวันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังออกข้อทักท้วงอยู่นะครับเวลาเราพิจารณาเราดูอะไรบ้างก็ดูพวกระยะร่นดูตามกฎหมายควบคุมอาคารเนี่ยภายใน120วันเนี่ยแหละนะครับก็อยู่ในช่วงที่กรุงเทพมหานครกำลังออกหนังสือทัก
2: คือเรื่องของการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชั้นใต้ดินเนี่ยทางท่านรองวิษณุก็ชี้แจงว่าอ๋อมันเป็นเรื่องของข้อจำกัดด้านราคาที่ดินความสูงของอาคารตลอดจนระยะร่นจากถนนหรือว่าซอยนะคะส่วนคุณศิริลักษณ์ดีรศิริผู้อำนวยการสำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะชี้แจงการขออนุญาตจัดตั้งสุสานหรือว่าชาปนสถานว่ามีกฎหมายแล้วก็ขั้นตอนเฉพาะอยู่นะคะผู้ยื่นขออนุญาตจะต้องเป็นเจ้าของที่ดินผู้มีกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินและสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายข้อกังวลว่าชาวต่างชาติจะเป็นผู้ยื่นขออนุญาตในการตั้งสุสานโดยตรงนั้นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องผู้ยื่นขอต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินตามกฎหมายกรณีที่กำลังเป็นประเด็นในพื้นที่บางคอแหลมผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมชี้แจงนะคะว่าผู้ที่ไปยื่นขออนุญาตเป็นคนไทยการยื่นขออนุญาตสุสานต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินโฉนดพื้นที่ที่จะใช้แบบแปลนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนออกใบอนุญาต
0: เราดูแลการก่อสร้างเขาให้ถูกต้องตามกฎหมายจริงแต่ในเมื่อเขาสร้าง3ชั้นใต้ดินถามว่าถ้าเขาไม่ให้ลงไปเนี่ยเราจะรู้ไหมเขาสะสมอะไรถ้าเป็นไปได้คิดอย่างติดลบนะครับคิดแบบแง่ลบก็คือถ้าเขาสะสมอาวุธขนอาวุธเข้ามาอยู่ในชั้นใต้ดินเขาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราครับฝ่ายตรงข้ามของอิสราเอลก็เยอะแยะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตดูแล้วฟังแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเขาทำอะไรต้อง3ชั้นใต้ดินข้างบน2ชั้นข้างล่างมันมากกว่าอีกเขาอ้างว่าที่ดินมันแพงก็เลยต้องทำแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับและก็ที่สำคัญคนที่จะมาขอนั้นต้องเป็นคนไทยติดตามกันต่อไปครับคุณฟังครับความปลอดภัยของประเทศไทยจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าอิสราเอลเข้ามากลางในพื้นที่ของประเทศไทยครับ
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ครับส่งท้ายด้วยงานเพลงของน้องมินมินทวันพันธุรักษ์ครับรักเธอที่สุดเป็นบทเพลงสุดท้ายและพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเดิมในช่วงเวลานี้จากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

แดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะ

0: ข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
1: ของมารวยทีวี
2: ใช่
4: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
6: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที
7: ่ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเสียสักเผยขั้นตอนอันคลอสหลังจากนี้เดือนหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคหารือครั้งต่อไปเดือนหน้าที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์สักครู่กลับมาติดตามครับ
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รองนายกเผยขั้นตอนการประนอมตามสนธิสัญญาอันคลอสจากนี้เดินหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคระบุกัมพูชาตอบรับหาเรือรอบหน้าที่กรุงเฮกส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตเนิน450กระทบบรรยากาศหาเรือคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: นายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรือ UNCLOS ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้ายที่ประเทศสิงคโปร์ว่าภาพรวมและขั้นตอนหลังจากนี้และหลังจากที่แต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีแล้วต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิครวมไปถึงการอ้างสิทธิ์ที่ไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชา

0: อบตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าคณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการสำหรับกรณีในช่วงที่มีการประชุมอันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนดังกล่าวมีเหตุที่ทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดดและช่องสงำในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนั้นนายศรีหาศักดิ์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวคงจะไม่เป็นปัญหากระทบต่อการหารือในกรอบอันครอสแต่ก็เป็นเรื่องของบรรยากาศซึ่งไม่ควรที่จะให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอย่างไรก็ดีเรื่องนี้จะต้องคุยกันระดับพื้นที่ซึ่งมีกลไกการหารือระดับชายแดนระดับภูมิภาคยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: หน่วยเฉพาะกิจชัยานุภาพโดยบก.ผาดงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาหวายและกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่335เข้าตรวจสอบพื้นที่หลังได้รับเบาะแสว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาบ้ามาพักซุกซ่อนในพื้นที่บ้านน้ำรูบ้านรินหลวงตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาประมาณ3นาฬิกาตรวจพบกระสอบต้องสงสัย10กระสอบบริเวณป่าข้างทางจึงวางกำลังควบคุมพื้นที่ก่อนประสานกำลังเข้าตรวจสอบและขยายผลในช่วงเช้าพบเป็นกระสอบดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลัง10ใบภายในบรรจุยาบ้ารวมของกลางทั้งสิ้น 2,700,000 เม็ดผู้บังคับการกองกำลังผ่าเมืองได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้สภ.นาหวายเพื่อดำเนินคดีปภ.แจ้งเตือนด่วนผ่านเซลบอสแคสเวลา 13:04 นเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยพื้นที่เฝ้าระวังภัยพิบัติอำเภอนาน้อยทุกตำบลทั้งอำเภออำเภอนาหมื่นทุกตำบลทั้งอำเภออำเภอเวียงสาเฉพาะพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลย่าหัวนาตำบลแม่คะนิงตำบลอ่าวนะตำบลอ่ายนาลาย
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
3: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
5: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย เพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
6: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
7: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

อีกหนึ่งเพลงเพราะนะครับที่ยอดเพลงเจ้าอย่าถามถึงกันเข้ามากับเพลงของไผ่พงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าอยากมีเธอเป็นแฟนนะครับสุภสิทธิ์ก็อยากนะมีมิตรรักรายการยอดเพลงเจ้าอย่านี้เป็นแฟนเป็นแฟนคลับ FC ที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังสุภสิทธิ์นะตลอดไปนะครับส่งเพลงนี้ให้ยัดเพียงยอดยาเป็นพิเศษเลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรักรายการยัดเพียงยอดยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาแม้กระทั่งสุดสมุทรสงครามสุดสาครก็ฟังได้สุดปราการก็ฟังดีฉะเชิงเทราก็ฟังได้ปราจีนบุรีก็ฟังดีที่ไหนก็แล้วแต่ที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความมุ่งใจไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเรามาพร้อมกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลากหลายสไตล์ส่วนมากจะเป็นเพลงเก่ากลางเก่ากลางใหม่เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งเป็นเพลงเพราะๆให้เป็นอมตะคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันนะครับเขาบอกอโรคยาปรามาลาภาความไม่มีโรคเป็นลับอันประเสริฐเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะครับนะตามคำพระตามคำบาลีสันทกิจเลยแต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นนะมาเบียดเบียนเราเองโดยไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ต้องการแต่เราต้องขจัดปัดเป่าให้หายไปแล้วก็ทำให้ร่างกายของเรานะแข็งแกร่งแข็งแรงหนักก็เป็นเบาทั่วเราก็หายไปและก็ชีวิตมีความสุขด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์สุดยอดสุนไพรสารสกัดระดับพรีเมียมในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟทินชัยกาแฟและก็วิซอนดูแลดวงตาย้ายเพียงยาครับขอให้ท่านมั่นอกมั่นใจได้ว่าเป็นของดีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีทะเบียนยามีอย.นะครับซึ่งผ่านการตรวจนะฮะอย่างเข้มข้นแล้วก็มีการเข้าแล็บฮะนะอะไรมากมายหลายขั้นตอนกว่าจะผ่านขั้นตอนได้ดังนั้นจะต้องเป็นของดีมีคุณภาพสูงแล้วก็ผลิตด้วยสารสกัดระดับพรีเมียมอัดแน่นจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเลยคุณภาพสูงและที่สำคัญราคาไม่แพงเลยแม้แต่อย่างเดียวที่สำคัญเอาไปทานแล้วเห็นผลไวได้ผลจริงสมคำร่ำลือสมคำโฆษณาทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะติดตามข่าวสารมากมายนะครับแต่ละวันพันเหตุการณ์สำหรับประเทศไทยนะครับแต่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเนาะเราต้องมีคำพระมาสอนให้เราได้นิ่งนอนใจจะได้ไม่นะหวั่นไหวตามเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงของประเทศเปลี่ยนแปลงไปเรื่องราวของนะฮะข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เรานี่ไกวเกวแล้วก็หลายท่านนะครับทำให้เรานี้เครียดนะเครียดแล้วก็คนที่เจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายและอายุนำมากขึ้นเนี่ยก็พลอยป่วยเป็นไข้ไม่สบายและอาการหนักขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมีข่าวมาให้ฟังสักหนึ่งข่าวนะครับเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับเขาบอกว่ามีเด็กวิ่งตามลูกบอลแล้วก็รถชนดับนะครับคือต้องไปดูแลลูกหลานของท่านนะครับอุทาหรณ์กล้องหน้ารถจับภาพนาทีสลดเด็กชายอายุ8ขวบวิ่งตามลูกบอลเพลินข้ามถนนแล้วก็คนขับเบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างเบรกไม่ทันแล้วก็พุ่งชนอย่างจังร่างกระเด็นฟาดป้ายริมทางดับอนาถนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 16:30 นของวันที่13กันยายน
ข่าวหลายวันเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาหน่วยกู้ภัยกกไซสีเทพได้รับแจ้งเหตุว40นะเขาเรียกว40เนี่ยกระบะชนเด็กชายวัย8ขวบวิ่งตามลูกบอลข้ามถนนและก็บริเวณที่เกิดเหตุบริเวณยูเทิร์นบ้านของกระจังตำบลคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดพระนครจังหวัดเพชรชบูรณ์ถ้าหลายท่านรู้จักคลองกระจังเนี่ยมันคือเขตติดต่อระหว่างจังหวัดลพบุรีกับเพชรบูรณ์เลยนะครับก้าวแรกที่ข้ามผ่านเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์คือตำบลคลองกระจังนะครับก็เกิดเหตุตรงนั้นนะครับที่เกิดเหตุพบกระบะสีดำสภาพด้านหน้าคนขับยุบไฟแตกแล้วก็พบลูกบอลสีขาวพร้อมด้วยร่างของเด็กชายธนเทพอายุ8ปีนอนเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเด็กชาย8ปีเล่นบอลอยู่กับบ้านเพื่อนเล่นบอลอยู่บ้านเพื่อนแล้ววิ่งตามลูกบอลออกมาจากบริเวณข้างทางจึงทำให้รถที่วิ่งมาตามทางตรงชนเข้าอย่างจังทำให้ร่างเด็กกระเด็นไปโดนป้ายปูนบอกระยะทางบริเวณข้างทางทำให้เสียชีวิตดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันกล้องหน้ารถก็จับภาพวินาทีที่เด็กชายอายุ8ปีเนี่ยวิ่งตามลูกบอลสีขาวข้ามถนนมาแบบกระชั้นชิดจึงทำให้เบรกไม่ทันชนเข้าอย่างจังทำให้เด็กชายอายุ8ปีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนะครับนี่คือเรื่องราวต้องดูแลลูกหลานนะครับแม้กระทั่งบอกว่า8ขวบเนี่ยอาจจะโตแล้วสำหรับสายตาทั่วๆไปแต่ว่าในชีวิตจิตใจหรือความไร้เดียงสาขาดประสบการณ์ต่างๆเขายังมีน้อยอยู่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงก็ต้องฝากดูแลด้วยนะทุกเด็กทุกคนนั่นแหละตั้งแต่วัยทารกฮะคานเริ่มคานได้ไปจนถึงนู่นแหละนะวัยรุ่นนั่นแหละนะด้วยความรักห่วงใจจากใจสุภาษิตอนัตตาสละส่วนสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับมาฟังเพลงนี้กันก่อนครับตั๊กแตนชลดาขอจองในใจ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะกล้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% พ่อเราได้ใช้สติวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: ไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองครับร้องโดยเจ้าชายลูกทุ่งก๊อตจักรพันธ์ขวัญบุรีธีรโชตนะครับส่งมอบพระยาเพลงเจ้าหญิงที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณของวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟทินแชร์กาแฟแล้วนะครับกาแฟทินแชร์กาแฟนี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดบอกกล่าวเล่าขานไปแล้วล้วนแต่ดีมีคุณภาพเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บต่างๆมิได้ไปรักษานะเบาหวานความดันแค่มาลูใจทุกโรคนี้ดื่มได้ทำให้มีเรื่องมีแรงสดชื่นมีชีวิตชีวาใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลล์มันคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลื่อนตามข้อตามข้อตามกระดูกที่ดังกรบแก้ปวดไม่ขาดไปมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นพลมสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปลกเวสกัดส่งเสริมความจำมีตังทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจึงส่งกลิ่นเป็นยาอายุวัฒนาอันปีชงกระดำร้อนนะจะละลายกลิ้งโจดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนากล่องละ250บาทบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทเท่านั้นครับแล้ววิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตา7ตัวยา7พรหมสัจจันทร์ที่บอกเก่าแล้วขาดไปแล้วสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นเน็ตต้องทานวิซอนเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยา800มิลลิกรัมสามารถจับไปบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลนะครับดื่มฟินมีแล้วก็ทานเม็ดเดียวก่อนนอนตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน7วันสิฟันต้อล็อกทำเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดประประกายใช้สลับทานนะไม่ได้ไปดื่มเอาไปทานไม่ได้ไปหยอดตานะครับเอาไปกินนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับ4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับแล้วมาถึงสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชั่นครับสูตร1บำรุงร่างกายหญิงชายเวทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลเบาหวานความดันไขมันก็ทานได้ปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับก็ทานดีท่านชายเข้าสู่เวทองฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะฉี่ลดขากันเองการปัสสาวะไม่อยู่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยก็ทานได้แล้วก็ดีด้วยท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเลือดจะไปลมจะมาว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจและก็เสื่อมโทรมทานแล้วก็เลือดลมดีอะไรก็ดีผิวพรรณก็มาเต่งตึงอีกครั้งเมื่อทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกสีแดงนะครับกระปุกสีแดงราคากระปุกละ350บาทสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นครับรู้จักกับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นแล้วมารู้จักกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถด้วยนะครับรุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายนะครับทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินก็ดีขึ้นทำให้กินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตเวสุขนะทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นนะตัวเบาเลยและดีขึ้นกระปุกละ350บาทเป็นยาอายุวัฒนะด้วยบรรจุ60แคปซูลหนักแล้วทาน2ส่วนรวมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านสั่นเพียทั้งตัวเการุมมาตอยหลายท่านนอนเป็นผักสารพัดโรคภัยแค่เจ็บมารุมเราให้อ่อนเปี้ยเพียแรงทานเลย2ส่วนรวมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,0004กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นของดีราคาไม่แพงมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงแต่ราคาไม่แพงเพราะสุภสิทธิ์ตั้งใจว่านะต้องการให้ญาติเพียงญาติยาทุกๆท่านได้มีโอกาสในการดูแลร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ชั้นยอดแต่ราคาพอมาพอไปจะยากดีมีจนก็ทานได้นะครับสูตร1สูตร2นะครับเอาไปทานเลยนะครับจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือสั่ง2สูตรรวมกันก็ยินดีนะครับ สุภาษิตขอรับประกันไม่ว่าจะเป็นวิสันดูแลตรงตากาแฟเทนชัยกาแฟสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2ลุงฝาโอสดอยากท่านได้ทานอยากท่านได้ลองลองแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อนะครับทานต่อหรือบอกต่อๆกันไปด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเดี๋ยวมีเพลงแก้ไอ้หนุ่มทุ่งกระโจมทองนั่นก็คือสาวเพชรบุรีรอท่านอยู่ฟังสปอตของยาบำรุงแก้ตราสุภาษิตเลวิชันแล้วก็ยาแก้กระใสตราลูกฝาโอสุดก่อนนะครับ
1: เสียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตไลฟ์วิชันอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภาษิตไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
2: ยาแก้กระใสเส้นรุ่งฟ้าโอสดเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระใสเส้นรุ่งฟ้าโอสดทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระใสบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระใสเส้นรุ่งฟ้าโอสดกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: ในการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมและส่วนมากเราจะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางให้ฟรีด้วยนะครับไม่คิดเพิ่มแต่ประกาศใดนะครับโทรมาที่0836931999มีจำหน่ายทุกอย่างครับทั้งสูตร1สูตรประสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าสดกาแฟทินฉายคอฟฟี่แล้วก็วิซอนด้วยที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าโอ่งใกล้วัดตันเอ็นบักปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศัยโคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงมีจำหน่ายทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นหลักครับจีมันจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นเซ็กกันเยอะๆถ้าอยู่ไกลแล้วไม่ต้องน้อยอกน้อยใจดีเจสุภสิทธิ์เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับท่านโทรมานะครับ0836931999ย้ายเพียงยาแต่ละท่านที่โทรมาได้พูดได้คุยกับสุภสิทธิ์ต่างชื่นชมบอกว่าวิสวรไปทานตาดีขึ้นหลายท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นพอมาทานวิสวรตาดีขึ้นนะมันอาจจะถูกฉลกถูกโรคถูกยากับท่านก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับแม้กระทั่งกาแฟเทียนฉายกาแฟเกรด A ระดับพรีเมียมฮะA 3ตัวเลยเป็นกาแฟที่นะได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพดีต่อกายและใจมาตรฐานฮะโอ้โหใช้กาแฟชั้นยอดระดับโลกกาแฟอาราบิก้าคั่วปัจจุบันที่สเปนและก็ส่วนประกอบนั้นระดับพรีเมียมทั้งหมดจึงได้ร่างทองนะหุ่นเพลิมสมใจเซตาดีพรมนักคือมีแบบเป็นกุศลการส่งสมกับจะมีต่างหนังเจ้าจากที่เบตประเทศจีนกิโลและเป็นล้านเขาบอกดูแลตับไตหัวใจม้ามปอดเลือดกระดูกด้วยต่างหนังชาวฮิลินจือนะแล้วก็สมเกาหลีสารสกัดเนี่ยทั้ง24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายชงกับน้ำร้อนดื่มฟินมีความสุขดื่มทุกวันดีทุกวันหลายท่านดื่มเช้าดื่มบ่ายดื่มเย็นหลายท่านดื่มเช้ามืดด้วยมันพี่ละอิทธิรันรุ่งโตนเข้าเมาเนี่ยบอกดื่มตอนเย็นด้วยเช้ามืดก็ดื่มด้วยบอกว่าได้ร่างทองกลับมาสาวๆอายอ่ะบอกว่าเอาเถอะใครที่ดูแลสุขภาพนะได้ผีพันเวชภัณฑ์ในการลุกทุ่งบำรุงสุขภาพเนี่ยใครนะไม่แข็งแกร่งแข็งแรงใครไม่มีออร่าจริงอ่ะเดินมาไกลๆเนี่ยนะ สู้ไม่ได้หรอกเนาะรวมทั้งสูตร1สูตร2ด้วยนะครับมั่นอกมั่นใจได้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงขอบพระคุณยะเพียงยะยาทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจDJสุภสิทธิ์เดี๋ยวจะประกาศชื่อยะเพียงยะยาสูตร1มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่พี่ละเอียดธีรันรุ่งปกติท่านดื่มกาแฟเป็นประจำแล้วก็ทานสูตร1สูตร2มาเป็นประจำสมัยตั้งแต่เป็นคุณแผนนั่งพิมพ์สูตร1สูตร2จนมาถึงสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2นึ่งฟ้าโอสถสูตร1 2กระปุกสูตร2 4กระปุก 1,400 บาท6กระปุกซอยอนามัยตรงข้าวเม้าอุทัยพระนครสิทธิยานะครับคุณพี่สิริพรปากขจรตวนลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครสิทธิยากาแฟเชนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวารารัตน์สายพินต้นโพเอ็นอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่น6กระปุก 1,400 บาทคุณวัชรีเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยากาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณสงวนมนทาตำบลห้วยกรดสังขุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟทินชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณออนคุณป้าออนคำอ้ายล้านตำบลท่าปลาอำเภอท่าปลาอุตรดิตถ์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทสูตร2ลูกเฝ้าสูตร6กระปุก 1,400 บาทหนูอยู่ภาคเหนือนะฮะทั้งหมด 2,400 บาทเชื่อมั่นเคยไปทานแล้วบอกว่าดีมากคุณป้าระเบียบพิธีมบ้านหนองหัวช้างเขาสามยอดอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟทินชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณประนอมอยู่โตตะบนถักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟทินชัยคอฟฟี่5กล่อง500บาทคุณสำเร็จเกิดหลำซอยดวงมณี1บางเขนตำบลบางเขนอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999ส่งท้ายด้วยรุ่งสิริยาครับรุ่งสุริยากับเพลงที่ชื่อว่ารักจริงให้ติ่งหนังจบเพลงจบรายการพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ปลดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
1: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
2: ใช่
1: ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปี

จากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วแดง
2: สถานีวิทยุเจริญทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับบริษัทเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอถกกรรมการกลางพรุ่งนี้ด้านกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2และมีผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
5: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมประชุมกรรมการกลางพรุ่งนี้เดินหน้าบรรจุผู้สอบท้องถิ่นโดยสุจริตคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่17กันยายนเพื่อดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการเพื่อไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้วางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องให้สามารถเดินหน้าภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันพรุ่งนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและเมื่อกกลางพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดเพียงการดำเนินคดีกรณีทุจริตแต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชีตำแหน่งและการเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อไปได้และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2พรุ่งนี้ลดภาระค่าครองชีพของประชาชนคุณณภพรช่างกลรายงานครับ

0: และวรุณแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายตามพ.ร.ก.เงินกู้ระบุว่าพรุ่งนี้จะมีการประชุมบอร์ดกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งจะพิจารณาเรื่องของการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยจะต้องรอดูข้อเสนอในรายละเอียดว่าจะเป็นอย่างไรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่โครงการในเฟส2จะต้องจ่ายเท่าใดหรือใช้รูปแบบใดทางนี้ยอมรับว่าเหตุผลจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่ออายุในขณะนี้คือปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นส่วนวงเงินที่ใช้ในการเยียวยาค่าครองชีพนั้นยังคงเหลือวงเงินกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งหากในเงื่อนไขเดิมจะใช้ในโครงการได้อีก1เดือนอย่างไรก็ดีหากเงินกู้ก้อนเยียวยาประชาชน 200,000 ล้านบาทไม่เพียงพอในทางกฎหมายก็สามารถโยกวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดมาสมทบได้โดยทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะเริ่มพิจารณาข้อเสนอในมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม.ให้ทันต่อสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายนนี้ส่วนจะขยายระยะเวลาไปจนถึงสิ้นปี2569หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณภาพรข้างกลรายงานค่ะ
1: ปิดท้ายที่ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2569รางวัลเลขหน้า3ตัว060521รางวัลเลขท้าย3ตัว266041รางวัลเลขท้าย2ตัว64และรางวัลที่1หมายเลข730640
2: ความสุขกับการออกกำลังกายที่ชื่นชอบจะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายที่แข็งแรงจิตใจแจ่มใสพร้อมเจอกับเรื่องราวที่ท้าทายได้ตลอดทั้งวันศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
1: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันพุธกลางสัปดาห์16กันยายน2569ครับวันนี้พี่กิ๊กนะฮะพี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กทีมงานเราพบกันเช่นเคยนะครับอยู่กันในช่วงเย็นวันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยพี่กิ๊ก
0: ใช่เลยค่ะเรามาเริ่มประเด็นแรกกันก่อนเลยไหมคะเกี่ยวกับน้องๆเยาวชนนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับที่ทำเนียบองคมนตรีค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีนะคะท่านเป็นประธานในพิธีเชิญสารานุกรมไทยสำหรับน้องๆเยาวชนค่ะเล่มที่46นะคะฉบับพระราชทานไปมอบแก่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจำนวน 9,323 เล่มค่ะสำหรับการเชิญไปมอบนะคะก็ไปมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ะโดยมีทางด้านของนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะสำหรับพิธีสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนนะคะเล่ม46ฉบับพระราชทานเนี่ยก็จะมีทั้งหมด8เรื่องด้วยกัน8เรื่องประกอบไปด้วย
1: ศิลปะการแทงหยวกนะครับเดี๋ยวนี้ก็หาดูยากแล้วแล้วก็ในส่วนของประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกนะฮะแล้วก็มีเรื่องของกฎหมายการศึกษาเรื่องของหญ้าทะเล
0: เ
1: รื่องมะม่วงนะฮะเรื่องของรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็นอกจากนี้มีเรื่องของกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกอีกด้วยหลายคนชอบมากพี่กิ๊กสารานุกรมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะฉบับเยาวชนเนี่ยมันจะมีทั้งภาพมีทั้งสีนะครับแล้วก็เนื้อหารายละเอียดสาระต่างๆเนี่ยละเอียดครบถ้วนที่สำคัญถ้าสมมุติว่าใครนะครับน้องๆหรือว่าคุณผู้ฟังเด็กๆ เยาวชนที่ต้องการจะไปใช้ในการศึกษาเนี่ยสารานุกรมเนี่ยสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการจัดทำรายงานจัดทำโครงการหรืองานใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการได้อีกด้วยนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับแล้วก็การส่งมอบนะครับทั้งหมดเนี่ย 9,000 กว่าเล่มนะครับกระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเนี่ยนับเป็นประโยชน์แก่น้องๆเด็กๆเยาวชนและพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะฮะก็เป็นบรรยากาศดีๆนะครับการส่งต่อหนังสือนะครับก็เหมือนกับการส่งต่อความรู้อ่ะพี่จิ
0: ๊
1: กนะฮะให้กับคนที่อีกหลากหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้ในเรื่องที่เรารู้หรือว่าอาจจะมีความสนใจในเรื่องนี
0: ้
1: แต่อาจจะยังไม่มีข้อมูลหรือว่ายังไม่มีวิธีที่จะค้นหาการที่เรามอบหนังสือซึ่งเป็นองค์ความรู้กลุ่มทรัพย์ทางปัญญาให้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับเอามาดูกันที่เรื่องนี้กันต่อนะครับเมื่อวานนี้ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเขามีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติของผู้ประกาศในพระราชพิธีและรายละเอียดสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรนะครับเรื่องของผู้ประกาศในพระราชพิธีเนี่ยฟังดูมันอาจจะห่างไกลจากน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือรายละเอียดสถาปัตยกรรมของพระเมรุมาตรนี่แหละเพราะว่าในหลากหลายจุดแล้วก็ในหลากหลายองค์ประกอบเนี่ยมีการใช้ในของโบราณด้วยแล้วก็บางองค์ประกอบเนี่ยมีการผสมผสานซึ่งกันและกันก็คือการคิดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานก็มีการจัดกิจกรรมกันที่ห้องประชุมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์มีทางด้านของนายพิญโยรุ่งสมัยผู้ประกาศและรายงานข่าวชำนาญงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับท่านเป็นวิทยากรมีผู้เข้าร่วมรับฟังกี่คนครับพี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจำนวน30คนด้วยกันค่ะรวมถึงผู้ที่เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์นะคะจากหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศสำหรับการบรรยายนะคะก็มุ่งถ่ายทอดความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกาศและผู้รายงานข่าวในงานพระราชพิธีเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมค่ะการศึกษาข้อมูลเชิงลึกการทำความเข้าใจข้อมูลและเตรียมการล่วงหน้าเป็นหัวใจสำคัญนะคะของการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศในงานพระราชพิธีเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสมพระเกียรติรวมไปถึงการใช้น้ำเสียงและการใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้องด้วยค่ะการบรรยายภาพ จากสถานการณ์จริงและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการถ่ายทอดสดรวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับพระเมรุมาตรองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและเครื่องประกอบพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสมพระเกียรติค่ะ
1: ครับก็มีการจัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้รับการสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการซักซ้อมริ้วขบวนพระราชพิธีนะครับในส่วนของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันแล้วก็ได้รับผิดชอบเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพบกเนี่ยก็ดำเนินการด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คาดการณ์นะครับแล้วก็ตามที่มีการแจ้งกันมาเนี่ยเขาบอกว่าประมาณช่วงเดือนหน้าจะมีการซักซ้อมเสมือนจริงแล้วนะครับเพื่อให้พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่กำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ก็คือช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับเป็นไปอย่างสมพระเกียรติงดงามมากที่สุดเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่หลวงแห่งแผ่นดินนะครับพระองค์ทรงเป็นที่รักและเป็นที่เคารพยิ่งของพี่น้องปวงชนชาวไทยถ้าเรานึกภาพพี่กิ๊กนะครับสมเด็จพระพันปีหลวงในความคิดของพี่กิ๊กเนี่ยพี่กิ๊กมองเห็นพระองค์แล้วพี่กิ๊กนึกถึงโครงการอะไรครับ
0: ของพี่กิ๊กหรอน่าจะเป็นผ้าไหม
1: ผ้าไหมเนี่ยนะครับ
0: ผ้าไหมเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเติบโตมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะหรือที่เราเรียกกันคือภาคอีสานอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยผ้าไหม
1: ผ้าไหม
0: การเลี้ยงแบบการเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
0: ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพราะว่าย่าของพี่กิ๊กเนี่ยตอนสมัยพี่กิ๊กเด็กๆเนี่ยย่าเลี้ยงเองนะพี่กิ๊กก็เคยมีโอกาสได้แบบอยู่กับคุณย่าอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนเลี้ยงเองเป็นหนอนเป็นดักแด้มาสาวมาย้อมไหมมาถักมาทอสมัยก่อนถ้าจำไม่ผิดอะย่ามีผ้าไหมเยอะมาก
1: ก็จากการทอเอง
0: ใช่จากการทอเองเลี้ยงเองแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรทอผ้านี่ตั้งแต่โอ้เยอะอ่ะไม
1: ่
0: ใช่มันใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้พื้นที่ยาวมากอ
1: ่
0: ะย
1: ่
0: าทอแล้วก็แบบมีหมุนล้อคล้ายๆล้อเกวียนอ่ะหมุนใส่แบบกระสวย
1: ต
0: ั้
1: งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงมาแล้วก็มีการ
0: ปลูกหม่อนก็คือแบบข้างบ้านปลูกหม่อนเอาใบหม่อนมาให้ไอ้เจ้าตัวดักแด้
1: กิน
0: กินน
1: ะ
0: ใช
1: ่เขาก็จะได้มีไหมมีอะไรออกมาเนี่ยนะครับก็ทำตั้งแต่การเรียกได้ว่าต้นกระบวนการเลยนะพี่กิ๊กไม่ว่าจะเป็นการปลูกการเลี้ยงนำมาทำเส้นไหมสาวใหญ่ต้ม
0: แต่ว่าแถวหมู่บ้านตอนนั้นอ่ะทำเกือบจะทุกบ้านนะ
1: ทำเกือบจะทุกบ้าน
0: แต่ว่าก็ไม่ค่อยนิยมนะ
1: ไม
0: ่
1: บ
0: ู
1: มเท่าไหร่เนี่ยนะครับ
0: เท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยนี
1: ้ไม่เหมือนสมัยนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงทุกพื้นที่ถ้าพี่กิ๊กกำลังสังเกตดูคุณผู้ฟังน้องๆด้วยน
0: ะ
1: ลองไปค้นภาพดูก็ได้นะครับเมื่อครั้งที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านเสด็จไปต่างประเทศนะครับท่านจะฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมของไทยตลอดและท่านจะนำความเป็นไทยเนี่ยไปสู่สายตาชาวโลกนะครับก็ทำให้ในเรื่องของศิลปาชีพนะครับบูมขึ้นพี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวที่เป็นคนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างคุณย่าพี่กิ๊กนะครับหรือว่าในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ตามแถบภาคเหนือก็ดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ดีเนี่ยนะครับรวมถึงภาคใต้ในส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าย้อมผ้าอะไรเงี้ยนะฮะเอาก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านเนี่ยได้มีอาชีพที่มั่นคงไปด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ท่านเลยแต่ถ้าเป็นพี่แบงค์เนี่ยพี่แบงค์ก็จะนึกถึงเรื่องของโขน
0: น
1: ะศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยเพราะว่ามีการต่อยอดด้วยพี่กิ๊กนะครับโขนแสดงแต่ละทีเนี่ยนอกเหนือจากการร่ายรำที่งดงามตามแบบฉบับโบราณแล้ว มีการนำศิลปะแขนงอื่นๆเช่นการทำจิตรกรรมนะครับก็คือการเขียนภาพการวาดการเพ้นการประดิษฐ์ต่างๆการทำเครื่องพัสตาพรพัสตาพรก็คือการทำผ้านั่นแหละเครื่องแต่งกายโขนเนี่ยนะฮะก็ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาหมดนะครับอย่างเช่นการปักสะดึงกรึงไหมพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่อหายใจต่อลมหายใจให้กับงานศิลปะเหล่านี้ของไทยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อครับคุณผู้ฟังกับช่วงนิทานเรืองร่านะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันต่อครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรืองร่า
4: Here comes Little Hedgehog.
3: เรื่องระวังเม่นมาแล้ว

0: just like every child, Little Hedgehog also loves to play. He wants to look for friends to play with. He sees a group of animals, but when the animals see him, they run away. They shout loudly to each other, "Little Hedgehog is coming! Run!"
1: Men nói ben men. Men nói chop len. Chop len mern dick dick tuk corn. Ta. Mer men nói bay gray gray. Pin pern got at the corn bark and wa. Rawang! Men ma lao! Lepin pern got hag and wing knee.
0: Little Hedgehog thinks the animals want to play tag. He runs after them happily.
2: "I got you!"
0: screams Little Hedgehog.
2: "Ouch!"
0: yells Little Bear as his arm gets pricked by Little Hedgehog's spines.
2: "Don't come close to me again!" cries Little Bear.
1: Men nói sanuk mak, wing lai jab yang tem ti. Men nói วิ่งวิ่งวิ่งและจับได้โอ้ยเสียงหมีร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: Little Bunny is terrified when Little Hedgehog comes near. Little Bunny moves away.
1: Men nói เห็นกระต่ายเลยขยับเข้าไปใกล้ๆยิ่งเข้าใกล้กระต่ายก็ยิ่งขยับออกไกล
0: The more Little Hedgehog tries to get close, the faster Little Bunny moves away.
1: เม่นน้อยเข้าไปใกล้อีกกระต่ายก็ขยับไกลอีก
2: Now this is fun, giggles Little Hedgehog.
0: He pounces on Little Bunny.
1: เม่นน้อยรู้สึกสนุกจึงกระโดดไปทีเดียวให้ใกล้ที่สุดจะได้ชนะกระต่าย
0: Yells Little Bunny as he too gets pricked by Little Hedgehog's spines.
2: Please don't come near me again,
0: begs Little Bunny.
1: แต่กระต่ายร้องขึ้นว่าโอ๊ยด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: The animals are afraid of Little Hedgehog. They want to hide from him. Little Hedgehog looks everywhere for them. When Little Hedgehog turns left, the animals move right. When Little Hedgehog turns right, the animals move left.
1: เพื่อนๆที่เหลือเริ่มกลัวจึงรีบซ่อนตัวแอบดูเม่นน้อยหันไปเห็นเพื่อนก็รีบหลบเม่นน้อยหันกลับเพื่อนๆก็โผล่มาดู
0: Little Hedgehog thinks the animals want to play hide and seek with him. He is happy. Little Hedgehog closes his eyes and counts to 10. But actually, the animalsDon't want to play with him.
1: เม่นน้อยดีใจคิดว่าเพื่อนๆคงกำลังเล่นซ่อนหากับเราแน่ๆเม่นน้อยรีบหลับตาแล้วนับ1ถึง10แต่ความจริงเพื่อนๆไม่ได้เล่นด้วยหรอกนะ
0: 1 2 3 4 5 Little Hedgehog counts loudly.
1: 1 2 3สี่ห้าเมื่อเม่นน้อยนับจนถึงสิบก็รีบวิ่งไปหาเพื่อน
2: ๆ There you are, I found you,
0: said Little Hedgehog as he catches Little Squirrel in his arms.
2: Ouch!
0: yells Little Squirrel as he gets pricked by Little Hedgehog's spines.
2: Don't come close to me again,
0: squirms Little Squirrel.
1: เจอแล้วเจอแล้วเม่นน้อยรีบแตะตัวของกระรอกป้องกระรอกอ้อย เสียงกระรอกร้องขึ้นด้วยความเจ็บแล้วเดินหนีไป
0: Little Hedgehog amuses himself. He pretends to be a king.
2: I am the king, says Little Hedgehog. Wherever I go, all must get out of my way. I am a monster. Wherever I go, all must hide themselves from me.
0: Little Hedgehog cannot find anyone to play with. He will have to play by himself.
1: เมื่อเพื่อนยิ่งกลัวเม่นน้อยยิ่งสนุกนึกว่าตนเป็นใหญ่เยื้องย่างวางท่าไปทางไหนใครๆก็ต้องหลีกทางให้ฉันเป็นปีศาจร้ายเดินดุมดุมตะคุ่มไปทางไหนใครๆก็พากันหนีหายเพื่อนพ้องมากมายต่างหวาดกลัวคราวนี้เม่นน้อยรู้แล้วว่าเพื่อนๆไม่ได้อยากเล่นด้วยเม่นน้อยจึงเล่นคนเดียว

0: Little Hedgehog feels sad and a little puzzled. My friends do not like me to go near them. Why? Said Little Hedgehog to himself.
1: แม่น้อยไม่เข้าใจว่าทำไมเข้าใกล้ใครไม่ได้
0: But he knows that it's a nice feeling to hug his loved ones and be hugged. Hugging Daddy makes me feel so great, recalls Little Hedgehog. Hugging Mummy makes me feel so nice, Little Hedgehog remembers fondly.
1: ใกล้กันมันดีนะเวลาพ่อกอดแม่น้อยก็ดีเวลาแม่กอดแม่น้อยก็ดีใกล้กันแบบนี้มันดีออก

0: the animals are beginning to miss him.
1: No one is as friendly as he is, say the animals.
2: ส่วนเพื่อนๆก็เริ่มเหงาแอบนึกถึงความขี้เล่นของแม่น้อย
3: We can cover him with wool. His spines won't hurt us then, says little sheep.
2: แกะจึงแนะนำว่าให้เอาขนของตนห่อหุ้มตัวแม่น้อยเวลาแม่น้อยเข้าใกล้ก็จะไม่มีใครเจ็บตัวอีก

0: little hedgehog has wool on his body. He can play with the animals. He is very happy.
1: Men น้อยดีใจที่เพื่อนๆอยากเล่นด้วยจึงเล่นกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนาน
0: Poor little sheep is in pain. His body got pricked by little hedgehog spines as he has no wool to protect his skin.
1: แต่เมื่อเห็นแกะที่ยอมสละขนให้เม่นน้อยจนตัวเองต้องระวังเพราะไม่มีขนป้องกันอันตราย
0: Little hedgehog feels bad. He does not like to see his friends get hurt. So he returns the wool to little sheep. Little hedgehog understands now. He must be careful when touching or playing with his friends.So they don't get hurt.
1: เม่นน้อยจึงคิดได้ว่าไม่ควรให้ใครมาเดือดร้อนเพราะตนจึงคืนขนให้แกะไปแล้วตั้งใจว่าจะพยายามระวังตัวเองไม่เข้าใกล้เพื่อนเกินไปหรือเข้าใกล้เพียงเบาๆแล้วเราก็จะกอดกันได้จับมือกันได้เล่นกันได้อย่างมีความสุข

0: Here comes little hedgehog. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Hedgehog. H-E-D-G-E-H-O-G. Hedgehog. Hedgehog.
1: Men.
0: Afraid. A-F-R-A-I-D. Afraid. Afraid.
1: กลัว
0: Right. R-I-G-H-T. Right. Right.
1: ขวา
0: Left. L-E-F-T. Left.Left.
1: ซ้าย
0: Pricked. P-R-I-C-K-E-D. Pricked. Pricked.
1: แทง
0: Animal. A-N-I-M-A-L. A-N-I-M-A-L.Animal.
1: สัตว
0: ์ Hurt. H-U-R-T. Hurt. Hurt.
1: ทำให้เจ็บ
0: Squirrel. S-Q-U-I-R-R-E-L. Squirrel. Squirrel.
1: กระรอก
0: Sheep S-H-E-E-P Sheep Sheep
1: แกะ
0: Bunny B-U-N-N-Y Bunny Bunny
1: กระต่าย

0: Here Comes Little Hedgehog. Story by Katiyada Chayo. Illustrations by Jane Jetta, Gate Wong Wiria. Published by Kid Book Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยคัตติยดาชัยโยภาพโดยเจนจิราเกตวงวิริยะสำนักพิมพ์คิดบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: คำศัพท์น่ารู
1: ้ Hedgehog H-E-D-G-E-H-O-G Hedgehog Hedgehog
2: Men
1: Afraid A-F-R-A-I-D Afraid Afraid
2: กลัว
1: Right R-I-G-H-T Right Right
2: ขวา
1: Left L-E-F-T Left Left
2: ซ้าย
1: pricked p r i c k e d pricked pricked
2: แทง
1: animal a n i m a l animal animal
2: สัตว
1: ์ hurt h u r t hurt hurt
2: ทำให้เจ็บ
1: squirrel s q u i r r e l squirrel squirrel
2: กระรอก
1: Sheep, S-H-E-E-P, sheep, sheep.
2: แกะ
1: Bunny, B-U-N-N-Y, bunny, bunny.
2: กระต่าย

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วครับวันนี้นะครับในส่วนของรัฐบาลเนี่ยก็เร่งยกระดับนะครับการสกัดกั้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหลังพบรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินที่ซับซ้อนแล้วก็รวดเร็วขึ้นมันเป็นยังไงอ่ะพี่กิ๊กครับ
1: ทางด้านของกระทรวงการคลังกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการเตรียมนะคะที่จะจัดทำพร้อมกับวาง4ระบบกลางระดับชาติเป็นการเชื่อมข้อมูลความเสี่ยงการรับแจ้งเหตุการติดตามเส้นทางเงินและการอายัดค่ะโดยให้หน่วยงานทำงานต่อกันได้ทันทีแทนการแยกข้อมูลแล้วก็ประสานงานกันเป็นทอดๆนะคะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของระดับการสกัดกั้นเส้นทางเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั่นเองค่ะมี4ระบบดังกล่าวนะคะก็จะมีการออกแบบให้ทำงานตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจนถึงตามเงินคืนซึ่งประกอบไปด้วย1เลยค่ะ1ตัวตน1ระดับความเสี่ยง2วิเคราะห์ข้อมูลรู้ทันกลโกง
0: ครับ
1: 3แจ้งครั้งเดียวเส้นทางเดียวนะคะแล้วก็4ไล่ให้ทันอายัดให้ไวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการยกระดับมาตรฐานอย่างเช่น KYC มี KYC CDD และ EDD เพื่อที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบลูกค้าและธุรกรรมเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้เทียบเท่าศูนย์กลางทางการเงินในต่างประเทศค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องระมัดระวังเนี่ยนะครับเรื่องของกลโกงมิจฉาชีพต่างๆเนี่ยในยุคปัจจุบันมันแฝงมาทุกรูปแบบเลยน
1: ้
0: องและคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังให้ดีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้สูงอายุแล้วนะครับกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลอกเติมเกมหลอกใดๆก็ตามแต่ที่จะเป็นการเอาเงินเราเนี่ยนะครับอย่างผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องระมัดระวังหลายครั้งหลายกรณีที่เราเจอกันแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินเนี่ยพี่กิ๊กบางทีปลอมเป็นหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นตำรวจบ้างเป็นธนาคารบ้างเป็นหน่วยนู่นนี่นั่นอะไรบ้าง
1: กลางการไฟฟ้าม
0: าเรียกเก็บเงินบอกให้กดลิงก์กรอกข้อมูลนู่นนี่นั่นอ้าวเราไม่ได้ทันระมัดระวังกดเข้าไปกรอกเรียบร้อยเลยฮะเสร็จตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับเงินบางคนเนี่ยเกษียณไปนะเก็บเงินมาทั้งชีวิตจะไปไว้ใช้บ้านปลายชีวิตเนี่ยไม่ยอมให้ใครเลยลูกหลานขอแทบตายอ่ะไม่ได้เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเอามาน่าเสียดายนะครับเตือนกันนิดนึงคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่ามันมีการแอบอ้างย่อแบบหน่วยงานตำรวจบ้างประปาไฟฟ้าอะไรใดๆเอ่ยเนี่ยติดต่อเข้ามาบอกให้รีบดำเนินการกดลิงก์กรอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้เงินคืนหรือว่าต้องการจะดำเนินคดีหรืออะไรให้เราเร่งเข้าไปกรอกเนี่ยอย่าทำ
1: นะ
0: ไม่มีหน่วยงานไหนที่เขามีนโยบายส่ง SMS มาให้กรอกข้อมูลผ่านลิงก์ SMS หรือว่ามาแอดไลน์ส่วนบุคคลแล้วให้กรอกข้อมูลเนี่ยไม่มีคุณผู้ฟังครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ระมัดระวังกันด้วยนะฮะในช่วงนี้นะครับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็ในพื้นที่อื่นๆเนี่ยพื้นที่อื่นๆในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการเผาทางการเกษตรต่างๆนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทวีความรุนแรงสาหัสสาการมากนะเพราะว่าฝนตกชุกช่วงนี้นะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้อันนี้ต้องระมัดระวังตั้งแต่ช่วงเช้าดูข่าวพี่กิ๊กสงขลาหาดใหญ่ที่ตำบลคอหงเนี่ยนะฮะหมอกควันฝุ่นละอองฝุ่นพิษเนี่ยที่มันลอยข้ามแดนมาจำนวนมากเพราะว่าในส่วนของอินโดนีเซียเองที่เกาะสุมาตราทางตอนใต้อ่
1: ะ
0: เกิดไฟป่าครั้งใหญ
1: ่
0: คราวนี้หมอกควันมันก็ลอยข้ามแดนมา
1: ไวนะเอาจริงๆแล
0: ้
1: ว
0: ไว
1: เพราะว่าปกติอ่ะในช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเราจะเจอหมอกควันในพื้นที่ของภาคเหนือเนาะที่จะมาก่อนจุดฮอตสปอตอะไรพวกนั้น
0: อันนี้ภาคใต
1: ้โอ้ภาคใต้มาไว
0: สงขลาเนี่ยนักข่าวเขาก็ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ลูกเด็กเล็กแดงนะเด็กไปโรงเรียนอุ้ยใส่แมสกันทุกคนต้องใส่เพราะว่าบอกว่าแสบผิวแล้วก็แสบในเรื่องของระบบทางเดินหายใจอ่ะคอจมูกปากนี่แสบหมดเลยเด็กจากที่วิ่งเล่นกันข้างนอกๆเงี้ยนะพี่กิ๊ก
1: วิ่งไม่ได้แล้วนะ
0: วิ่งไม่ได้นะผู้ปกครองก็รีบมารับกลับบ้านเลยแล้วก็ทัศนียภาพเนี่ยเขาบอกมันขมุกขมัวไปหมดนะฮะก็เนื่องจากไอ้ไฟป่าฝุ่นละอองนี่แหละ
1: เดี๋ยวคิดว่าเป็นหมอกนะ
0: ควันพิษ
1: ควันพิษนะคะ
0: มันเกิดจากไฟป่าที่เกาะสุมาตรานะครับแล้วก็ส่งผลกระทบแล้วก็ในขณะเดียวกันสิงคโปร์เองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ด้วยนะครับสิงคโปร์เนี่ยรู้สึกว่าค่า AQI เนี่ยจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่181อ่ะอยู่กันยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะครับอ่ะระมัดระวังนะครับในพื้นที่ภาคใต้ใครเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะครับรีบสวมหน้ากากอนามัย N95 นะครับถ้าไม่มี N95 ก็หน้ากากธรรมดานี่แหละ สวมแล้วก็บีบไอ้บริเวณเส้นลวดอ่ะที่บริเวณจมูกอ่ะให้แน่นให้มันแนบกับหน้านะครับจะได้เป็นการป้องกันด้วยอ่ะกลับมาที่เรื่องของเราพี่กิ๊กเรื่องของการเผาป่าก็ต้องแจ้งเตือนกันเนิ่นๆนะครับหรือว่าการเผาพื้นที่ทางการเกษตรที่มันทำให้เกิด PM 2.5 สามารถกระจายในบรรยากาศได้เนี่ยเราต้องทำยังไงถึงจะป้องกันแล้วก็รักษาสุขภาพของคนในชุมชนได้บ้างครับ
1: ค่ะก็สำหรับการลดฝุ่น PM 2.5 นะคะไม่สามารถที่จะลดได้ในวันเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะหยุดเผาป่าเป็นการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าหยุดเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อที่จะลดควันลดฝุ่นลดมลพิษนะคะหยุดเผาขยะในที่โล่งค่ะร่วมสร้างอากาศสะอาดให้กับชุมชนอย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะอากาศสะอาดเนี่ยเริ่มได้จากการไม่เผาของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นหากพบเห็นการเผาป่าเผาขยะหรือว่าเผาในที่โล่งแจ้งเนี่ยสามารถที่จะแจ้งได้ทันทีเลยค่ะที่1784สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือว่าตำรวจ1599ตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเห็นการเผาเนี่ยสิ่งแรกที่เราไม่ควรจะทำเลยนั่นก็คือการนิ่งเฉยนะคะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งเฉยแจ้งทันทีเพื่อที่จะช่วยกันหยุดควันก่อนกลายเป็นฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
0: ครับก็ต้องช่วยกันระมัดระวังนะครับมันหยุดได้ก็เพราะมือของพวกเราทุกคนนี่แหละคุณผู้ฟังครับไฟป่าจริงๆแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เราไปดูเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เลยแต่ไฟที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในพื้นที่ป่าต้องเรียกว่าไฟในพื้นที่ป่านะมันก็เกิดจากการจุดของพี่น้องประชาชนจุดของพวกเราทุกคนนี่แหละนะที่บางทีเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ในป่าเก
1: ็
0: บข้าวเก็บของอะไรมาขายเนี่ยนะฮะมีการจุดเผาป่าดูแลกันด้วยเพราะว่าในส่วนนี้เวลาเผาไปเยอะๆเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญ
1: ถูกต้อง
0: นะครับน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากก็เพราะว่าป่ามันถูกทำลายถูกเผานี่แหละเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันดีกว่ามีเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงเย็นนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ช่วงสุดท้ายท้ายที่สุดของรายการในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันหน่อยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีหมายเสด็จพระราชดำเนินระหว่างวันที่18และ19กันยายนนี้นะครับก็คือในวันศุกร์และวันเสาร์ที่กำลังจะถึงนี้ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือว่า100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ค่ะโดยในวันศุกร์ที่18กันยายนนะคะจะเสด็จพระราชดำเนินในเวลา17นาฬิกาเปิดจุดคัดกรองค่ะเวลา15นาฬิกาพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์ตรงข้ามศาลฎีกาฝั่งสนามหลวงนะคะสำหรับวันเสาร์
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ผมมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริง
7: ๆขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปี

จากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: มั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำ
7: จาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำ
7: จาวร
13: สเสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กลุ่มสวสำรองเดินหน้าฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยของกกต.ไม่รอบด้านยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลา3วันขอศาลให้ความเป็นธรรมรับคำฟ้องไต่สวนย้ำหากคดีถึงที่สุดยินดีรับตำแหน่งเนื่องจากเป็นไปตามกรอบของกฎหมายสภาเดือดพระฤทธิ์เปิดปม77ผู้ถูกฟ้องคดีหัวสวตั้งคำถามกังขาที่กกต.มีมติไม่ยื่นคำฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยวัชรพลนั่งประธานถก29หน่วยงานเคาะใช้งบกลาง350ล้านบาทลุย7มาตรการเดิมเร่งตัดวงจรปลาหมอคางดำหลังลามหนักเขื่อนลำเปากาฬสินธุ์สั่งฝ่ายกฎหมายกรมประมงเร่งสอบหาผู้กระทำผิดเหตุระบาดกาฬสินธุ์เชื่อมีคนนำพาไปไม่ได้ไหว้ไปเองวางกรอบชัด30วันต้องเห็นผลไม่สนครม.เงาจี้เปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเสียศักดิ์เผยขั้นตอนอันคลอสจากนี้ไทยเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคมั่นใจทีมกระทรวงการต่างประเทศและที่ปรึกษากฎหมายเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้าส่วนกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลตเนิน450ป่วนประชุมหรือไม่ยอมรับว่าทำเสียบรรยากาศเจรจารองผบตร.นำทีมผนึกกำลังกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการล่าชายชาวจีนหนีคดีเข้าไทยนานกว่า10ปีใช้สิทธิ์คนตายสวมบัตรประชาชนไทยให้ลูกชายเปิดบริษัทนอมินีบางหน้ามูลค่ากว่า600ล้านบาทเช็คประวัติมีหมายจับที่จีนคดีทำร้ายคนจีนในไทยระทึกตำรวจทางหลวงไล่สกัดรถตู้ขนไอซ์ล็อตใหญ่23กระสอบ464กิโลกรัมซิ่งหนีสุดชีวิตไม่รอดพุ่งชนบ้านที่ประจวบคนขับถูกรวบขณะกำลังลำเลียงลงสงขลารัฐมนตรีท่องเที่ยวประกาศเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มตุลาคม69ไปเป็นเดือนเมษายน70ใช้งบ 4,000 ล้านหวั่นกระตุ้นเศรษฐกิจซ้ำซ้อนชี้ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลง

0: 4บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569สิ้นสุดข้อพิพาทที่ดินยาวนานเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเซ็นลงนามโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน21ไร่ให้เป็นของวัดป่าอดุญญารามถอดชื่อผู้บริจาคเดิมตามระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องสมบูรณ์ยุติปมคดีฟ้องร้องกับทายาทและกรณีบุกปิดทางเข้าออกวัดเรียบร้อยแล้วผู้ว่าน่านสั่งระดมกำลังอพยพพื้นที่เสี่ยงภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงหลายจุดยังมีฝนตกสะสมและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสั่งการประเมินสถานการณ์ฝนและระดับน้ำพร้อมอพยพประชาชนไปยัง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ค่ะ
2: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์โดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดของเรานั้นผลิตจากเนื้อมังคุดนะครับไม่มีส่วนผสมของเปลือกเปลือกนั้นเราก็นำเอามาเฉพาะสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะครับแล้วก็สมุนไพร20กว่าตัวนั้นก็จะมีหลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือหล่อหังกล้วยหลายท่านก็รู้จักนะครับหลายท่านก็ไม่รู้จักบางทีเราเดินตลาดเนี่ยก็จะเห็นเขาเอาน้ำหล่อหังกล้วยขายนะครับหล่อหังกล้วยเย็นตอนนี้เข้ามาผลิตนะครับผลิตใส่ขวดแล้วก็ขายในเซเว่นในห้างสรรพสินค้ามีเยอะนะครับใส่น้ำตาลเข้าไปที่จริงแล้วหล่อหังกล้วยเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มีความหวานใช้ความหวานแทนน้ำตาลได้นะครับคือมันมีความหวานอยู่ในตัวท่านผู้ฟังนะครับเป็นสมุนไพรจีนที่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถกินได้ไม่กระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดทั้งช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตอินซูลินนะครับคืออินซูลินนี่มีหน้าที่ย่อยสลายน้ำตาลเป็นพลังงานนะครับผลิตจากตับอ่อนในสรรพคุณทั่วไปของหล่อหังกล้วยเขาบอกว่ามันจะกระตุ้นตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินได้เองได้แล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของโรคฟันผุแล้วก็ช่วยในการต้านการอักเสบอีกด้วยครับนี่ก็เป็นสรรพคุณทั่วไปของหล่อหังกล้วยแล้วก็มีอยู่ในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังลองซื้อหามากินมาทานดูนะครับจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยมันไม่มีใครหลอกเราได้หรอกครับซื้อกินก่อนถึงจะรู้คิดว่า360บาทนั้นไม่แพงจนเกินไปนะครับสำหรับการตัดสินใจที่จะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับท่านที่มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับขอบคุณไว้ณโอกาสนี้บุญกุศลอันใดที่เกิดจากการทำบุญโดยใช้ปัจจัยหรือว่าเงินที่เป็นกำไรจากน้ำมังคุดก็ขอให้ทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยกันขอบคุณมากครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญท่านฟังครับ
1: มาคุยกันถึงเรื่องแปลกๆในประวัติศาสตร์ครับทหารญี่ปุ่นตบหน้าพระน้ำผึ้งหยดเดียวไทยรบญี่ปุ่นเหตุเกิดที่ไหนครับเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2484ท่านผู้ฟังทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกเข้าไทยด้านฝั่งทะเลตะวันออกหลายจุดตั้งแต่ปัตตานีสงขลานครศรีธรรมราชประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งถึงบางปูสมุทรปราการทหารตำรวจประชาชนตลอดจนยุวชนทหารก็ต่อสู้จนกระทั่งเสียชีวิตมากมายทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วรัฐบาลก็สั่งให้ยุติการต่อสู้ยอมให้ญี่ปุ่นซึ่งเขาอ้างว่าต้องการขอเดินทัพผ่านไปตีอังกฤษเขาจะเข้าไปพม่าในที่สุดไทยก็ทำสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่นแต่ว่าในจิตใจของคนไทยทั่วไปนะไม่มีใครยินดีต่อการเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเลยยังคุ้มแค้นในเหตุการณ์วันที่8ธันวามาตลอดมันเกิดอะไรขึ้นครับนะบ้านโป่งนี่เป็นฐานส่งกำลังบำรุงการสร้างทางรถไฟสายไทยพม่าซึ่งเริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุกนะครับที่เรียกว่าทางรถไฟสายมรณะนั่นแหละห่างตลาดบ้านโป่งไปไม่เท่าไหร่เป็นที่ตั้งของกองพลรถไฟที่9ของญี่ปุ่นรวมทั้งเป็นค่ายเฉลยศึกที่จับมาเป็นแรงงานสร้างทางรถไฟด้วยค่ายหนึ่งญี่ปุ่นก็ยึดสนามอันกว้างขวางของวัดดอนตูมกลางเมืองบ้านโป่งเป็นที่ตั้งค่ายวิกฤตการณ์บ้านโป่งเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2485เวลาประมาณ5โมงเย็นที่วัดดอนตูมขณะที่สามเณรเพิ่มสิริพิบูลอายุ37ปีแล้วอายุ37แล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นสามเณรอยู่ก็เพราะว่าสติท่านไม่ค่อยสมประกอบสามเณรเพิ่มกำลังเดินอยู่ในวัดปรากฏว่าเวลานั้นมีเฉลยศึกซึ่งเป็นฝรั่งเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะจับฝรั่งมาแล้วก็มาสร้างทางเนี่ยเป็นส่วนใหญ่คนไทยไม่มีนะครับเอาแต่ฝรั่งมาสร้างปรากฏว่าฝรั่งเฉลยคนเนี้ยมาขอบุหรี่กับเนนเพิ่มสามเณรเพิ่มก็ส่งให้ปรากฏว่าทหารญี่ปุ่นเห็นตรงรีเขามาดึงบุหรี่ในมือเฉลยขยำทิ้งก็ตบหน้าสามเณรเพิ่มเปรี้ยงจนล้มคว่ำลงกับพื้นคนไทยที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาพยุงสามเณรเพิ่มไปทำการปฐมพยาบาลการตบหน้านี่เป็นสิ่งที่คนไทยเราถือว่าเป็นการหยามเกียรติกันอย่างร้ายแรงยิ่งเป็นการตบหน้าพระภิกษุสามเณรที่ห่มผ้าเหลืองอยู่ย่อมเป็นสิ่งที่ยอมกันไม่ได้เป็นอันขาดต่อมาสามเณรเพิ่มพร้อมกับผู้เห็นเหตุการณ์ก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้พวกกรรมกรไทยที่มาช่วยสร้างทางรถไฟให้ญี่ปุ่นแล้วก็พักอยู่บนศาลาวัดฟังเหล่ากรรมกรต่างก็ไม่พอใจที่ทหารญี่ปุ่นมาตบหน้าพระตบหน้าเนนก็พาสามเณรเพิ่มเนี่ยไปพบกับล่ามญี่ปุ่นเพื่อประท้วงเรื่องนี้ล่ามญี่ปุ่นก็รับปากว่าจะแจ้งให้ผู้ใหญ่ฝ่ายญี่ปุ่นทราบเพื่อพิจารณาจัดการต่อไปพอสามเณรเพิ่มแหละกรรมกรไทยกลับไปที่ศาลาวัดเวลาประมาณสองทุ่มทหารญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งไม่พอใจที่คนไทยไปประท้วงเรื่องนี้ก็ขึ้นไปบนศาลาวัดที่พักของกรรมกรไปเอะอะโวยวายแสดงอำนาจข่มขู่ต่อมาก็มีทหารญี่ปุ่นอีกสองคนถือปืนขึ้นไปบนศาลาทำเอากรรมกรก็พากันตกใจกลัวเมื่อทหารญี่ปุ่นทั้งสามคนนี้กลับไปราวๆห้านาทีก็มีทหารญี่ปุ่นราวๆสิบคนมีอาวุธปืนบุกเข้าไปที่ศาลาแล้วยิงปืนขู่เหล่ากรรมกรไทยกลัวก็เลยพากันวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนทหารญี่ปุ่นยังยิงปืนไล่ตามหลังแม้ว่าคนไทยจะหนีไปหลบซ่อนกันหมดแล้วทหารญี่ปุ่นก็ยังยิงปืนข่มขู่อยู่อีกทำให้บางคนเนี่ยเหลืออดคว้าจอบเสียมเครื่องมือทำงานเตรียมจะสู้ญี่ปุ่นก็พอดีมีนายทหารญี่ปุ่นยศร้อยตรีกับนายอำเภอบ้านโป่งมาระงับเหตุแล้วก็ไล่ทหารญี่ปุ่นกลับไปต่อมาเวลาเกือบเที่ยงคืนญี่ปุ่นก็ส่งทหารจากเมืองการมา 4-5 คันรถส่วนหนึ่งไปจอดที่สถานีตำรวจบ้านโป่งกำลังส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นก็กระจายกันยึดแนวถนนหน้าสถานีตำรวจบ้านโป่งเอาไว้กลุ่มหนึ่งก็ถืออาวุธตรงไปที่สถานีนะเสร็จแล้วเวลานั้นก็มีเสียงปืนยิงมาออกจากสถานีตำรวจแล้วก็ได้มีการยิงตอบโต้กันปรากฏว่ามีนายทหารญี่ปุ่น1คนพลทหารอีก4คนเสียชีวิตแล้วก็อีกหลายคนบาดเจ็บ ส่วนที่วัดดอนตูมก็มีเสียงปืนเหมือนกันทหารญี่ปุ่นได้จับคนไทยไป31คนแล้วจับพระเนนทั้งวัดไปสอบสวนตลอดคืนแต่ว่าได้ปล่อยพระไปในตอนเช้านอกจากตัวสามเณรเพิ่มต้นเหตุถูกควบคุมตัวไว้ความขุ่นเคืองของคนไทยได้ลุกฮือขึ้นอีกในสายวันนั้นเมื่อทหารญี่ปุ่นจับพระครูปัญญาธิการหรือว่าหลวงพ่อเต่าเจ้าอาวาสวัดดอนตูมไปนั่งตากแดดทำโทษในฐานไม่ควบคุมดูแลลูกวัดเรื่องนี้พระสมศักดิ์ยะโสธโรอายุ

0: ก็ไม่มีใครเอามีเงิน1ล้านบาทแล้วไปนอนนู่นอยู่บนอาคาร16ชั้นชั้น16ให้น้ำเกลืออยู่นู่นน่ะเอามั้ยก็ไม่มีใครเอาไม่มีเงินไม่มีหนี้แต่สุขภาพดีดีที่สุดท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏฐิมงคลตอง5ตราพระนารินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย
1: น้ำมคุฏสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: พระสมศักดิ์เล่าว่าพอมีข่าวว่าคนไทยไม่พอใจเรื่องนี้มากก็มีนายทหารใหญ่ของญี่ปุ่นคนหนึ่งมาที่ค่ายวัดดอนตูมนี้คนนี้คงจะใหญ่โตมากพระสมศักดิ์ท่านบอกว่าท่านยังจำได้ดีรูปร่างเตี้ยล่ำเป็นมะขามข้อเดียวพอมาถึงก็เรียกทหารทั้งค่ายมาเข้าแถวแล้วก็ถามหาคนที่จับพระไปนั่งตากแดดพอได้ตัวก็ตรงไปตบคว่ำลงไปเลยแล้วเข้าไปกราบขอโทษเจ้าอาวาสตอนนั้นท่านกำลังจะออกไปเทศที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาก็ขอตามไปด้วยทั้งที่พูดภาษาไทยได้ไม่กี่คำเขาก็เข้าไปคุยกับชาวบ้านเป็นที่หัวเราะกันสนุกสนานเรื่องก็เลยคลี่คลายไปด้วยดีแต่ว่าคลี่คลายเฉพาะที่วัดดอนตูมเท่านั้นเพราะตอนนั้นความโกรธเคืองเครียดแค้นทหารญี่ปุ่นได้กระจายไปทั่วโดยเฉพาะที่กาญจนบุรีและบ้านโป่งซึ่งเป็นฐานกำลังในการสร้างทางรถไฟสายไทยพม่ากรรมกรไทย500คนซึ่งส่วนใหญ่มาจากนครปฐมและราชบุรีหนีกลับบ้านหมดน็อตยึดต่อหัวรางก็ถูกใครไม่รู้แอบถอดไปเกือบพันตัวญี่ปุ่นเข้าไปซื้ออาหารในตลาดก็ถูกชาวบ้านตะโกนด่าต่างๆนานาบางทีได้จังหวะตำรวจไทยก็เอาปืนจี้ทหารญี่ปุ่นนี่ขอค้นตัวทหารญี่ปุ่นในหายซ่าเล่นพระสมศักดิ์ท่านเล่าอ่ะทหารญี่ปุ่นที่ไปเดินตรวจการคนเดียวในที่เปลี่ยวก็ถูกแอบตีหัวเอาปืนไปก็มีแต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นยอมไม่ได้ในเหตุการณ์ยิงกันที่โรงพักซึ่งทหารญี่ปุ่นตายไปถึง5คนบาดเจ็บอีก1คนโดยเฉพาะคนหนึ่งที่ตายเนี่ยเป็นทหารยศร้อยเอกแพทย์ของกองทัพญี่ปุ่นต้องการให้ผู้ที่มีส่วนในเหตุการณ์เนี่ยถูกประหารชีวิตทั้งหมดเพื่อศักดิ์ศรีของกองทัพญี่ปุ่นขณะเดียวกันฝ่ายไทยก็ยอมไม่ได้ที่จะให้ญี่ปุ่นบงการจับผู้ก่อเหตุทั้งหมดไปประหารเพราะว่าไทยมีอธิปไตยมีศาลญี่ปุ่นก็ลงนามที่จะเคารพอธิปไตยของคนไทยแล้วจะมาทำแบบว่าไม่พอใจใครหรือเข้าใจว่าใครเป็นศัตรูก็เอาไปฆ่าทิ้งหมดอย่างนี้ยอมไม่ได้จากการสอบสวนร่วมกันญี่ปุ่นก็ยืนยันว่าไทยนะเป็นฝ่ายลงมือยิงก่อนฝ่ายไทยก็ส่งพลโทจรูญเสรีเรืองฤทธิ์ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะไปขอขมาต่อผู้บัญชาการกองพันรถไฟในวันที่22ธันวาคมส่วนในด้านคดีนั้นญี่ปุ่นยังเรียกร้องให้ประหารชีวิตผู้ก่อเรื่องทั้งหมดวันที่28ธันวาคมจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนกรณีเหตุการณ์บ้านโป่งประกอบด้วยนายตำรวจนายทหารชั้นผู้ใหญ่5คนเมื่อได้รับรายงานจากคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งแตกต่างตรงข้ามกับฝ่ายญี่ปุ่นจอมพลป.บันทึกความเห็นลงไปเวลานั้นว่าการที่ทะเลาะกันนั้นตามเสียงว่ามีการตบหน้าชักดาบขู่เมาแล้วเข้าไปพานเกเรต่างๆถ้าทำให้เรื่องนี้หายไปได้ก็คงไม่มีเรื่องอะไรเหตุการณ์บ้านโป่งทำให้กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นมากอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างทางรถไฟที่กำหนดว่าจะต้องเสร็จวันนั้นวันนั้นนายพลโตโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นห่วงเรื่องนี้มากก็ส่งพลโทอาเกโตะนากามูระเข้ามารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพญี่ปุ่นประจำประเทศไทยต่อมานายพลนากามูระก็ได้รับคำเตือนจากนายดิเรกชัยนามเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวว่าไอ้การตบหน้าเนี่ยเป็นจุดบอดของความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยถือว่าการตบหน้าเป็นการหลู่เกียรติอย่างรุนแรงจะยอมสู้ถึงตายแต่ว่าสำหรับญี่ปุ่นนะถือว่าการตบหน้านี่เป็นการลงโทษขั้นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้ทั่วกันไปในกองทัพจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาความเข้าใจที่แตกต่างกันในประเพณีก็ทำให้เกิดเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวในกรณีนี้เดือนมีนาคมมีการยกฐานะกองอำนวยการคณะกรรมการประสานงานไทยญี่ปุ่นได้รายงานเหตุการณ์บ้านโป่งว่ามีทางที่จะช่วยเหลืออยู่ก็คือไม่ให้คนพวกนี้ต้องถูกประหารชีวิตเพราะกฎหมายของเราไม่อำนวยแม้ว่าจะถูกตัดสินจำขังตลอดชีวิตก็ตามสภาพการจำขังหรือว่าระยะเวลาย่อมอยู่ที่เราและโยงถึงชะตากรรมของประเทศเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นจอมพลป.ได้บันทึกต่อไว้ในรายงานบอกว่าทราบแล้วให้เอามาขึ้นศาลทหารที่กรุงเทพขอไม่ให้ประหารเพราะเป็นการเข้าใจผิดกันในเวลาค่ำคืน ั้งนี้ก็เพราะว่าตอนที่ญี่ปุ่นจะบุกเข้าไปในโรงพักเนี่ยตำรวจที่โรงพักเขาก็ต้องยิงเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเวลานั้นแล้วในที่สุดตำรวจทั้งโรงพักก็จะต้องเป็นจำเลยแล้วก็จะต้องถูกประหารชีวิตด้วยในที่สุดฝ่ายญี่ปุ่นก็ยอมให้ผู้ต้องหาทั้งหมดขึ้นศาลไทยเพื่อเคารพอธิปไตยของไทยแต่ว่าเรียกร้องเงิน 80,000 บาทสมัยนั้นนะเป็นค่าชดเชยให้แก่ครอบครัวทหารญี่ปุ่นที่ตายจำเลยที่ถูกขึ้นเขียงเส้นกองทัพญี่ปุ่นเป็นจำเลยของศาลทหารเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2489คนแรกเลยก็คือสามเณรเพิ่มพร้อมกับกรรมกร1คนและพลทหาร1คนโดยสามเณรเพิ่มตกเป็นจำเลยที่1ถูกฟ้องในข้อหามีความผิดมีการติดต่อกับเฉลยศึกยุยงกรรมกรให้ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นส่วนจำเลยที่2ซึ่งเป็นกรรมกรที่เสพสุราจนมึนเมาแล้วก็ชักชวนกรรมกรคนอื่นๆให้จับอาวุธเข้ากลุ่มรุมทำร้ายทหารญี่ปุ่นจนเป็นเหตุได้ถึงแก่ความตายและบาดเจ็บส่วนจำเลยที่3ซึ่งเป็นพลทหารมีความผิดฐานใช้ปืนยิงทหารญี่ปุ่นที่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักบ้านโป่งเป็นเหตุให้ตำรวจไทยกับทหารญี่ปุ่นเกิดความเข้าใจผิดจนกระทั่งยิงต่อสู้กันเป็นเหตุให้ทหารนายทหารและพลทหารญี่ปุ่นถึงกับความตายรวม5คนบาดเจ็บสาหัส3คนฝ่ายไทยบาดเจ็บ1คนการกระทำของจำเลยทั้ง3ทำให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยญี่ปุ่นเสื่อมทรามลงศาลทหารกรุงเทพได้พิจารณาอย่างเร่งด่วนและมีคำพิพากษามาปรากฏว่าสามเณรเพิ่มคนที่ถูกทหารญี่ปุ่นตบหน้าจนล้มคว่ำคนนี้รับไปเต็มๆคือประหารชีวิตแต่จำเลยให้การรับสารภาพไม่ต่อสู้คดีทั้งยังปรากฏว่าเป็นคนมีโรคจิตไม่รู้หนังสือจึงลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตกรรมกรผู้เป็นจำเลยที่สองนั้นไร้การศึกษาเสพสุราเป็นประจำจนเป็นเหตุให้ก่อคดีขึ้นถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเช่นเดียวกันส่วนจำเลยที่3พลทหารผู้ยิงลงมาจากสถานีตำรวจขณะที่เห็นทหารญี่ปุ่นมีอาวุธตรงเข้าไปนั้นถือเป็นการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุทำให้ผู้อื่นถึงกับความตายให้จำคุกไว้10ปีญี่ปุ่นมีความพอใจในคำพิพากษาจึงได้มอบเงิน 80,000 บาทค่าชดใช้แก่ครอบครัวทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตคืนให้ฝ่ายไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมานั้นเหตุการณ์บ้านโป่งที่เกิดจากการยึดถือประเพณีที่ต่างกันจนเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวที่เกือบจะลุกลามใหญ่โตก็จบลงโดยมีคนไทย3คนต้องติดคุกสังเวยศักดิ์ศรีกองทัพลูกพระอาทิตย์แต่ในที่สุดก็ได้รับอภัยโทษเมื่อสงครามสงบในปี2488หลังเหตุการณ์ครั้งนี้ทหารญี่ปุ่นได้รับบทเรียนจนต้องถูกกวดขันให้ลดความหยิ่งยโสลงไปมากส่วนคนไทยก็ยังรับไม่ได้อยู่ดีกับความก้าวร้าววางมาดเป็นผู้ยึดครองของทหารญี่ปุ่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากคนไทยเรานิยมความนิ่มนวลละมุนละไมไม่มีทางไปกันได้กับทหารญี่ปุ่นที่นิยมความเข้มแข็งเด็ดขาดระวังอำนาจยิ่งมาถูกฝ่ายสัมพันธมิตรตีถอยร่นหลายสมรภูมิทหารญี่ปุ่นก็ยิ่งเครียดมากขึ้นถ้าหากฝ่ายสัมพันธมิตรไม่เผด็จศึกด้วยระเบิดปรมาณูเสียก่อนไทยกับญี่ปุ่นก็คงจะมีเรื่องเศร้ากว่านี้นี่เกิดขึ้นมาอีกไม่รู้ว่ากี่เรื่องครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักดีขายมาหลายปีนะขายมาหลายปีแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีก็ขอขอบพระคุณมากๆทีนี้เรามาดูเรื่องลำไส้ว่าเราจะชะลอมันยังไงท่านผู้ฟังเขาว่าหลังอายุ60ปีเนี่ยปุ่มเล็กๆที่ทำหน้าที่ดูดซึมอาหารในลำไส้เล็กมันจะบางลงร่างกายจะดูดซึมอาหารได้น้อยลงจะยืดมันยังไงท่านผู้ฟัง 1. กินอาหารที่ย่อยง่ายกินปลากินถั่วกินเห็ดรวมถึงผัดผลไม้ให้มากขึ้นหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากพวกไหนนะพวกทอดพวกปิ้งพวกย่างอายุมากเลยอย่าไปกินอันที่2กินโยเกิร์ต1ถ้วยทุกวันนะครับเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกเพิ่มปริมาณแบคทีเรียดีในลำไส้
2: ถ้ากินโยเกิร์ตไม่ได้ก็กินผักดองท่านผู้ฟังผักดองเนี่ยผักดองบ้านเราเนี่ยผักกาดดองแต่ว่าต้องเป็นดองแบบใช้ข้าวนะท่านผู้ฟังไม่ใช่ผักดองกระป๋องไม่ใช่ผักดองวิทยาศาสตร์ที่เอาข้าวมาทำผักเสี้ยนหอมดองผักดองผักกาดดองพวกนี้จะมีแบคทีเรียเขาเรียกโปรไบโอติกจะช่วยในการทำให้ลำไส้ของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับย่อยอาหารย่อยสิ่งแปลกปลอมได้ดีแล้วก็ฝึกโยคะช่วยบ้างช่วยระบบย่อยนะครับท่านู้นท่านี้บิดซ้ายบิดขวาทำให้พุงมันได้ขยับตัวบ้างท่านผู้ฟังอันนี้เราก็สามารถชะลอมันได้ผิวหนังเหมือนกันนะครับผิวหนังเราก็ต้องมีวิธียืดอายุกินผลไม้ตระกูลส้มเบอร์รี่กินถั่วเหลืองเปลือกกินถั่วเปลือกแข็งทาครีมกันแดดบ้างเวลาออกไปตากแดดนะครับก็ให้มันเกิดความชุ่มชื้นกระดูกก็เหมือนกันนะครับพอหลังอายุ35ปีความหนาแน่นของกระดูกมันจะค่อยๆลดลงราวร้อยละ1แล้วก็จะลดลงเร็วขึ้นเมื่ออายุเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนผู้หญิงนะผู้ชายเนี่ยไม่มีวัยหมดประจำเดือนหรือว่าผู้ชายก็เข้าสู่วัยทองมันจะลดลงไวมากทีนี้เราจะยืดอายุกระดูกยังไงเขาบอกว่าให้กระโดดขึ้นลง20ครั้งวันละ2เซตถ้ากระดูกเข่าดีนะครับหรือยกน้ำหนักอันที่2แล้วก็กินอาหารแบบเมนูไทยๆเพื่อเพิ่มแคลเซียมน้ำพริกกะปิปลาทูทอดผักสดอย่างน้อย 3-4 มื้อต่อสัปดาห์อันที่5อันต่อไปก็คืออย่าใช้ยาสเตียรอยยาลูกกลอนที่มีผลทำให้กระดูกพุนนะครับกระดูกแตกหักได้นะครับแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเหมือนกันเราจะยืดอายุยังไงก็คือวิดพื้น 15-20 ครั้งทำวันละอย่างน้อยนี่2เซตยกน้ำหนักบ้างเล็กๆน้อยๆอันนี้นะครับจะเป็นการยืดอายุอวัยวะของเราที่สำคัญก็คือดูแลมันอย่าใช้งานมันหักโหมเกินไปท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินนะมังคุดในกล่องสีน้ำเงินครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับฟังเสียงคุณนกหอบหืดแรงก็ไม่ค่อยมีพอได้ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาเยี่ยมยามถามข่าวมาเชียงใหม่ถามข่าวคนที่ดื่มน้ำมงคลทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์ท่านหนึ่งนั่งอยู่ข้างๆผมชื่อคุณพี่อะไรครับผม
3: ชื่อนกค่ะ
2: พี่นก
3: ค่ะ
2: พี่นกอายุเท่าไหร่แล้วครับ
3: 57ค่ะ
2: 57ที่จริงชื่ออะไร
3: อุ่นเรือนโพใหญ่ค่ะ
2: อุ่นเรือนโพใหญ่นะครับพี่นกอยู่บ้านอะไรพี่
3: อยู่บ้านหนองรวมใจสันปะตองเนี่ยค่ะ
2: บ้านหนองรวมใจ
3: ค่ะสันปะตอง
2: ตำบล
3: อินทขิน
2: สันหนองรวมใจสันปะตองตำบลอินทขินอำเภอ
3: แม่แตง
2: จังหวัดเชียงใหม
3: ่
2: นะครับก็ถามพี่นกเนา
3: ะ
2: เราตามจริงว่าทำไมถึงมาดื่มน้ำมังคุดมันเป็นอะไรพี
3: ่เป็นหอบหืดค่ะ
2: หอบหืดแบบไหน
3: ก็แบบเวลาเนี่ยอากาศมัวๆอะไรจะมีอาการแบบ
2: ฝนจะตกใช่ไหมเวลาฝนจะตกคึมๆเนี่ย
3: คึม
2: ๆแล้วมันจะมีอาการแบบไหน
3: หายใจไม่ออก
2: แน่น
3: ค่ะ
2: มันเป็นยังไงมัน
3: แน่นแล้วแบบหายใจไม่ออกค่ะมันเป็นแบบแน่นข้างในเงี้ยเหมือนคล้ายๆแบบเราหายใจไม่ออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ทรมาน
3: ค่ะแบบหืดหอบเงี้ยแล้วพอเริ่มไอมันก็จะเหนื่อย
2: ต้องพ่นยาไหม
3: ค่ะพ่นยา
2: ต้องพกยาพ่น
3: ค่ะ
2: เป็นมานานยังพี่นก
3: โอ้เป็นมานานแล้วค่ะเป็นมาตั้งอายุน้อยๆนั่นแหละ
2: โอ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะอายุ
3: 57
2: 57เป็นมาแต่อายุน้อย
3: ๆ
2: ก็เป็นโรคประจำตัวมาเลย
3: ค่ะแล้วพอดีมาพอมีลูกคนนึงแล้วมาได้ผ่าเนาะมันก็เหมือนทายเลือดก็เลยมาเบาลง
2: เบาลงหน่อย
3: ค่ะเมื่อก่อนโอ้ไม่ได้เป็นหนักค่ะตอนที
2: ่
3: แล้วพอมาผ่าตัดเอาลูกออกก็เลยมาเบาคล้ายๆแบบได้ทายเลือด
2: แต่ก็ยังมีอยู่
3: ค่ะก็ยังมีอยู
2: ่ก็เหนื่อยทำงานหนักได้หนักได้ป่ะ
3: ค่ะไม่ได้ค่ะก็เลย
2: มันหอบไปไหม
3: ค่ะมันหอบมันเหนื่อยก็เลยไม่ค่อยได
2: ้ค่ะผมแล้วพี่นกนึกยังไงมาดื่มน้ำมังคุด
3: ก็หมดแรงค่ะแล้วก็พร้อมอ่ะน้ำหนักเคยเหลือ37เลยค่ะจาก45
2: หนักเหลือ37คือท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังคือดูพี่นกนี่ค่อนข้างผอมมากเพราะว่าสูงเท่าไหร่นะสูง
3: 100ประมาณ155
2: แต่หนัก37 40ก็เลยลองซื้อน้ำมังคุด
3: ก็เห็นน้อยเขากินกันอ่ะพอดีไปผ่าตัดมดลูกออกมาด้วยมันไม่มีฮอร์โมนในตัวแล้วมัน
2: ไม่มีแรงเหนื่อย
3: ไม่มีแรง
2: ก็เลยลองซื้อไปกินดู
3: ค่ะ
2: ซื้อไปกี่ขวดตอนแรก
3: น้อยตอนแรกกิน3ขวด
2: ลองดูก่อน
3: ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟัง
3: ก็กินครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันกินข้าวเริ่มหิวเริ่มกินข้าวได
2: ้ครับผม
3: หายใจก็เริ่มคล่อง
2: ครับ
3: จากที่ว่าเลอะจากไอแล้วแบบจะเหนื่อยเนาะเขาเรียกที่นี่เขาเรียกอะไรอิดมันจะไอแล้วอิด
1: เมื่อย
3: ขานั่นแหละมันก็เลยเบาเสร็จก็เลยอัดเลยขวดที่สองกินมากขึ้นกินเช้ากลางวันเย็นเลย
1: โอ้ไม่ต้องใจร้อนกันนะเช้าเย็นก็พอแล้วอัดแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ดีขึ้นไงค่ะนอนก็หลับแล้วคนเนี้ยได้นอน
1: อ๋อแต่ก่อนไม่ค่อยได้นอน
3: ค่ะกันนะมัวไอแล้วเสร็จกัน
1: มัวแต่ไอแล้วก็เหนื่อยแล้วก็นอนไม่หลับแต่แสดงว่าเป็นหนัก
3: ล้มตัวไม่ได้ไง
1: คือถ้านอนลงไปไอเลย
3: หายใจไม่ออกค่ะก็เลยต้องเอาหมอนมาเทินอย่างเงี้ยแล้วพอได้กินพอหมดพอ3ขวดโอ้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะ
1: ดีขึ้นเกินครึ่ง
3: ค่ะเกินค่ะเกินครึ่งอาการจากนอนราบตัวไม่ได้นี่ก็นอนราบตัวได
1: ้นอนราบตัวได
3: ้ค่ะ
1: แล
3: ้วเริ่มระบบหายใจก็ถึงจะนอนราบไปก็ยังหายใจได้เมื่อก่อนนอนราบนี่หายใจไม่ค่อยออก
1: นอนราบนี่ก็นอนหงายไม่ได้เลยม
3: ัน
1: ไอแต่ตอนนี้นอนหงายได้แล้วก
3: ็
1: ถือว่าดีขึ้นเยอะด
3: ี
1: ข
3: ึ้
1: นเยอะแล้วแรงมีไหมแรงดีขึ้นไหม
3: ค่ะแรงก็ดีขึ้น
1: มีกำลังขึ้น
3: ค
1: ือว่าแต่ก่อนไม่ค่อยมีแรง
3: ค่ะไม่เหนื่อยไม่อะไรกันเลย
1: ทำงานได
3: ้ค่ะได้งานบ้าน
1: กินอยู่ปะ
3: กินค่ะ
1: กินมากี่หมดกี่ขวดแล้ว
3: ได้สองโลแล้วค่ะ
1: สองโลโอ้แสดงว่าแข็งแรงขึ้นแล้วตอนนี
3: ้กินดีก็เลย
1: สุขภาพก็แสดงว่าปกติยัง
3: จ้ะก็ยังได้ 80%
1: นะคะ 80 ก็โอเคแล้วพอใจแล้วเพราะว่าเราไม่ต้อง
3: ค่ะดีมาก
1: มันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเราไม่มันทรมานเป็นหนัก
3: เมื่อก่อนกวาดบ้านไม่ได้เลย
1: ขนาดกวาดบ้านไม่ได้แต่ก่อน
3: ฟุ้งนี่ไม่ได้เลยอากาศฟุ้งอะไรนี
1: ่คือที่กวาดไม่ได้เพราะว่าเจอฝุ่นก็จะหอบตอนนี้กวาดได
3: ้ได้
1: ทำงานได้
3: ทำงานได้ผ้าก็ไม่ต้องปิดบ่อย
1: ไม่ต้องปิดจมูก
3: เมื่อก่อนต้องปิดอยู
1: ่ปิดตลอด
3: ค่ะพอมันได้แล้วปุ๊บอาการมันก็มีเลย
1: เป็นคนแต่ก่อนนี่เป็นคนใส่หน้ากากหาเพื่อนตลอดตอนนี้ไม่ต้องใส่หน้ากากแล
3: ้
1: วครับผมครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่ก็คือเสียงของพี่น้อยนะครับอายุ57ปี
3: พี่นก
1: อายุ57ปีอยู่ที่บ้านสันปะอะไรนะ
3: บ้านหนองสันปะตอง
1: บ้านหนองสันปะตองนะครับตำบลอินทขีนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอาการที่พี่น้อยเป็นก็คือหอบหืดเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังเป็นอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่มีแรงเหนื่อยนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมังคุดมาเกือบ2โลละพี่เขาบอกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
3: 80%
1: พอใจเนาะเสียดายตังค์ไหมเนี่ย
3: ไม
1: ่ไม่แล้วก็มีเรี่ยวมีแรงกินข้าวได
3: ้
1: ผิวพรรณอะไรดีขึ้นไหม
3: ค่ะดีขึ้นดีเยอะเลยค่ะ
1: ดีเยอะ
3: ก่อนพร้อมแล้วก็ดำ
1: พร้อมดำครับก็ดีใจเนาะมีกำลังใจคือชีวิตก็มีความสุขมากขึ้นนะครับดื่มไปเรื่อยๆพี่นะครับแล้วได้แนะนำให้ใครดื่มบ้างเนี่ย
3: ก็เอาไปให้ทั้งแม่ทั้งพ่อเลยค่ะ
1: กินหมดเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่กินแล้วดีขึ้นปะ
3: ดีค่ะ
1: ท่านเป็นอะไร
3: ก็โรคเดียวกันเนี่ยครับแม่
1: อ
3: ๋
1: อ
3: แล้วพ่อนี่เป็นคนตัวเล็กผอมค
1: ่
3: ะกินข้าวอะไรไม่ค่อยได
1: ้ครับ
3: ก็เลยไปให้ด้วย
1: ก็กินแล้วท่านก็ดีขึ้น
3: ค่ะท่านกินข้าว
1: ครับผม
3: ได้เยอะขึ้น
1: ครับก็ดีใจนะครับดีใจกับพี่น้อยพี่นกนะครับก็ขอขอบคุณเนาะยังไงก็ให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองดื่มไปเรื่อยๆครับพี่ครับสวัสดี
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555 เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญครับ
0: เมื่อสักครู่ผมพูดถึงสิ่งที่มีพลังต่างๆเช่นศาลพระภูมิเนี่ยท่านผู้ฟังหลายคนมองว่าการตั้งศาลพระภูมิเนี่ยเป็นเรื่องงมงายไร้สาระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเองก็เช่นเดียวกันในช่วงแรกนะท่านคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลจนกระทั่งประสบเข้ากับตัวเองเมื่อปี2492เป็นช่วงที่หลวงพ่อปานเดินทางไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางคณะสงฆ์นำมอบงานให้ท่านแต่ไม่บอกว่าต้องทำงานอะไรเพราะว่าเป็นความลับของคณะสงฆ์ตอนนั้นวัดมีสภาพทรุดโทรมมากงานประจำปีต่างๆแม้ว่าจะได้ชาวบ้านก็มาช่วยค่าใช้จ่ายแต่เหลือกำไรเพียงปีละ200-300บาทชาวบ้านเขาก็เลยมาตามหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานนั้นเคยอยู่วัดนี้มาก่อนแต่ว่าอยู่เป็นพระลูกวัดให้หลวงพ่อปานกลับไปฟื้นฟูวัดเพียงปีแรกที่หลวงพ่อกลับไปในกำไรเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจนปีที่3ที่ท่านไปอยู่เนี่ยได้กำไรถึง 80,000 เรื่องนี้หลวงพ่อท่านเชื่อว่าคงจะเป็นเพราะท่านมีความเคารพไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุในช่วงแรกนี่กุฏิเก่าที่เป็นกุฏิเจ้าวาดเดิมเนี่ยไม่มีพระอาศัยอยู่หลวงพ่อก็เรียนถามหลวงพ่อเล็กอาจารย์ฉัตรว่าทำไมไม่เห็นมีพระไปอยู่บนกุฏิเก่าที่ท่านเคยอยู่ท่านก็บอกว่าไม่มีใครกล้าไปอยู่หรอกเพราะว่าแล้วหลวงพ่อปานจะไปอยู่ไหมล่ะถ้าท่านไปอยู่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่รับรองนะใครจะช่วยเหลือท่านทีนี้หลวงพ่อเนี่ยเคยเป็นพระที่วัดนี้มาก่อนเคยเป็นลูกศิษย์วัดนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวไปอยู่ห้องเก่าแล้วไม่เป็นไรตกเย็นหลวงพ่อก็หอบหมอนหอบเสือเข้าไปแต่ก่อนที่จะเข้าไปหลวงพ่อเล็กเห็นเข้าก็ถามว่าทำไมไม่บวงสรวงขออนุญาตซะก่อนตอนนั้นหลวงพ่อท่านไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้ก็เลยตอบไปว่าสมัยก่อนในเวลาจะนอนก็ไม่เห็นจะได้บวงสรวงอะไรเลยก็นอนได้นะตอนนี้นอนอีกจะต้องบวงสรวงทำไมหลวงพ่อเล็กท่านก็ไม่ว่าอะไรหลวงพ่อท่านก็เดินเข้าไปทำความสะอาดกุฏินั้นเป็นกุฏิฝาปิดตลอดมีกั้นข้างในอยู่ห้องที่ท่านเคยนอนเคยจำวัดแต่ก่อนนี้พอเดินเข้าไปจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วประมาณ2ทุ่มหลวงพ่อก็ออกมาบูชาพระขณะที่ท่านบูชาพระตั้งนะโมปรากฏว่ากุฏิห้องที่นอนอยู่มีเสียงประตูเปิดดังสนั่นและรู้สึกเหมือนกับมีคนเดินขย่มทั้งที่พื้นไม้หนามากไอ้ยวบเนี่ยรู้สึกได้เลยเพราะว่าคนเดินเนี่ยท่านก็สงสัยขนาดคนธรรมดาเดินยังไม่ค่อยจะยุบตัวเลยแสดงว่าต้องมีน้ำหนักมากไม่รู้ใครเดินขณะที่หลวงพ่อกำลังตั้งใจจะบูชาพระก็หลับตาเห็นคนนุ่งขาวห่มขาวมือขวามีสีแดงจัดมายืนอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นท่านก็เลยตัดสินใจถามว่าท่านเป็นใครอ่ะเขาก็บอกว่าผมคือภูมิเทวดาเป็นพระภูมิรักษาพื้นที่วัดนี้หลวงพ่อท่านก็ถามต่อว่าแล้วมาทำไมเขาก็บอกว่าจะมาเตือนท่านเพราะว่าท่านเนี่ยมารับตำแหน่งเจ้าวาดแล้วแต่ทำไมถึงไม่ตั้งศาลท่านก็ตอบไปว่าเอ๊ศาลข้างวัดมีเยอะแยะเจ้าอาวาสที่นี่มาถึงก็ตั้งศาลก็เยอะแยะไปแล้วทำไมจะต้องตั้งอีกอ่ะท่านถามพระภูมิว่าศาลมากมายก็เลือกเอาตามใจชอบสิจะอยู่ศาลไหนก็เอาพระภูมิบอกว่าไม่ได้ท่านเป็นเจ้าวาดท่านมาใหม่ท่านต้องตั้งใหม่เรื่องตั้งศาลนี่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะเป็นที่อยู่ภูมิเทวดาเนี่ยหรือว่าพระภูมิเนี่ยเขามีวิมานเป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วการตั้งศาลเป็นเพียงการแสดงความยอมรับนับถือซึ่งกันและกันหมายความว่าเป็นที่สักการะบูชานั่นเองพอได้ยินอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยบอกว่างั้นยังไม่ตั้งฮะพระภูมิบอกว่าอดีตเจ้าวาดวัดเนี่ยท่านให้ความเคารพในตัวผมแล้วท่านทำไมไม่เคารพเราเกรงใจกันนะไม่ใช่บังคับให้ท่านมาเคารพแต่มันเป็นความเกรงใจกัน พระกับเทวดาน่ะต้องพึ่งพาอาศัยกันนะหลวงพ่อบอกว่าไม่เกรงใจหรอกเพราะว่ายังไม่เห็นฤทธิ์เดชว่าเทวดาเก่งจริงเหนือกว่าพระเนี่ยอันเนี้ยจะยอมรับคนที่จะได้รับความเกรงใจต้องเป็นคนเก่งต้องแสดงความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏสิพระภูมิท่านก็บอกว่าอ่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ถ้าหลวงพ่อต้องการอย่างนั้นนะวันพรุ่งนี้เวลา5 โมงเย็นหากว่าหลวงพ่อยังไม่ตัดสินใจจะตั้งศาลจมูกข้างซ้ายหลวงพ่อจะหายใจไม่ออกวันมะรืนนี้5 โมงเย็นหากหลวงพ่อยังไม่ตัดสินใจที่จะตั้งศาลอีกจมูกข้างขวาจะหายใจไม่ออกอีกข้างนึงทีนี้หายใจไม่ออกทั้งซ้ายทั้งขวาท่านก็ต้องหายใจทางปากต่อไปถ้าหากว่าท่านยังไม่คิดตั้งศาลทีนี้ปากท่านก็หายใจไม่ได้หลวงพ่อก็ตอบตกลงให้ความจริงปรากฏซะก่อนถ้ามีความจริงปรากฏนี่จะยกศาลให้แต่ถ้ายังไม่จริงจะไม่ทำเด็ดขาดพอวันรุ่งขึ้นเวลาฉันข้าวเช้าหลวงพ่อเล็กก็ถามว่าเมื่อคืนนี้พระภูมิไปหาใช่ไหมหลวงพ่อปานท่านก็บอกใช่แล้วก็เล่าเรื่องที่ตกลงกับพระภูมิให้ฟังหลวงพ่อเล็กท่านก็บอกกับหลวงพ่อบอกว่าพระภูมิเขาเอาจริงนะแม้แต่อดีตเจ้าอาวาสยังเกรงใจทุกองค์ท่านเองก็เกรงใจพระภูมิที่เนี่ยมีอานุภาพมากมือขวาของพระภูมิเนี่ยแดงจัดหลวงพ่อปานได้กราบเรียนถามว่าพระภูมิมีมือแดงทุกองค์หรือเปล่าท่านบอกว่ามีแต่ว่าองค์ไหนมือแดงจัดองค์นั้นมีอานุภาพมากมีสีแดงน้อยอานุภาพน้อยหลวงพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวงั้นให้ผมลองก่อนผมอยากจะลองดีถ้ามีจริงแล้วจะเคารพปรากฏว่าตอนเวลา5 โมงเย็นหลวงพ่อหายใจไม่ออกจริงๆตามปกติเวลาเป็นหวัดถ้าเราปิดจมูกสักข้างหนึ่งดันลมอีกข้างหนึ่งมันออกง่ายแต่อันนี้ไม่มีลมออกเลยแม้แต่นิดเดียวมันปิดสนิทเลยพอเข้าวันที่2ทีนี้ข้างขวาข้างซ้ายตันไปแล้วเมื่อวานวันนี้ตันข้างขวาหายใจไม่ออกเลยต้องหายใจทางปากอย่างเดียวเลยให้เด็กไปบอกตาโต๊ะตาโต๊ะคนยกสารอยู่หลังวัดน่ะคือคนยกสารต้องเป็นตาโต๊ะคนเดียวคนอื่นไม่สามารถยกได้พระภูมิไม่ยอมไม่ยอมรับนับถือเพราะว่าพวกหมอตั้งศาลพระภูมิแถวนั้นกินเหล้าเมายากันทั้งนั้นน่ะมีแต่ตะโต๊ะคนเดียวถือศีลหลวงพ่อก็เลยเขียนจดหมายไปบอกให้ตะโต๊ะไปยกศาลเด็กก็ถือจดหมายไปเรียกตะโต๊ะบอกตะโต๊ะตะโต๊ะเอาจดหมายหลวงพ่อมาให้แกก็ร้องบอกมาเลยบอกว่ามึงไม่ต้องเอาเข้ามาให้กูหรอกกูรู้แล้วว่าจะต้องตั้งศาลกูเตรียมทำศาลไว้แล้วไปบอกท่านเถอะกำลังทำเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยกเอาไปให้เมื่อคืนนี้มีคนมาบอกกูแล้วว่าหลวงพ่อน่ะแพ้แล้วก็เป็นอันว่ารู้เรื่องกันพอรุ่งเช้าโยมโต๊ะก็มาตั้งศาลให้ตามพิธีกรรมศาลพระภูมิภายในวัดบางนมโคถือว่ามีทั้งพลังและความเฮี้ยนแม้แต่หลวงพ่อปานยังยอมรับในเรื่องของอิทธิฤทธิ์ประวัติของวัดบางนมโคนี่สร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏบางท่านก็ว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมชื่อวัดนมโคเฉยๆครั้นเมื่อพ.ศ. 2310พม่าล้อมกรุงศรีอยุธยาก็ตั้งค่ายหนึ่งขึ้นที่ตำบลศรีกุกห่างจากวัดบางนมโคซึ่งย่านวัดบางนมโคนี้ก็มีการเลี้ยงวัวมากกว่าที่อื่นพม่าก็ถือโอกาสมากวาดต้อนเอาวัวไปเป็นเสบียงเลี้ยงกองทัพแล้วก็มารีดนมวัวกันที่นี่เอานมไปเลี้ยงทหารจนกระทั่งกรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าบ้านเมืองระส่ำระสายวัดบางนมโคก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาต่อมาก็มีการซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ก็ยังมีการเลี้ยงโคกันอยู่อีกมากมายชาวบ้านก็เลยเรียกติดปากกันว่าวัดบางนมโคมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หลวงพ่อปานได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสุดยอดพระเกจิอาจารย์ของเมืองกรุงเก่าคืออยุธยาแล้วก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายกันไปทั่วในชื่อเสียงของท่านหลวงพ่อปานวัดบางนมโครู้จักกันทั่วทั้งประเทศมาจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วครับ
2: ครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการกับกระผมพันโทไพโรธพนารินทร์ท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรให้ทดลองดื่มดูนะครับคำตอบเราก็จะรู้ด้วยใจของเราเองถ้าบุญเรามีบุญเราสัมพันธ์กันเทวดา ของท่านเทวดารักษาตัวท่านแล้วก็เจ้ากรรมในเวรท่านอภัยให้กับท่านเทวดารักษาตัวท่านช่วยเหลือท่านสุขภาพท่านอาจจะดีขึ้นคือเพราะตัวกระผมเองนั้นมีความเชื่อในเรื่องเทวดานะครับมีความเชื่อในเทวดาผู้พิทักษ์รักษาคอยดูแลตัวเราท่านผู้ฟังครับในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทรัพย์สมบัติที่ได้มาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนให้เสียสละเขาเรียกว่าทำพลีกรรมนะครับเสียสละเพื่อ5อย่างเขาเรียกว่าพลี5อย่างก็คือ1ญาติพลีนะครับส่วนหนึ่งให้สงเคราะห์ญาติอันที่2อติธิพลีหมายถึงว่าให้สงเคราะห์แขกเรือนะครับคนที่เป็นมิตรเป็นสหายข้อที่3ก็คือปุพพะเปตพลีหมายถึงทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ตายญาติโกโหติกาของเราที่ล่วงลับไปแล้วเราก็ทำบุญอุทิศให้เขาข้อที่4ก็คือราชพลีหมายถึงว่าช่วยเหลือประเทศชาติเสียภาษีเป็นต้นหรือว่าเสียสละให้เป็นสาธารณะเป็นส่วนกลางข้อที่5ที่ท่านระบุเอาไว้ในทางพระพุทธศาสนาคือคำว่าเทวตาพลีหมายถึงทำบุญอุทิศให้เทวดานะครับเพราะว่าที่จริงแล้วท่านเป็นเทวดาได้ก็ด้วยบุญด้วยคุณงามความดีของท่านสิ่งที่ท่านต้องการจริงๆแล้วก็คือบุญนะบางท่านอาจจะบวงสรวงเทวดาตั้งบายสีหูหมูเห็ดเป็ดไก่ขนมหวานดอกไม้นะครับเครื่องเส้นเครื่องสังเวยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นอาหารของเทวดานะครับในทางพระพุทธศาสนาถือว่าท่านเหล่านั้นนะครับอยู่ได้ด้วยบุญฉะนั้นเมื่อท่านอยู่ได้ด้วยบุญเนี่ยเขาจะมีเคล็ดนะครับมีวิธีการว่าเมื่อเราเชื่อว่าท่านคอยปกปักรักษาเราเราก็ควรมีวิธีช่วยเหลือท่านเพราะท่านอยู่ได้ด้วยบุญบุญมันก็มีวันหมดท่านผู้ฟังคือคนทั่วไปเนี่ยมักจะคำนึกนึกถึงเทวดาหรือชั้นเทพชั้นผู้ใหญ่เทวดาผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงดังๆเช่นพระอินทร์ท้าวเวสสุวรรณพระอิศวรพิฆเนศพระอุมาพระพรหมคือนึกไปเยอะพอเยอะมากนี่บางทีมันก็เหมือนกับมันไม่มีพลังนะครับมันเยอะเกินดีไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเทวดาที่อยู่ใกล้ชิดกับตัวเรามากที่สุดใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนี่นะครับก็1เทวดาประจำตัวซึ่งทุกคนอาจจะมีมากมีน้อยหรืออาจจะไม่มีแล้วแต่บุญบารมีนะครับของคนคนนั้นถ้าเป็นคนที่บำเพ็ญบารมีสร้างกุศลมาสวดมนต์ภาวนาบ่อยเทวดาท่านก็จะมาเรื่อยๆนะครับบางทีอาจจะเป็นญาติเก่าเป็นพ่อแม่เก่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้ากรรมในเวรลูกหลานเก่าๆนะครับท่านก็จะมาอยู่อาศัยใกล้เราเทวดาที่รักษาวัตถุสิ่งของเช่นรักษาพระเครื่องวัตถุมงคลที่เราใช้รักษานะครับวัตถุโบราณของมีค่าเทวดารักษารถเทวดารักษาเรือนเป็นต้นแล้วก็พวกเทวดารักษาสถานที่นะบ้านเรือนบางทีเราก็เรียกว่าผีบ้านผีเรือนพระภูมิเจ้าที่นะครับตามห้องพระตามลุกขเทวดาตามวัดธาตุเจดีย์แล้วก็รุกขเทวดาเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ใหญ่นะครับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราที่เราต้องไปมาๆแล้วก็เท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะครับเทวดาที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยท่านอยู่ใกล้มนุษย์ท่านอยู่ใกล้ตัวเราเทวดารักษาตัวเทระบดารักษาบ้านเทวดารักษาสถานที่เทวดารักษารถที่เทวดาที่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองที่ช่วยให้ธุรกิจของข้าพเจ้าดีเนี่ยอย่าลืมอุทิศให้กับท่านนะครับเหมือนกับเป็นการเพิ่มฤทธิ์เพิ่มบุญให้กับท่านท่านมีบุญมากท่านมีฤทธิ์มากท่านก็สามารถที่จะอนุเคราะห์เราได้มากนะครับอันนี้คือหลักความจริงนะอย่างผมขายน้ำมังคุดผมจะอุทิศตลอดนะครับอุทิศให้กับเทวดาที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้ดื่มได้กินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตาแสนทิพโกอุทิศให้กับเทวดาที่ช่วยให้เขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บอุทิศให้กับเทวดาที่ช่วยให้ข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองก็อุทิศพยายามอุทิศตลอดถึงไม่ถึงเราก็ไม่รู้นะแต่ใจเรามุ่งมั่นเรามั่นใจว่าถึงนะครับเรามุ่งมั่นอย่างนั้นท่านรับหรือไม่รับเราก็ไม่ทราบแต่คิดว่ายังไงท่านก็ต้องรับกับท่านผู้ฟังเพราะเมื่อเราให้แล้วด้วยจิตที่เป็นกุศลท่านอนุโมทนาท่านก็ได้ครับฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าเมื่อเราทำคุณงามความดีนะครับทำดีในโลกนี้ก็อย่าลืมเผื่อนะลืมเผื่อเทวดาท่านด้วยนะครับเผื่อเจ้ากรรมในเวรของเราด้วยท่านก็จะได้ลดความอาฆาตลดความพยาบาทไม่เตะตัดขา ไม่ทำให้ชีวิตของเราประสบความยุ่งยากลำบากทำไปเถอะครับเจ้าหนี้ของเราเนี่ยมีทุกคนนะทุกคนมีเจ้าหนี้ทีนี้มีเจ้าหนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ผ่อนดอกซะมั่งนะต้นไม่ให้ก็ดอกก็ควรจะให้เดี๋ยวเจ้าหนี้หมั่นไส้เอาครับผมอย่าให้เจ้าหนี้หมั่นไส้แล้วชีวิตจะไม่มีความสุขนั่นก็คือเจ้ากรรมนายเวรเราเรามีบุญก่อนเราถึงจะให้เขานะครับถ้าเราไม่มีบุญจะให้นะครับเราอุทิศไปเขาก็ไม่ได้อะไรเราต้องทำบุญก่อนครับผม
1: ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการท้ายชั่วโมงก็มีให้ฟังทุกวันนะครับมีให้ฟังทุกวันเรื่องราวดีๆนิทานดีๆข้อคิดดีๆนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆเอามาฝากท่านผู้ฟังยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07 07
2: 070นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรี

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับสำหรับคนที่สวหรือสูงวัยอย่างพวกเราเขาบอกว่ากินอาหารเนี่ยต้องรู้จักเลือกต้องรู้จักคัดนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีต้องจิบน้ำอยู่เป็นประจำนะครับป้องกันภาวะขาดน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงเบาหวานนะครับโทษนะครับหลีกเลี่ยงน้ำหวานพวกน้ำหวานน้ำผลไม้ที่มีน้ำตาลเยอะๆนี่ก็หลีกเลี่ยงแล้วก็ลดปริมาณเกลือพวกเกลือต่างๆนี่พยายามใช้ให้น้อยใช้กินขิงกินพริกกินมะนาวแทนเป็นเครื่องปรุงแล้วก็กินอาหารให้ถูกสัดเป็นสัดเป็นส่วนก็คือให้มีผักเป็นจำนวนสักครึ่งนึงอย่าให้มีเยอะมากแล้วก็แป้งพวกแป้งข้าวขาวแป้งขาวพวกน้ำตาลเนี่ยก็กินแต่พอประมาณอย่ากินเยอะไขมันก็เลือกไขมันดีๆนะครับพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วน้ำมันปลาเนี่ยนี่มีประโยชน์นะครับกินอาหารที่มีกากมีใยพืชผักให้มากถ้าจะกินขนมปังก็เลือกพวกโฮลวีตข้าวกล้องหรือถั่วพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นการช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบลำไส้ของเรานะครับทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้สะดวกขึ้นระบบย่อยอาหารดีระบบขับถ่ายดีสุขภาพก็จะดีสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็คือสำหรับพวกเราทั้งหลายนะอยากจะอยู่ไปนานๆไม่ใช่อะไรหรอกอยู่แบบไม่ป่วยนะถ้ามันป่วยแล้วมันก็จะไม่ค่อยดีช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็ญเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีท่านผู้ฟังหลายท่านต้องการจะรู้เรื่องประวัติหลวงปู่ปานวัดบางนมโคกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอยากจะรู้ในส่วนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาที่เรียกกันว่าวิชาการพุทธาคมไสยาคมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยวิชาไสยาคมเนี่ยคือคาถาเวทมนต์ที่ได้มาจากพราหมณ์แทบจะไม่มีใครรู้จักแล้วก็ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจอีกทั้งไม่เชื่อว่าจะเข้มขลังมีพลังใช้ประโยชน์ได้ซะด้วยซ้ำไสยศาสตร์หรือว่าไสยเวทเนี่ยแบ่งออกเป็นสองสายเรียกว่าสายดำกับสายขาวสายดำก็คือวิชาทำร้ายทำลายผู้อื่นสายขาวคือวิชาช่วย

0: ช่วยเหลือคนอื่นให้รอดพ้นอันตรายที่เกิดจากการกระทําของสายเวทสายดำเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่ความเข้มขลังของสายเวทสายดำนี่สามารถแผ่อนุภาพไปทำอันตรายต่อชีวิตคนอื่นให้ถึงตายได้ซึ่งหลวงพ่อปานโสนันโทหรือว่าพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนงโคท่านเคยเผชิญมาแล้วประเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องราวบางเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านมาเล่าให้ฟังครับเวลานั้นหลวงพ่อปานบวชได้เพียงพรรษาเดียวท่านบรรลุฌานต่างๆในอภิญญาญาณในวิชาสามเป็นที่ไว้วางใจของพระอุปัชฌาย์คือหลวงพ่อสุนดังนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วหลวงพ่อสุนก็อนุญาตให้หลวงพ่อปานออกธุดงค์ได้แล้วก็ให้ธุดงค์เดี่ยวจาริกไปเพียงรูปเดียวเท่านั้นหลวงพ่อปานออกจากวัดบางปลาหมอบ่ายหน้าไปทางนครนายกโดยมีจุดหมายที่ปราจีนบุรีเพื่อจะไปนมัสการต้นศรีมหาโพธิ์เส้นทางที่หลวงพ่อปานจาริกธุดงค์ไปนั้นสมัยนั้นยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หนาแน่นพื้นที่ซึ่งท่านย่ำเดินผ่านไปห่างไกลจากหมู่บ้านชุมชนและที่ใกล้ที่สุดก็คือชายทุ่งติดชายป่าสมัยนั้นทางด้านตะวันออกแถบปราจีนบุรีมีพวกนักเลงขุนใสนักเล่นอาคมมนต์ดำแล้วก็พวกเล่นยาสั่งยาเบื่อชุกชุมมากคนพวกนี้ลุ่มหลงมัวเมาในไสยเวทความขลังอย่างหน้ามืดตามัวกระทั่งจิตใจวิปริตแปรเปลี่ยนกลายเป็นคนอมหิตโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาแล้วก็คนกลุ่มนี้ต้องการจะทดลองวิชาของตัวอยู่เสมอเพื่อพิสูจน์ว่าวิชาของตัวในยังทรงความขลังอยู่หรือเปล่าหรือว่าทดสอบว่าวิชาของตัวมีความร้ายกาจถึงระดับไหนการทดลองวิชาก็ต้องหาเป้าหมายสำหรับการทดลองด้วยและกลุ่มคนผู้คลั่งเดรัจฉานวิชาเหล่านี้ก็มีความเชื่อว่าพระธุดงค์นี่แหละคือผู้ที่มีวิชาอาคมขลังมีของดีในตัวเพราะถ้าไม่ดีจริงๆคงจะไม่กล้าออกมาท่องเที่ยวไปตามป่าตามเขาตามลำพังยิ่งเป็นพระธุดงค์ที่ท่านธุดงค์เดียวจาริกมาเพียงรูปเดียวพวกเดรัจฉานวิชานี่ก็ชอบลองดีด้วยเป็นพิเศษเนื่องจากเขามีความเชื่อว่าท่านจะต้องเก่งกว่าพระธุดงค์ที่จาริกกันมาเป็นหมู่คณะดังนั้นพวกนักเลงคุณใสก็ชอบลองวิชากับพระธุดงค์เช่นปล่อยของชั่วของร้ายเข้าใส่บ้างใส่ยาสั่งยาเบื่อให้ฉันบ้างพระธุดงค์ที่ทรงศีลบริสุทธิ์บำเพ็ญเพียรฝึกจิตมาจนมีจิตตานุภาพก็พอจะรอดพ้นอันตรายไปได้แต่พระธุดงค์จำนวนไม่น้อยที่แข็งแกร่งไม่พอที่จะต้านทานกับความชั่วร้ายของเดรัจฉานวิชาประเภทนี้ท่านเหล่านั้นก็ต้องสิ้นชีวิตมรณภาพไปอย่างน่าอนาถนักเลงคุณใสรายใดทำให้พระธุดงค์มรณภาพไปด้วยวิชาของตัวก็จะได้รับการยกย่องนับถือในหมู่พวกของตัวว่าเป็นคนเก่งวิชาแข็งส่วนผู้ที่ทำอันตรายแก่พระธุดงค์ไม่ได้ก็เสียหน้าเสียชื่อก็ต้องเพิ่มความมานะเพิ่มพูนความร้ายกาจชั่วร้ายของวิชาตัวให้สูงขึ้นกว่าเดิมอีกเหตุผลหนึ่งที่พวกเดรัจฉานวิชาชอบลองดีกับพระธุดงคือไม่เพียงแต่มีความเชื่อว่าพระธุดงมีวิชาดีพวกมันยังต้องไม่หวั่นกลัวว่าจะถูกแก้แค้นตอบแทนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าพระธุดงมรณภาพไปเนี่ยท่านก็จะมรณภาพไปเพียงรูปเดียวไม่มีญาติพี่น้องหมู่พวกย้อนกลับมาแก้แค้นแก่ตัวในภายหลังหรือถ้าพระธุดงค์รูปใดสามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองให้รอดพ้นอันตรายจากวิชาชั่วร้ายได้ท่านก็ไม่มีความคิดโต้ตอบแก้แค้นตอบโต้อะไรทั้งสิ้นเพราะว่าจิตสมณะนั้นย่อมไม่มีโทสะไม่มีความโกรธตอบในทุกกรณีแต่ถ้าไปลองวิชากับคารวะซึ่งมีวิชาอาคมเหมือนกันหากไปทำอันตรายเขาแต่ทำอะไรเขาไม่ได้นี่ฝ่ายที่ถูกกระทำก็อาจจะตอบโต้แก้แค้นเอาถึงตายได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการเล่นกับพระธุดงค์เนี่ยดีที่สุดเมื่อหลวงพ่อปานจาริกเข้าเขตปราจีนบุรีท่านก็เจอดีจากนักเลงคุณใสเจ้าถิ่นเข้าจนได้คือเมื่อท่านปักกลดสถานที่แห่งหนึ่งโดยอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านไม่ต่ำกว่า1 กิโลเมตรเช้าวันรุ่งขึ้นยังไม่ทันจะถอนกลดก็มีชาวบ้านหลายคนนำเอาภัตตาหารมาถวาย ในกลุ่มชาวบ้านผู้มีจิตเป็นกุศลมีชายสองคนอายุเข้าวัยกลางคนแต่งตัวเรียบร้อยนำเอาต้มยำพุงปลาแล้วก็ข้าวสวยมาถวายหลวงพ่อปานสังเกตเห็นข้าวสวยในขันของชายสองคนนี้เป็นเม็ดสวยผิดกว่าของชาวบ้านรายอื่นๆต้มยำพุงปลาในโถก็ดูน่ากินเป็นพิเศษท่านก็รู้เลยว่ากำลังถูกลองดีเข้าแล้วหลวงพ่อสุนเคยสอนท่านเอาไว้ว่าเวลาออกธุดงถึงเวลาฉันจะต้องทำน้ำมนต์พรมอาหารก่อนฉันทุกครั้งซึ่งหลวงพ่อปานก็ได้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดคราวนี้ก็เหมือนกันท่านทำน้ำมนต์ไว้แล้วเมื่อจะเริ่มฉันท่านก็พรมน้ำมนต์ลงไปในอาหารที่ชาวบ้านเขานำมาถวายทุกอย่างครั้นพรมน้ำมนต์ที่เข้าสวยในขันแล้วก็ต้มยำพุงปลาในโถสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านซึ่งนำอาหารมาถวายนี่ตกตะลึงไปตามๆกันส่วนผู้ชายวัยกลางคนสองคนเจ้าของข้าวสวยและต้มยำพุงปลาเนี่ยถึงก็หน้าซีดเพราะว่าข้าวในขันเนี่ยกลายเป็นเม็ดทรายต้มยำพุงปลากลายเป็นหนามยาวๆผูกไขว้กันด้วยได้สายสินแช่น้ำอยู่ผู้ชายสองคนนั้นยิ้มแห้งๆพนมมือบอกหลวงพ่อปานว่าที่เขาทำมาอย่างนี้นะไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายท่านเพียงแต่อยากจะพิสูจน์ว่าท่านมีวิชาดีหรือเปล่าเท่านั้นแม้ว่าท่านจะไม่รู้ว่าข้าวและต้มยำปลาสำเร็จด้วยวิชาทางไสยศาสตร์นะเขาก็จะห้ามไม่ให้ท่านฉันเด็ดขาดตอนที่ท่านจะลงมือฉันเขาว่าอย่างนั้นหลวงพ่อปานก็ได้แต่ยิ้มไม่ได้ว่าอะไรคงฉันอาหารที่ชาวบ้านคนอื่นนำมาถวายตามปกติส่วนผู้ชายสองคนนั้นก็จัดแจงเก็บข้าวและต้มยำที่คืนสภาพเป็นของเดิมกลับไปก่อนกลับเขาสองคนยังกล้านิมนต์ให้หลวงพ่อปานอยู่พักที่นี่ต่ออีก2-3 วันท่านก็รับนิมนต์เพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าพวกเดรัจฉานวิชามันจะมีอะไรมาแสดงอีก
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อนะครับท่านก็เล่าได้สนุกสนานยังมีนิทานต่อนะครับท่านผู้ฟังจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังบางคนเวลามีโรคภัยไข้เจ็บมากๆหลายโรคมันมารุมเร้ามันปวดเนื้อปวดตัวมันรักษาไม่ได้พอหมอให้ยาไปมันก็ดื้อยาพอนานเข้าไปนี่ก็ต้องใช้สเตียรอยด์นะครับกินยาที่มีสเตียรอยด์ฉีดก็มีกินก็มีบางคนนี่แพ้สเตียรอยด์หน้าบวมบางคนหน้าอูมเป็นไข่เลยนะครับคนที่ใช้สเตียรอยด์รักษาโรคนี่มันจะดีในระดับหนึ่งนะครับหมอเขาจะไม่ให้ติดต่อกันนานติดต่อกันนานแล้วร่างกายมันจะดื้อเซลล์มันจะถูกควบคุมโดยสเตียรอยด์นะครับเวลาเรากินยาอย่างอื่นโรคภัยไข้เจ็บอย่างอื่นถามหานี่ต้องให้ยาแรงตลอดยาค่อยๆจะเอาไม่อยู่ฉะนั้นท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับที่เคยใช้สเตียรอยด์เนี่ยเวลากินน้ำมังคุดดื่มน้ำมังคุดเข้าไปนี่มันไม่ดีหรือมันดีช้าอดทนนะครับอดทนเอาหน่อยนะอดทนเอาหน่อยหรือว่าถ้าหากว่าบางคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนมันหายไปแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายเนี่ยเวลามันจะรักษาบางครั้งมันจะย้อนอาการขึ้นมาก่อนก็ต้องอดทนนะครับต้องอดทนอดทนสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะค่อยๆไปในทางที่ดีใน10วันแรกนี่อะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปตกใจอย่าไปกลัวนะครับถ้าเราดื่มน้ำมังคุดเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะคือมาถูกทางแล้วแต่ถ้ากินแล้วมันเฉยๆมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันกินน้ำเปล่านี่แสดงว่าไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับท่านต้องดื่มเข้าไปดื่มแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับฝากเอาไว้น้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครั้งหนึ่งดื่มครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเยอะมาก 20-30 มิลตอนเช้าท้องว่างๆตื่นขึ้นมาก็กรึบนึงดื่มน้ำตาม1แก้วก่อนนอนก็กรึบนึงดื่มน้ำตาม1แก้วช่วงแรกๆเนี่ยเราดื่ม2ครั้งก่อนท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ร่างกายแข็งแรงแล้วดีแล้วดื่มวันละครั้งก็พอตอนเช้าก็เพียงพอดื่มน้ำตาม1แก้วฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย. มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: คืนนั้นขณะที่หลวงพ่อปานเข้าที่ภาวนาภายในกรดพวกเดนนรกพวกนี้ก็เปิดฉากเล่นงานท่านด้วยคุณไสที่เป็นยอดวิชาของมันมีบางสิ่งบางอย่างแหวกอากาศพุ่งเข้าหากรดของท่านมีเจตนาจะทะลุทะลวงเข้าไปภายในแต่ว่าสิ่งนั้นทำไม่ได้ดังเจตนาของผู้ที่ส่งมาก็เลยพุ่งเฉียดไปเฉียดมามีเสียงดังเปรี้ยเปรี้ยตลอดเวลาเมื่อทำอันตรายหลวงพ่อปานซึ่งอยู่ในกรดไม่ได้สิ่งนั้นก็กลายสภาพเป็นนกตัวใหญ่โผลงมาเกาะบนร่มกรดของหลวงพ่อปานหลวงพ่อก็ใช้กิ่งไม้เสกแทงขึ้นไปตรงที่นกเกาะอยู่นกตัวนั้นก็ร่วงลงมาที่พื้นดินแล้วก็แปรสภาพเป็นหนังควายผืนใหญ่กองอยู่กับพื้นตลอดคืนนั้นพวกเดรัจฉานวิชาพยายามใช้อำนาจไสยเวทกระทำร้ายหลวงพ่อปานตลอดคืนแต่ก็ไม่มีสิ่งใดสามารถล่วงล้ำกรดเข้าไปแตะต้องท่านได้เลยตราบถึงเช้าวันรุ่งขึ้นได้อรุณแล้วหลวงพ่อปานก็ออกจากกรดมาล้างหน้าเตรียมครองผ้าจะออกบิณฑบาตมองออกไปก็เห็นชาวบ้านเดินกันมาเป็นกลุ่มเพื่อนำภัตตาหารมาถวายท่านก็เลยต้องงดบิณฑบาตมองไปที่ข้างกรดเห็นหนังควายผืนใหญ่ที่เจ้าพวกนรกนี่บังอาจส่งมากระทำร้ายหมายชีวิตพระภิกษุท่านก็นำมาปูรองนั่งมันซะเลยในกลุ่มชาวบ้านที่มาถึงเนี่ยมีผู้ชายสองคนซึ่งมุ่งหมายจะประทุษร้ายท่านเพื่อลองวิชาของมันมากับเขาด้วยหลังจากทุกคนยกสำรับกับข้าวถวายผู้ชายสองคนที่ว่าก็นำเอาข้าวปลาอาหารมาประเคนถวายเหมือนกันหลวงพ่อปานก็พรมน้ำมนต์ลงไปที่อาหารทั้งหมดปรากฏว่าเป็นอาหารธรรมดาวันนี้ท่านก็ลงมือฉันตามปกติระหว่างที่หลวงพ่อปานกำลังทำภัตตกิจท่านรู้ว่ากำลังถูกเจ้านักเลงคุณสายลองดีท่านอีกแล้วนั่นก็คือหนังควายผืนใหญ่ที่รองนั่งท่านอยู่นี่ค่อยๆหดสั้นเข้ามาเรื่อยๆกระทั่งขอบหนังควายทั้งสี่ด้านที่ท่านรองนั่งนี่หดเข้ามาเสมอเข่าชาวบ้านที่ไม่รู้อิโนอิเนก็พากันนั่งตะลึงที่เห็นความแปลกประหลาดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแต่เจ้านักเลงคุณใสทั้งคู่นี่แอบยิ้มกริ่มอยู่ในใจจ้องมองดูว่าหลวงพ่อปานจะทำยังไงหลวงพ่อปานปล่อยให้หนังควายหดเข้ามาจนถึงเข่าท่านก็พรมน้ำมนต์ลงไปที่หนังควายรองนั่งเสร็จแล้วหนังควายก็ค่อยยืดออกไปเหมือนเดิมไม่มีปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอะไรอีกเจ้านักเลงคุณสายสองคนถึงก็หน้าซีดเผือดก้มหน้าไม่พูดไม่จาเพราะว่ามันตระหนักแน่ใจตัวเองแล้วว่าความกล้าแข็งของเดรัจฉานวิชาของมันนี่ไม่อาจจะสร้างความหวั่นไหวแก่พระธุดงค์รูปนี้ได้เลยแม้แต่น้อยหลวงพ่อปานปักกรดอยู่ที่นั่นจนครบกำหนดเวลาตามที่รับนิมนต์ไว้ซึ่งในคืนต่อมาก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรมากล้ำกลายท่านอีกแสดงว่าเจ้าพวกนักเลงคุณใสนี่เข็ดขยาดหมดปัญญาจะลองริดกับท่านจากนั้นหลวงพ่อปานก็ถอนกรดจาริกทุดงต่อไปตามเส้นทางซึ่งท่านได้ประวรณาเอาไว้แล้วก็มีเหตุการณ์รุนแรงอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นท่านผู้ฟังเกิดขึ้นในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคครับนักเลงคุณใสที่คิดร้ายต่อหลวงพ่อปานครั้งร้ายแรงที่สุดแล้วก็หาญกล้าถึงกับหมายปลิดชีวิตของท่านด้วยฤทธิ์อำนาจของมนต์ดำแล้วก็ทำถึงในวัดบางนมโคมีสาเหตุเนื่องจากท่านช่วยชีวิตผู้หญิงสาวชาวบ้านไผ่สามกอตำบลบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้รอดพ้นจากอำนาจคุณใสซึ่งหมายสังหารเธอผู้นั้นเมื่อนักเลงคุณสายล้างผลาญชีวิตผู้หญิงสาวคนนี้ไม่ได้มันก็โกรธแค้นหลวงพ่อปานแทนก็เลยเบนเป้าสังหารไปยังหลวงพ่อความพิสดารของเรื่องนี้เริ่มต้นที่ผู้หญิงสาวสวยรุ่นคนหนึ่งอยู่ที่บ้านสามกอผู้หญิงคนนี้เป็นที่หมายปองของหนุ่มร่วมตำบลมากหน้าหลายตาแต่ว่าแม่ดาวบ้านนานี่ก็ไม่ได้สนใจใยดีต่อไมตรีจากหนุ่มทั้งหลายเนื่องจากว่าเธอมีผู้ชายคนรักแล้วแล้วก็เป็นไอ้หนุ่มชาวนาลูกบ้านเดียวกันนั่นเองก็เล่นเอาบรรดาผู้ที่มีใจเสน่หาปฏิพัทธ์ต้องล่าถอยออกไปด้วยความผิดหวังแต่ว่ามีหนุ่มคนหนึ่งในกลุ่มที่มาหลงไหลหมายปองแม่สาวสวยคนนี้แทนที่จะยอมรับความจริงว่าฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ปันใจมารักใคร่ใยดีตัวเองก็ควรจะจากกันไปด้วยดีเจ้าหนุ่มคนนี้กลับไม่คิดอย่างนั้นเมื่อตัวเองไม่สมรักความรักก็พลิกผันเป็นความเห็นแก่ตัวอันชั่วร้ายโสมมคิดแค้นอย่างเดียวก็คือถ้าข้ามไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้ไปเลย ดังนั้นเจ้าหนุ่มคนนี้ก็ออกเสาะหาหมอไสยศาสตร์นักเลงคุณไสที่เก่งกล้าเพื่อที่จะว่าจ้างไปฆ่าสาวสวยซึ่งบอกปัดไมตรีของตัวให้ตายตายไปเสียในที่สุดก็ไปเจอหมอไสยศาสตร์เป็นคนลาวเรื่องชื่อลือกันว่าตัวกันทีเดียวก็ตกลงว่าจ้างให้มาสังหารสาวสวยที่มีรูปโฉมแต่กลายเป็นโทษสมบัติฝ่ายหมอไสยศาสตร์ก็มีจิตใจโสมมพอๆกับไอ้คนจ้างนะก็ยอมตกลงเดินทางมาสร้างบาปด้วยการทำพิธีมนต์ดำปล่อยคุณไสเข้าสู่ร่างของผู้หญิงเพื่อปลิดชีวิตเวลานั้นสาวน้อยบ้านสามกอเกิดเจ็บไข้ไม่สบายอย่างกระทันหันมีอาการตัวร้อนแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกชั่วคืนเดียวอาการก็ทรุดหนักอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวบริเวณหน้าอกแล้วก็เจ็บมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นนอนร้องครวญครางทุรนทุรายเป็นที่น่าเวทนาพ่อแม่ญาติพี่น้องเห็นอาการเจ็บไข้ของลูกสาวเป็นที่ผิดสังเกตแล้วก็มีอาการหนักหนาสาหัสขึ้นทุกเวลานาทีก็พากันหวาดวิตกทำอะไรแทบจะไม่ถูกเพราะไม่ว่าจะให้กินยายากินยาทาขนาดไหนขนาดไหนก็ไม่ได้ทุเลาเบาบางลงแม้แต่น้อยผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเคยรู้เคยเห็นการถูกทำด้วยไสยเวทมนต์ดำมาก่อนเห็นอาการของผู้หญิงคนนี้สุดหนักควบห้าบถึงเพียงนี้ก็ออกปากบอกกล่าวแก่ฝ่ายพ่อแม่ว่าสงสัยอีหนูมันคงจะถูกใครปองร้ายปล่อยคุณไสเข้าใส่เสียแล้วให้รีบพาลูกสาวไปหาหลวงพ่อปานวัดบางนมโคโดยเร็วเถอะแล้วขอให้ท่านช่วยเมตตาก็คงจะพอมีทางรักษาชีวิตลูกสาวไว้ได้ไม่อย่างนั้นตายแน่ๆพ่อแม่สาวก็เห็นด้วยก็ช่วยกันอุ้มลูกสาวใส่เรือล่องมาถึงวัดบางนมโคพอถึงวัดก็หามกันร่องแร่งร่องแร่งขึ้นมาที่ศาลาการประเรียนซึ่งเวลานั้นหลวงพ่อปานกำลังนั่งสนทนากับญาติโยมอยู่พอดีมีปะขาววีระนุ่งขาวห่มขาวเตรียมตัวจะบวชอยู่ด้วยวันนั้นปะขาววีระผู้นี้ก็คือพระเดชพระคุณพระราชพรหมยานหรือว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานตอนนั้นกำลังเตรียมการที่จะบวชแต่ยังไม่ได้บวชนุ่งขาวห่มขาวอยู่กับวัดสาวสวยถูกญาติหามร่องแร่งขึ้นศาลาแล้วก็วางนอนเนื่องจากลุกไม่ไหวตัวพ่อแม่ก็คลานเข้ามากราบนมัสการหลวงพ่อปานยังไม่ทันจะเอ่ยปากอะไรหลวงพ่อปานก็พูดขึ้นเหมือนกับรู้เรื่องทั้งหมดแล้วอีหนูมันถูกเขาตามมานี่ฮะโยมจะนี่จะเอากันให้ตายเลยจริงเนี่ยฮะเนี่ยหลวงพ่อได้โปรดเมตตาด้วยนะครับเออช่วยสิโยมไม่เป็นไรอย่าวิตกทุกข์ร้อนไปเลยเดี๋ยวฉันช่วยเองเขาเพิ่งทำมาใหม่ๆอย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หาย
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร20ชนิดสำหรับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไปรักษาตัวมาหลายที่ไปหาหมอมาหลายที่นะครับหาหมอแผนโบราณไปกินยาโน่นกินยานี่มาเนี่ยถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเราก็อย่าพึ่งท้อใจสู้นะครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าหากยังมีความหวังอยู่โอกาสก็มีตลอดนะครับอย่าท้อในการที่จะดูแลอย่าท้อในการที่จะรักษาตัวเองลองให้โอกาสน้ำมังคุดตราพนารินดูอีกสักครั้งหนึ่งลองดูว่า360บาทบางทีกินของแพงๆมาเนี่ยขวดละ 1,500 ขวดละ 2,000 ขวดละ 3,000 เนี่ยมันยังไม่ถูกมันยังไม่โดนลอง360ดูมันไม่แน่เผื่อบุญเราสัมพันธ์กันนะครับเผื่อบุญเราสัมพันธ์กันแล้วก็เราอย่างผมนี่ก็ได้คือพูดง่ายๆว่าปัจจัยส่วนหนึ่งที่ได้มาก็ได้ทำบุญก็เป็นเจ้าภาพใหญ่ในการสร้างพระอุโบสถวัดป่านะครับพระอุโบสถไม้ที่วัดป่าที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นวัดป่าในถ้ำเขาวงนะครับในถ้ำเขาวงก็เป็นพระสายหลวงปู่ชานะครับไม่ใช่อยู่ในถ้ำเขาวงเลยนะครับแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้มีส่วนร่วมแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับใครที่มีทุกขเวทนาอยู่ก็ขอให้ลดลงก็ขอให้หายไปใครที่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายไปด้วยอำนาจบุญกุศลที่ทำมาก็ให้มีส่วนด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังบางทีบุญเราสัมพันธ์กันไม่แน่นะครับมันไม่แน่บุญมาวาสนาช่วยโบราณเขาบอกบุญนาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่นายก็รัก ถ้าบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็นายนะโบราณก็ว่าอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่บางครั้งนี่มันเกิดจากหลายสาเหตุหลายท่านก็คงรู้นะครับเกิดจากกรรมของตัวเองก็มีเกิดจากจิตของตัวเองก็มีเกิดจากการดูแลร่างกายไม่เหมาะสมก็มีเกิดจากอาหารการกินที่มันไม่เหมาะไม่ควรก็มีมันไม่แน่นะครับถ้าส่วนที่เกิดจากกรรมเราทำบุญทำกุศลอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรนะบางครั้งเราเคยล่วงเกินเขาเคยฆ่าเคยตีเคยทำร้ายเคยทำให้เขาบาดเจ็บทำให้เขาเสียชีวิตมันก็เป็นผลกรรมก็มีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ต้องทำบุญนะครับมันทำบุญอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรนะครับทีนี้จิตนี่ก็สำคัญนะครับจิตนี้จิตเป็นกายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวมโนบุพังคมาธรรมาอยู่ที่ใจเราถ้าหากว่าเราไม่เครียดมากคิดบวกนะครับคิดบวกคิดมองโลกในแง่ดีบางทีโรคภัยไข้เจ็บของเราก็จะเบาบางลงไปแต่ถ้าเครียดมากกังวลมากคิดนู่นคิดนี่โมโหง่ายใจอะไรโลภมากโมโหมากอะไรพวกนี้เนี่ยฉุนเฉียวมากเลยทำให้ป่วยนะครับท่านผู้ฟังต้องทำใจให้สบายทำใจให้สบายในสำคัญฝากเอาไว้นะครับนามังคุดตราพนารินนามังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจ
0: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับฟังเสียงแม่หน่อยแกมีปัญหาคือเบาหวานแล้วก็เป็นไตระยะที่4เกือบต้องฟอกแล้วยังไม่ได้ฟอกนะครับแต่เกือบฟอกดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ฮัลโหลครับ
3: ฮัลโหล
2: ครับขอสายแม่หน่อยนะครับผม
3: นี่ล่ะค่ะ
2: แม่หน่อยผมพันโทษให้โหลดจากน้ำมังคุดเด้อครับเด้อน้ำมังคุดน่ะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เออเป็นจังใดแน่แม่หน่อยกินน้ำมังคุดให้โทษถามแน
3: ่มันก็ดีอยู่เมื่อนี้ก็ไปซื้อมานี่มันก็ดียุ่นนะมันก็มีแห้ง
2: เป็นอย่างจะไปกินเป็นจะก่อนสิกินจะเป็นอย่างแม่หน่อยว่าให้ฟังเนี่ยตรงๆเนี่ย
3: โอ้ยมันก็ยังไงล่ะมันก็เรื่องเบาหวานเรื่องความดันเนาะ
2: เป็นลายอยู่บ
3: ่ไปปวดก็เบาหวานก็ร้อยกว่าร้อยยี่สิบ
2: บอกกับบ่สูงปานใดดอกบ่ท่านสูงปานใด
3: มันสูงบ่
2: บ่สูง120บ่ท่านสูงปานใดดอกผู้ลงคน107 108 120ก็ยังพอรับได้อยู
3: ่
2: แล้วก็จะเป็นหยังอีกว่าทีนี้เป็น
3: ความดันก็อยู่ปกติอยู่ความดัน
2: เป็นหยังจังค่อยมากินไว้จักฮู้ว่าม
3: ันก็มีตาไตกับเบาหวานนี่ล่ะ
2: ไตมันเป็นจังได๋ไต
3: ไตมันก็ขั้นที่4ดอกเด
2: ้ผู้ใดว่าหมอว่า
3: เขาสิฟอกเขาบอกว่าฟอกแม่บ่กล้า
2: บ่กล้าฟอกก็เลยลองเบิ่ง
3: บ่กล้าฟอกไว้จันแม่
2: ทํา
3: ไมกินอันนี้ล่ะ
2: กินได้จักขวดแล้ว
3: โอ้กินได้เป็นเจ็บสิเข่า2ลั่งเหรออ
2: ๋อมันดีขึ้นบ่ไตอยากฮู้หม่องไตนี่แม่เดี๋ยวไปวัดเบิ่งอีกบ
3: ่แต่ว่าบ่ทันได้ไปเช็คไตอีกอยู่นี่ว่ามันบ่เมื่อยบ่หยังก็บ่ไปเช็คอ่ะ
2: อยู่ดีมีแห้งกับบ่อยากไปหาหมอ
3: แล้วบ่อยากไปน่ะมันไปก็มีสวัสดิ์ฟอกรายฟอกด้วย
2: เอาคูเทือจะไปเจ้าเมื่อยบ่จะจังค่อยไป
3: ฮะ
2: คูเทือไปตรวจไตเจ้าเป็นหยังเจ้าเมื่อยเจ้าล่าบ่จังไปตรวจไตแต่ก่อน
3: บ่เมื่อยก็ไปตลาดจะรีบขึ้นรถถึงเดี๋ยวไปได้แหม
2: เอาแล้วคือไปตรวจไตคือ
3: มันคนมากเข้ากรรมก็ไปวัดไปหยังได้เขาว่าผมว่าเสียแต่ว่าเจ้าเป็นไตเจ้าคือขาวแถบนะว่าเสียเขาว่าเสียว่าฉันเป็นไตไห
2: มผู้ใดว่าเสียชาวบ้าน
3: ว่านาแต่แดงงงตรงนี่ไหมเขาว่าโอ้มันกินเบิดทั้งเบิดทั้งไปซื้อทำผ้าซื้อยังกะโอ้ยสองล่างแล้วนี่ไปซื้อไม่อีกแล้วนี
2: ่ครับผมโ
3: อ้ท่านชื่อให้เห็นไม่ไงบ้านน้องกุ้งแล้วฝากกับไปชื่อให้เพื่อนไปวัดไหม
2: ครับ
3: เพื่อนไปเข่ากรรมมาชื่อไม่ร่องแน่หน่อยก็ชื่อที่นี่มันได้ขายดีนี
2: ่เจ้าขายน้ำตีแม่หน่อย
3: เอาอัน
2: แม่หน่อยเจ้าอยู่เจ้าอยู่จักปีแล้วว
3: ันเกิด2496แม
2: ่24
3: ได้67
2: ปี67ปี อยู่บ้านหยัง
3: ก็ลูกสาวมันก็กินแม่ลูกสาวมันก็กิน
2: ลูกสาวเป็นหยังลูกสาวเป็นหยัง
3: บ่เป็นหยังก็บ่ต้องกิน
2: อยากให้กิน
3: กินแค่ละหน่อยแม่บอกมัน
2: ครับผม
3: มันได้เบิดไว้แม่ปวดนึงก็ได้แค่มือ2มื้อ
2: ซอยกันกินเนาะมันก็หมดแล้วเนาะ
3: ว่าสิซื้ออันเดี๋ยวปีใหม่ว่าสิของเงินเขาซื้อเป็นลังเองแ
2: หมครับผม
3: ลังนึงค่ะจักบาทมัน
2: ลังนึงเดี๋ยวให้พนายเขาโทรหาให้ผู้จัดการเขตเขาโทรหาถือกระเล่าโหลด
3: จ้า
2: ไอ้เจ้าอยู่บ้านเลขที่ยังไม่หน่อย
3: อยู่บ้านเลขที่768
2: โมยัง
3: โม44
2: โม14ตำบล
3: ศิลา
2: อำเภออำเภอใดอำเภออย่างอำเภออ
3: ัน
2: บันไ
3: พอำเภอเมืองขอนแก่นน่ะล่ะ
2: เมืองขอนแก่นอยู่ศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นครับผม
3: อันนี่ใกล้ๆนี่เงินร้านที่นี่ก็อยู่นี่นี
2: ่ครับ
3: นี่ทั้งฉันมาว่าไก่มันเข้าซอยว่าคุณแหละอันน้ำมันนวดแต่แม่มันแก่ยังแน่
2: เอาก็นวดให้มีแห้งซื้อๆมันบ่ได้แก่หยังดอกนวดมีแห้งซื้อ
3: ๆมันสิเอามันนวดแม
2: ่ครับนวดให้สบายตัวสบายตนซื้อๆดอกมันบ่ได้รักษาหยังดอก
3: เออที่เอาน้ำเน่าอยู่เดี๋ยวสิโทรบอกอยู่เมื่อนั้นยาแม่ขอว่าก็เอาน้ำมาขุดน้ำเน่าดิน้ำมาเมื่อน
2: ครับ
3: 2ขวดละกัน
2: ครับ
3: เอาสบู่ดีสบู่น่ะ
2: ครับผมเอาขอบคุณหลายๆเน
3: า
2: ะแม่หน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเสียงออกอากาศเด้อ
3: จ้า
2: ท่านแม่นผู้ใดบ่เสื้อไม่อยากจะให้งาน
3: ไ
2: ปทาง
3: อยู่บ้านตาดีอยู่เขาก็กินได้เขาก็กินแซ่บแม่เอา
2: ดีแล้วกินแซ่บกินนุ
3: ่มอันละว่าหันไปอันเขากำน้ำเพลินวัดเนี่ยวัดเทพนิมิตเนี่ย
2: ครับผม
3: เขาก็ว่าว่าเสียว่าเสียเขาว่าบีบแล้วแข็งแล้วขามาคือมันบวมมันอย่างไรที่แรกมันก็บวมอยู่แต่กินตัวนี้มันก็ยุบแล้ว
2: มันบวมแล้ว
3: บอกเขาเออมันยุบเออว่าเสียหน่อยเยอะว่าเสียยังมาหาหมอแต่ว่าเป็นตอกเป็นไตมาละผิวยังมาดันแข็งเห็นพันละคนเป็นไตมันสีดำได้แมนบอก
2: แมนอยู่นี่ขาวจูนพูนอยู่ที
3: ่
2: กินเป็นสิบ
3: คนเนาะลูกสาวไปซื้อได้นี
2: ่ครับผมเอาขอบคุณหลายๆแม่หน่อยเนาะจ้าให้คุณพายรักษาตัวดาคุ้มครองนะครับเด้อครับครับสวัสดีครับ
4: น้ำมะขุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะขุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: ฝ่ายแม่ก็ถามบ้างใครมันคิดร้ายแกอีหนูของดิฉันน่ะเจ้าค้าหลวงพ่อ จะบอกชื่อเสียงเรียงนามคนทำน่ะคงไม่ได้หรอกโยมเอาเป็นว่าเขาคือคนที่มาผูกสมัครรักใคร่อีหนูนั่นแหละอีหนูลูกสาวโยมก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรนี่คือเมื่อเขาไม่ได้ไปเป็นสมบัติเขาก็คิดว่าคนอื่นก็ต้องไม่ได้เหมือนกันนี่แหละกิเลสตัณหาของคนมันทำให้หน้ามืดตามัวไม่กลัวบาปกลัวกรรมอะไรแล้วหน้าสังเวชเสียเหลือเกินไอ้เจ้าคนทำนี่เป็นหมอลาวเก่งพอตัวเหมือนกันเขาจ้างมัน200 บาทก็แพงโขอยู่นะมันถึงได้กล้าลงนรกอเวจียอมใช้วิชามาฆ่าคนเพราะเห็นแก่ไอ้เงิน200นี่แหละญาติโยมที่นั่งบนศาลาการประเรียนอยู่ก่อนวิพากษ์วิจารณ์กันเซ็งแซ่สรุปแล้วก็คือกล่าวประนามเจ้าคนใจโหดซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครที่ว่าจ้างหมอไสยศาสตร์ลาวปล่อยคุณไสมาทำร้ายหมายชีวิตเด็กสาวคนนี้หลวงพ่อปานท่านก็สั่งให้พวกญาติญาติหามเด็กสาวเคราะห์ร้ายนี่ไปที่บริเวณศาลาการประเรียนแล้วก็ให้วางเธอนอนราบกับพื้นข้างล่างซึ่งเป็นทางเดินแต่ว่าเป็นไม้ปูไว้ตรงนั้นมีโอ่งใส่น้ำมนต์ตั้งอยู่ลูกหนึ่งแล้วหลวงพ่อปานก็หันมาบอกกับปะขาววีระที่นั่งอยู่ใกล้ๆวีระไปรดน้ำมนต์ให้อีหนูนั่นทีสิปะขาววีระได้ยินหลวงพ่อปานสั่งอย่างนั้นก็งงเพราะว่าตัวเองเวลานั้นเพิ่งจะท่องบทสวดมนต์ได้ไม่กี่บทเวทมนต์คาถาวิทยาคุณอะไรก็ไม่มีแล้วหลวงพ่อปานจะให้ไปรดน้ำมนต์ช่วยเด็กผู้หญิงถูกทำด้วยคุณไสได้ยังไงก็รีบคลานก็ไปหาหลวงพ่อปานพนมมือถามท่านบอกว่าแล้วเวลารดน้ำมนต์จะให้ผมว่าไงครับไม่ต้องว่าอะไรหรอกรดน้ำมนต์อย่างเดียวรดไปเรื่อยๆจนกว่าฉันจะบอกให้เลิกนะเมื่อหลวงพ่อปานสั่งให้ทำแค่นั้นปะขาววีระก็คลานถอยออกมาแล้วก็ลุกไปทำหน้าที่รดน้ำมนต์พ่อแม่ญาติพี่น้องของเด็กสาวตลอดจนญาติโยมซึ่งอยู่บนศาลาก่อนหน้านั้นหลายคนก็พลอยลุกตามไปมุงดูเป็นกลุ่มใหญ่ทีเดียวพอปะขาววีระตักน้ำมนต์ราดลงไปขันแรกเด็กสาวก็ร้องกรี๊ดเสียงร้องดังลั่นเหมือนกับเกิดความเจ็บปวดรวดร้าวขึ้นมาอย่างฉับพลันทันทีปะขาววีระก็รดน้ำมนต์ไปเรื่อยๆคราวนี้สาวสวยไม่ร้องแต่ปากแล้วดิ้นทุรนทุรายเหมือนกับคนไม่มีสติสองมือก็ดึงถึงเสื้อตัวเองจนฉีกขาดเป็นริ้วๆ เวลานั้นหลวงพ่อปันท่านก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หลับตาไร้สาธยายมนต์อะไรแม้แต่น้อยคงนั่งคุยกับอุบาสกแก่ๆซึ่งนั่งอยู่เป็นเพื่อนท่านเป็นปกติเมื่อหลวงพ่อปานไม่สั่งให้หยุดรดน้ำมนต์ปะขาววีระก็ไม่หยุดเหมือนกันตักน้ำมนต์รดไปเรื่อยๆเด็กสาวก็ดิ้นพราดพราดร้องโอยโอยเป็นที่น่าเวทนากระทั่งฟุบคว่ำหน้าลงกับพื้นเสื้อที่ใส่นี่ฉีกขาดไม่มีเหลือพอเด็กสาวโงศีรษะขึ้นมาปรากฏว่าเสียงโลหะกระทบพื้นดังเคร้งแล้วทุกคนก็เห็นมีดอิโต้ขนาดใหญ่เล่มหนึ่งหล่นจากวางอกของเด็กสาวลงมาอยู่กับพื้นมีได้สายสินผูกมีดโต้เล่มนั้นอยู่3 ปลอกคล้ายๆผูกตราสังศพคนตายนี่คือความมหัศจรรย์ซึ่งปรากฏแก่สายตาของทุกคนที่กำลังมุงดูอยู่การรดน้ำมนต์ยุติลงเพียงแค่นี้เด็กสาวคล้ายๆกับเพิ่งจะรู้สึกตัวได้สติก็เรียกเอาผ้าขาวม้าจากพ่อเอามาหุ้มห่อเนื้อตัวท่อนบนที่เปลือยเปล่าด้วยความอายส่วนตาพ่อก็หยิบมีดโต้ตราสังมาถวายหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานพิจารณามีดโต้เสร็จแล้วท่านก็บอกกับทุกคนมีดโต้เล่มนี้เขาทำมาเข้าตัวนางหนูด้วยวิชาไสยศาสตร์ตอนแรกๆที่เข้าไปมันก็ยังไม่ออกฤทธิ์เท่าไหร่แต่พอนานวันมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆคราวนี้ก็จะเกิดเจ็บปวดทรมานอย่างสาหัสและพอครบ7 วันมีดหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาส่งมาเข้าตัวมันก็จะโตเต็มขนาดของมันก็จะเบียดบาดอวัยวะภายในแล้วคนถูกกระทําก็จะสิ้นใจตายไปในที่สุดทุกคนรับฟังหลวงพ่อปานอธิบายด้วยความรู้สึกขนพองสยองกล้าวเมื่อนึกไปถึงภาพมีดอิโต้ขนาดใหญ่อัดอยู่กลางหว่างอกเวลาขยับหรือว่าเอี้ยวตัวคมมีดมันก็คงจะกรีดเฉือนเนื้อสดๆทุกครั้งแล้วมันคงจะทำให้เจ็บปวดรวดร้าวสุดพรนาไปจนกว่าจะขาดใจตายเสร็จแล้วหลวงพ่อปานท่านก็เสกมงคลเอายันผูกกับมงคลคล้องคอใ ผู้หญิงคนนั้นซึ่งตอนนั้นไม่มีอาการเจ็บปวดทรมานอะไรแล้วพร้อมกับสั่งกำชับห้ามเอาสายมงคลนี้ออกจากคอเด็ดขาดเพราะว่าฝ่ายที่ปองร้ายหมายชีวิตก็คงไม่เลิกราง่ายๆแน่ๆสาวน้อยรูปงามที่เคราะห์ร้ายเพราะว่ารูปโฉมของตัวตลอดจนพ่อแม่ญาติพี่น้องก็กราบนมัสการหลวงพ่อปานด้วยความรู้สึกในพระคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็พากันกราบลากลับบ้านด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งสิ้นทุกข์กังวลผิดกว่าตอนที่หอบหิ้วลูกสาวมาวัดบางนมโคเหมือนกับหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวแต่ไม่กี่วันต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ถูกหามมาหาหลวงพ่อปานอีกเพราะว่ามีอาการเจ็บปวดทรมานเหมือนเดิมสอบถามได้ความว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเข้าห้องสุขาเกิดนึกอะไรขึ้นมาไม่รู้จัดแจงถอดมงคลจากคอไปแขวนไว้พอมงคลพ้นตัวก็ล้มตึงคาที่เพราะว่าฝ่ายกระทำเขาคอยจ้องจะเล่นงานอยู่แล้วทุกขณะจิตหลวงพ่อปานก็ให้รดน้ำมนต์แบบเดิมอีกคราวนี้สิ่งที่หลุดออกมาจากหว่างอกเป็นเลื่อยตัดเหล็กสองปืนนี่มัดไขว้กันเป็น8แฉกเสร็จแล้วก็เอาสายสินมัดเป็นตราสังแล้วเมื่อของที่กระทำหลุดออกจากตัวความเจ็บปวดทรมานก็หายไปเป็นปลิดทิ้งหลวงพ่อปานก็สั่งกำชับเด็กสาวเหมือนเดิมคืออย่าเผลอเอามงคลออกจากคอเด็กสาวก็รับปากรับคำหนักแน่นหลังจากที่กลับไปแล้วหลวงพ่อปานก็ได้บอกว่าเด็กคนนี้ยังไม่หมดเคราะห์หมดภัยจะต้องถูกเขาทำร้ายเอาอีกทั้งนี้เนื่องจากกฎแห่งกรรมซึ่งกระทำไว้แก่กันก็เลยทำให้ผูกเวรจ้องอาฆาตกันไม่รู้จบแล้วก็สมจริงอย่างคำหลวงพ่อปานไม่มีผิดไม่ถึง10วันด้วยซ้ำแม่สาวงามก็ถูกพ่อแม่กับญาติหิ้วร่องแร่งมาวัดบางนมโคอีกจนได้สาเหตุก็เพราะเผลอถอดมงคลออกจากคอเหมือนเดิมเมื่อถูกรดน้ำมนต์สิ่งที่หลุดออกมาระหว่างอกสาวเจ้าคราวนี้เป็นตะปูขนาด 3-4 นิ้วมัดรวมมันเป็นพวงใหญ่ด้วยได้สายสินเหมือนเคยหลังจากคลายทุกข์ให้แล้วหลวงพ่อปานก็ให้พรให้สวัสดีมีชัยภัยอันตรายใดๆอย่าได้มากล้ำกลายอีกแล้วหลวงพ่อยังบอกให้สบายอกสบายใจหายกลัวว่านับแต่นี้ต่อไปจะไม่มีใครปล่อยคุณไสมาทำร้ายอีกแล้วแต่ก็อย่าตกอยู่ในความประมาทให้สวมมงคลปกป้องตัวเองไปอีกระยะหนึ่งมาเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วค่อยถอดออกเก็บนับจากวันนั้นเด็กผู้หญิงคนนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมาก็เพราะว่าเจ้าหมอศัลยศาสตร์ลาวนี่วางมือกับผู้หญิงคนนี้ไปแล้วเนื่องจากผู้ว่าจ้างเขาไม่ยอมจ่ายเงิน200บาทให้เพราะว่าตัวหมอนี่ฆ่าผู้หญิงคนนี้ไม่สำเร็จตามที่ตกลงกันไว้เจ้าลาวนักเลงศัลยศาสตร์เลิกสนใจใยดีกับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วแต่กลับเคืองแค้นหลวงพ่อปานแทนทั้งนี้เป็นเพราะหลวงพ่อปานคนเดียวที่ทำให้มันชวดเงินรางวัลค่าจ้างอย่างน่าเจ็บใจเหตุนี้หมอศัลยศาสตร์ก็คอยจ้องจะปลิดชีวิตหลวงพ่อปานอยู่เงียบวันใดหลวงพ่อปานเผลอวันนั้นแหละคือวันมรณภาพของท่านแน่นอนเหตุการณ์สงบเงียบผ่านไปเกือบเดือนปักขาวีระบวชเป็นพระภิกษุแล้วได้รับฉายาว่าถาวโรกำลังศึกษาทั้งปริยัติปฏิบัติจากหลวงพ่อปานอยู
5: ่ท่านผู้ฟังครับมังคุดนั้นถือว่าเป็นราชินีของผลไม้แล้วก็มีมากที่สุดในโลกคือประเทศไทยมีฝรั่งอเมริกาเคยเอามังคุดไปปลูกนะครับปลูกเกิดไม่เกิดงามไหมงามนะครับ10กว่าปีก็ไม่มีลูกนะครับแล้วก็มีที่มีก็คือมีกัมพูชาก็มีเวียดนามก็มีบ้างนะครับพม่า ก็มีบ้างแต่ว่ามากที่สุดคือในประเทศไทยประเทศไทยของเรานี่ถือว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีอยู่มีกินมีของผลไม้หลากหลายมากมายน่าชื่นใจครับท่านผู้ฟังโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนไทยฉะนั้นเราเกิดเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเราต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีแข็งแรงถือว่าดีที่สุดในโลกแล้วนะครับในความเห็นของผมนะครับจะไปเพื่อนไปอยู่อเมริกาไปอยู่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียอยู่เยอรมันอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าไม่มีความสุขเท่ากับอยู่เมืองไทยครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่ขายอยู่ทั่วโลกนี่นะครับก็ต้องสั่งมังคุดไปจากไทยไม่กี่วันมาเนี่ยนะครับมีข่าวว่าคนจีนนะครับสื่อจีนเขาลงข่าวไปทั่วประเทศเลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกอย่างน้อย9อย่างเขาเขียนไว้นะครับ 9อย่างที่บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลกนี่มันคืออะไรบ้างครับท่านผู้ฟังข้อที่1เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลกไม่ต้องกลัวอดตายมีอาหารการกินตลอดเวลามีข้าวมีน้ำมีปลาอุดมสมบูรณ์มีผลไม้หลากหลายส่งออกไปทั่วโลกนี่ข้อที่2ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มากมีป่าไม้ภูเขาทะเลดินก็อุดมสมบูรณ์มีทองคำจนได้ชื่อว่าเป็นแดนสุวรรณภูมิข้อที่3ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวโดยตรงนะครับแนวแผ่นดินไหวอ้อมประเทศไทยทั้งประเทศในขณะที่เกือบทั้งโลกอยู่ในเขตแผ่นดินไหวที่รุนแรงข้อที่4ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตพายุรุนแรงนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งเพราะพายุไต้ฝุ่นเพราะว่าพายุไต้ฝุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์มาถล่มหนักที่เวียดนามที่ลาวที่เขมรแล้วก็อ่อนตัวลงกลายเป็นพายุธรรมดาเมื่อเข้าประเทศไทยข้อที่5ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยข้างๆบ้านเราเนี่ยตกเคยตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติข้อที่6ประเทศไทยไม่เคยเป็นผู้พ่ายแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ข้อที่7คนทุกชนชาติทุกศาสนาในประเทศไทยมีสิทธิมีเสรีภาพมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลกข้อที่8ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักเพื่อพระศักดิ์กรชาวไทยตลอดเวลาที่ทรงครองราชทรงมีโครงการพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาทรงก่อตั้งมูลนิธิมากมายเช่นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มูลนิธิพระดาบสมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นต้นทรงอุปถัมภ์พระศาสนาภาษาไทยวัฒนธรรมประเพณีพระราชพิธีงานช่างหลวงการศึกษาการแพทย์การคมนาคมการอนุรักษ์ดินและน้ำทรัพยากรป่าไม้ป่าชายเลนทฤษฎีเกษตรใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโอเยอะแยะนะครับข้อที่9ประเทศไทยถือว่าเป็นดินแดนของพระพุทธศาสนาที่เจริญที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะเป็นชาวพุทธที่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่ชาวจีนเขาว่าประเทศไทยนั้นโชคดีนะครับส่วนตัวเราเองบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเราโชคดีถ้าเราไปอยู่ประเทศอื่นนะจะนึกออกจะมองเข้ามาแล้วโอ้อยู่ไทยนะมีความสุขแล้วนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับสมัยสุโขทัยหลายท่านเคยได้ยินใครใครค้าค้าใครใครซื้อในน้ำมีปลาในนามีข้าวนี่คือบ้านเมืองของเราน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรนี่ก็เป็นน้ำมังคุดที่ผลิตในประเทศไทยส่งขายไปทั่วโลกนะครับไปประมาณ11ประเทศที่เขาติดต่อเข้ามาส่งออกไปได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของอนามัยนะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะไม่ว่าจะเป็นมือชาเท้าชาเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายใจสั่นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อท่านทานอย่างอื่นกินอย่างอื่นแล้วมันยังไม่ดีขึ้นยังมีปัญหาอยู่นะครับผมไม่ได้ยืนยันว่าตัวนี้จะต้องรักษาได้แต่ผมอยากจะบอกว่าทดลองดูดีกว่าง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องไปคิดมากทดลองดูสักขวดนึงนะถ้า3ขวดก็ยิ่งดีจะรู้เรื่องแต่ขวดนึงนี่อาจจะพอรู้เรื่องให้มันกินให้ได้5วัน7วันนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ขวดนึงกินวันเดียวนะครับถ้าเราดื่มเรากินแล้วเราพอใจเราประจักษ์ด้วยตัวเองเออใช้ได้ค่อยซื้อกินต่อจะได้ไม่เปลืองตังค์นะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงน้ำมังคุดตราพนาลินแล้วก็น้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราบ่มบุญโดยผลิตจากที่เดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันแต่บ่มบุญนั้นสำหรับถวายพระก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายในชั่วโมงนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
5: ท่านผู้ฟังครับมังคุดนั้นถือว่าเป็นราชินีของผลไม้แล้วก็มีมากที่สุดในโลกคือประเทศไทย มีฝรั่งอเมริกาเคยเอามังคุดไปปลูกนะครับปลูกเกิดไม่เกิดงามไหมงามนะครับ10กว่าปีก็ไม่มีลูกนะครับแล้วก็มีที่มีก็คือมีกัมพูชาก็มีเวียดนามก็มีบ้างนะครับพม่าก็มีบ้างแต่ว่ามากที่สุดคือในประเทศไทยประเทศไทยของเรานี่ถือว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีอยู่มีกินมีของผลไม้หลากหลายมากมายน่าชื่นใจครับท่านผู้ฟังโชคดีที่ได้เกิดเป็นคนไทยฉะนั้นเราเกิดเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเราต้องรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีแข็งแรงถือว่าดีที่สุดในโลกแล้วนะครับในความเห็นของผมนะครับจะไปเพื่อนไปอยู่อเมริกาไปอยู่ต่างประเทศอยู่ออสเตรเลียอยู่เยอรมันอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่เขาบอกว่าไม่มีความสุขเท่ากับอยู่เมืองไทยครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่ขายอยู่ทั่วโลกนี่นะครับก็ต้องสั่งมังคุดไปจากไทยไม่กี่วันมาเนี้ยนะครับมีข่าวว่าคนจีนนะครับสื่อจีนเขาลงข่าวไปทั่วประเทศเลยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกอย่างน้อย9อย่างเขาเขียนไว้นะครับ9อย่างที่บอกว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดในโลกนี่มันคืออะไรบ้างครับท่านผู้ฟังข้อที่1เขาบอกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางครัวโลกไม่ต้องกลัวอดตายมีอาหารการกินตลอดเวลามีข้าวมีน้ำมีปลาอุดมสมบูรณ์มีผลไม้หลากหลายส่งออกไปทั่วโลกนี่ข้อที่2ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์มากมีป่าไม้ภูเขาทะเลดินก็อุดมสมบูรณ์มีทองคำจนได้ชื่อว่าเป็นแดนสุวรรณภูมิข้อที่3ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตแผ่นดินไหวโดยตรงนะครับแนวแผ่นดินไหวอ้อมประเทศไทยทั้งประเทศในขณะที่เกือบทั้งโลกอยู่ในเขตแผ่นดินไหวที่รุนแรงข้อที่4ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในเขตพายุรุนแรงนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งเพราะพายุไต้ฝุ่นเพราะว่าพายุไต้ฝุ่นส่วนใหญ่นี่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้บริเวณประเทศฟิลิปปินส์มาถล่มหนักที่เวียดนามที่ลาวที่เขมรแล้วก็อ่อนตัวลงกลายเป็นพายุธรรมดาเมื่อเข้าประเทศไทยข้อที่5ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกในขณะที่ทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยข้างๆบ้านเราเนี่ยเคยตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติข้อที่6ประเทศไทยไม่เคยเป็นผู้พ่ายแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2
6: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟาทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
7: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
8: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
8: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
8: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
10: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
11: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
12: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
8: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
10: สั่งมา15กระสอบครับ ก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
11: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
12: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
8: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
10: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
11: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
10: กระสอบสีเขียว
12: ผมมารวยทีวี
8: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
13: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
14: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610670

0: กองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: ด
2: ี
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายครับวสป .711 ลพบุรีครับวสป .1449 จังหวัดชุมพรครับเสียงจะค่ายจักรพงศ์ครับประจีนบุรี AM 855และนี่คือรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างเวลาที่คุณผู้ฟังรอคอยฟังเพลงเพราะหลายท่านโทรมาบอกแม่อยากฟังเพลงลูกกรุงบ้างหลายท่านก็อยากฟังเพลงลูกทุ่งบ้างเอาเป็นว่าลุงช้างจะจัดสลับกันไปเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งเพลงลูกกรุงขอให้คุณผู้ฟังกลิ้งกลางเข้ามาพูดคุยกันในรายการ0812901691ครับ0812901691

คุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวมีขนาดเดียวเท่านั้นที่จะมีทั้งฮอร์โมนฮิวมิกโคโดไลท์นะครับพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วไม่ผิดหวังครับใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อๆนะนะครับราคาถูกกว่าชาวบ้านเขาครึ่งต่อครึ่งนะครับ0812901691ครับมาแล้วครับรอรักจากเพชรบุรีวันนี้มอบหน้าที่ให้กับใครเนาะร้องเลยนะไพวัลย์ลูกเพชรครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 081 290 1691

ขอบคุณมากครับพี่สาวจากตาคลีนครสวรรค์บอกสั่งซื้อโปรมิกออยล์4กระปุก 1,300 เนี่ยไอ้ที่จะแถมโปรมิกออยล์ให้กระปุกหนึ่งขอเปลี่ยนเป็นไทยแคลพับได้ไหมเอาเอาไปที่ให้ใจดีให้ของแพงไม่เอาเอาของไม่แพงได้ได้ได้รีบให้เลยนะไทยแคลพัดอันนั้นครับปวดข้อปวดกระดูกนะครับแต่ถ้าจะบำรุงและฟื้นฟูดูแลไตก็ต้องเป็นโปรมิกออยล์เนี่ยไตถ้าลงเป็นแล้วเนี่ยโอ้โหหาทางรักษายากฟอกไตแล้วจบเรียลาลงเลยเพราะนั้นควบคุมอาหารให้ดีเรื่องของรสชาติที่มันเค็มอย่างบอกทุกวันครับคุณผู้ฟังอาจจะรำคาญและอาจจะเบื่อแล้วก็ได้แต่รู้ไว้ใช่ว่าครับมีประโยชน์นะกินเค็มมากเกินไปตายพังครับจะเป็นรสชาติที่มันเกินชาวบ้านชาวช่องเขาอะเบาๆหน่อยครับวันนี้โปรมิกออยล์ครับ2กระปุก650บาท1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับไปฟังแม่ผ่องร้องครับผ่องศรีวรนุชร้องรอรักจากเพชรบุรีบอกทำไมลุงช้างเปิดแต่เพชรบุรีเพราะว่าคุณผู้ฟังจากเพชรบุรีโทรมากันเยอะเลยขอฟังเพลงเกี่ยวกับเพชรบุรีแต่ไม่เอาสาวเพชรบุรีพอลุงช้างเปิดบ่อยแล้วสาวเพชรบุรีนะครับรอรักจากเพชรบุรีครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: เฮ้อนี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ยาย่าบริงเนี่ยตัวแทนจำหน่ายไม่ได้มีเยอะนะมีร้านเจ๊หมูป่าโมกมีร้านน้ำบัวน้ำบัวเภสัชโคกสำโรงมีจิ๋งวันจันทร์ช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมสั่งซื้อเอาก็ได้ครับ1กระปุก60เม็ดราคา800บาทครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จทานเลย2เม็ดนี่วันละครั้งเดียวพอแล้วกระปุกนึงมี60เม็ดชาวบ้านเขามีเท่าไหร่30นี่มี60เลยไทยทิพย์โอสถทำมาแสบมากขอ30จะไม่ลุงบอกใช่เรา60ไปเลยขาย800บาทพอนี่นะครับหรือจะให้ลุงช้างส่งให้ก็โทรมา081-290-1691ครับ081-290-1691กินวันละครั้งเดียว2เม็ดของหมักของดองของทะเลเครื่องในสัตว์เหล้าเบียร์ต้องงดนะไม่งั้นแล้วก็กินกันนู่นเลยครับกินโรงงานหมดยาหมดอาหารเถิมเลยนะก็ต้องดูแลสุขภาพกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับไปฟังรุ่นคุณแม่ร้องแล้วใช่ไหมเพลงรอรักจากเพชรบุรีเนี่ยนะไปฟังรุ่นเหลนเลยนะรุ่นเหลนเลยน้องยุอะไรนะยุอีไม่ต้องคำหรือไม่หมดนี่นี่แหละรอรักจากเพชรบุรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งท้ายชั่วโมงนี้เลยนะครับขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับที่ทำให้เราได้เจอกันและขอบคุณตัวแทนจำหน่ายทุกที่คุณผู้ฟังครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมีตัวแทนเยอะแยะเวลาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยขอบคุณไปยังร้านยีน100ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้สาขาวังใหม่ที่ชุมพรด้วยนะจ๊ะไปแล้ว

0: ความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
2: เลือกน้ำมันงาดำ
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่จริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655 0211
0: สนใจติดต่อได้ที่081 29
2: ฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
3: ในเคาะข่าวค่ำ
6: 19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่16 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับวันนี้มีประเด็นสำคัญให้ได้ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องการประชุมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับเริ่มต้นกันที่คดีหัวสว.ครับวันนี้เนี่ยสภาวุ่นเลยนะครับประท้วงกันวุ่นเพราะว่ามีวาระการรายงานการดำเนินงานของกกต.ซึ่งฝ่ายค้านก็ใช้โอกาสนี้อภิปรายเปิดข้อมูลคดีโกงสว.แล้วก็มีการพาดพิงไปถึงพรรครัฐบาลพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับก็เลยเกิดการประท้วงกันบานปลายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยได้มีการแสดงความคิดเห็นได้เอาหลักฐานอะไรขึ้นมาพูดกันบ้างนะครับผมขณะเดียวกันการประชุมระหว่างประเทศนะจับตาไปที่การประชุมกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์การประชุมในวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับนัดสุดท้ายนะขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคกัมพูชาก็ตอบรับแล้วนะครับว่าจะไปเจอกันรอบหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เดือนตุลาคมนะครับแล้วก็ยังมีความคืบหน้าเรื่องการสอบทุจริตนะครับการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าจะเดินหน้าบรรจุท้องถิ่นรอบ4แล้วก็เตรียมที่จะถกกับกรรมการกลางวันที่17กันยายนนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามทุกรายละเอียดของเคาะข่าวค่ำพร้อมกันครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: 19.34 นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับหลังกกต.เสียงข้างน้อยนะครับในคดีหัวสว.เนี่ยก็คือกกต.สิทธิโชคอินทรวิเศษออกมาเปิดประเด็นข้อมูลหลักฐานที่น่าเชื่อว่าเป็นความปรากฏว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงหรือว่าหัวสว.ประเด็นนี้ก็ถูกหยิบยกมาขยายผลนะครับโดยหัวหน้าพรรคประชาชนครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เสียงข้างน้อยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในคดีหัวสว.ว่าขอชื่นชมที่กกต.เสียงข้างน้อยท่านนี้ออกมาแสดงความเห็นได้แสดงจุดยืนของตนเองและจะนำข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไปรวบรวมเพื่อเตรียมคำร้องยื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเอาผิดกกต.ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนความเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาของวินยูชนทั่วไปว่าขบวนการโกงเรื่องสว.นั้นเป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออร์แกไนเซอร์มีคนจัดแจงจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนครับซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้มีการถกเถียงกันนะครับในสภาวันนี้ด้วยนะครับในสภาวันนี้เนี่ยวาระสำคัญเกี่ยวข้องกับการรายงานการดำเนินการของกกต.โดยเลขาธิการกกต.ท่านก็มาแจงเองนะครับซึ่งทำให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยซัดกันเดือดเลยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้มีวาระพิเศษรับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณ2567และ2568ครับโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะมาชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานนายแสวงกล่าวรายงานว่าในปีงบประมาณ2567กกต.มีผลปฏิบัติงานอาทิการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของพรรคการเมืองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการสืบสวนสอบสวนและการเลือกตั้งส่วนในปี2568กกต.มีผลปฏิบัติงานอย่างเช่นส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองจัดสรรเงินสนับสนุนให้พรรคการเมืองผ่านกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองการจัดให้มีการเลือกตั้งอบจ.ที่ครบวาระและการเลือกตั้งท้องถิ่นอบต. 2,462 แห่งแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมสส. 4 แห่งนะครับอันนี้ก็เป็นผลงานของกกต.ที่ผ่านมาจากนั้นนายภาริศวัชรศิลป์คุณไอติมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นอภิปรายถึงภารกิจของกกต.ในปี2567แน่นอนคงหนีไม่พ้นเรื่องของการจัดการเลือกตั้งสว.ให้สุจริตเที่ยงธรรมแต่ท่ามกลางหลักฐานมหาศาลเกี่ยวกับการโกงสว.แต่กกต.กลับมีมติเสียงข้างมากว่ามหากาพย์โกงครั้งนี้มีจำนวนคนที่กกต.เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงและเห็นควรสั่งฟ้องไปที่ศาลเพียงแค่77คนซึ่งในมุมมองของรองหัวหน้าพรรคประชาชนมองว่าน้อยมาก77คนประกอบไปด้วยสว26คนและแกนนำพรรคภูมิใจไทยคือรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเพียงแค่1คนเท่านั้นซึ่งมติเสียงข้างมากของกกต.เป็นมติที่ขัดกับหลักการขัดกับหลักกฎหมายและหลักฐานที่ปรากฏต่อสาธารณะและต่อหน่วยงานกกต.จนเรียกได้ว่าเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีมติของกกต.ครับมติเสียงข้างมากของกกต.นั้นสะท้อนว่าจงใจมองไปไม่เห็นช้าง3ตัวนะ คุณภริกอธิบายช้าง3ตัวที่ว่านี้เป็นการเปรียบเทียบกับอะไรบ้างนะครับ1ก็คือขบวนการโกงสวที่ตีกรอบว่าต่างคนต่างโกงขัดหลักฐานว่าการโกงทำเป็นขบวนการช้างตัวที่2ครับความเชื่อมโยงไปถึงแกนนำรัฐมนตรีส.ส.พรรคภูมิใจไทยแม้กกต.ปัดตกคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาพยานในคดีนี้แต่หลักฐานที่โยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่แค่คำให้การของนายเอกราชแต่ก็มีหลักฐานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นประวัติการโทรศัพท์โดยเฉพาะของนางรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของนายชรัตรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคภูมิใจไทยและยังเป็นเจ้าหน้าที่พรรคภูมิใจไทยจึงสงสัยหากพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวกับการโกงสว.เหตุใดนางรัตนาจึงต้องโทรคุยกับสว.19คนจำนวน62ครั้งในช่วงเวลา80วันที่คาบเกี่ยวกับการเลือกสว.ครับทำให้นายสุภชัยใจสมุทรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ประท้วงทันทีเลยครับว่าเป็นการนำเอาสำนวนที่เป็นความลับของการสอบสวนของราชการมาเปิดเผยขอให้ท่านประธานเนี่ยไม่อนุญาตแต่ว่านายโสพลวินิจฉัยให้นายภริศคุณไอติมเนี่ยพูดต่อนายภริศก็กล่าวพาดพิงไปถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและพรรคภูมิใจไทยทำให้ตอนนี้เลยสว.ขออภัยส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็รุมประท้วงขอให้นายภริศเนี่ยถอนคำพูดนะครับจากนั้นนายภริศก็อภิปรายเรียกร้องให้กกต.ต้องเปิดเผยมติของกกต.ทุกคนว่าใครลงมติอย่างไรต้องส่งสำนวนสอบสวนรวมถึงความเห็นอนุกรรมการชุดที่26และความเห็นของนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ไปที่ศาลฎีการวมทั้งให้ยืนยันว่าจะเดินหน้าสอบคดีโกงสว.ที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนนี้และหากกระบวนการไต่สวนของศาลฎีกาพบความเชื่อมโยงโกงสว.มากกว่า77คนกกต.ต้องรื้อฟื้นคดีและสั่งฟ้องเพิ่มเติมครับด้านนายพลพีสุวรรณชวีส.ส.นครราชสีมาพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นชี้แจงหลังจากนายภริศตั้งคำถามต่อมติกกต.ที่ไม่ดำเนินคดีกับบุคคลบางรายในพรรคภูมิใจไทยในคดีหัวสว.นี้ช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าเขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งก็ผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่เคยผิดหรือครับอะไรที่ทำให้พูดแล้วถูกทุกเรื่องล่ะครับความสามารถท่านมีเยอะท่านลาออกไปสมัครเป็นกกต.เองสิครับได้ตัดสินไปเลยนะขณะที่การอภิปรายของนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนก็มีการเปิดสไลด์เป็นภาพที่ทำการพรรคภูมิใจไทยชั้น4ที่ถ่ายทำโดยยูทูบเบอร์รายหนึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพาพิธีกรนะพายูทูบเบอร์คนนี้เนี่ยไปเดินทัวร์ซึ่งมีการแพนภาพไปเห็นโต๊ะทำงานของนางสาวรัตนาบ่อถ้ำหรือคุณน้อยที่ถูกตรวจสอบบันทึกการโทรศัพท์ระหว่างที่มีการเลือกสว.กับผู้สมัครสว.19คนในช่วงเวลาก็คือมิถุนายนถึงกันยายน2567ประมาณ80วันจำนวน62สายถ้าดูผังแต่ละชั้นของพรรคภูมิใจไทยจะเห็นว่าการทำงานของนางสาวรัตนาอยู่ที่ชั้น4ตรงตามคำให้การของนายเอกราชช่างเหลาพยานอีกปากหนึ่งเลยนะครับการอภิปรายของนายชยพลมีส.ส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงเยอะเลยนะครับเพราะว่าทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดนะแล้วก็ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเสียหายนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวครับถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพในข้อหาหมิ่นประมาทว่าเมื่อนายกยื่นฟ้องในคดีที่เป็นข้อหาความผิดต่อส่วนตัวทางที่ดีเนี่ยควรจะมาเบิกความด้วยตัวเองเพราะกฎหมายบังคับให้จำเลยต้องไปศาลเองทุกนัดถ้าศาลรับฟ้องคดีมันก็เป็นภาระของตนถ้าท่านไม่มาเองเลยแม้แต่นิดเดียวท่านก็ไม่มีภาระอะไรเลยจ้างทนายความทำงานแทนถ้าเป็นแบบนี้ใครมีเงินมากมายก็จ้างทนายความไปแกล้งฟ้องให้คนอื่นลำบากก็ได้สิเจ้าตัวไม่ต้องมาลงทุนลงแรงอะไรเลย แม้ศาลจะยกฟ้องภายหลังแต่ก็เป็นภาระกับจำเลยและภาระแก่ศาลเองด้วยถ้าท่านจะเสียสละเวลามาเบิกความและตอบคำถามค้านด้วยตนเองคิดว่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับตัวท่านเองครับคราวนี้มาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะครับสบ.สำรองก็ไปร้องศาลฎีกาขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยกกต.ในคดีหัวสว.ชี้ว่าไต่สวนกันไม่รอบด้านครับที่ศาลฎีกาในวันนี้ครับมีกลุ่มสว.สำรองนำโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งขอให้ศาลตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.และข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตหรือการหัวเลือกสว.สืบเนื่องจากกกต.มีคำวินิจฉัยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาครับดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาจำนวนหนึ่งขณะที่ข้อกล่าวหาหลายประเด็นกกต.มีมติยกคำร้องโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.เนี่ยชี้แจงว่าพลอยไม่ผิดและกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลก็เลยมองว่ากกต.เนี่ยไม่ได้วินิจฉัยตามพยานหลักฐานถือว่ากกต.ไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนครับกลุ่มสว.สำรองเขาเลยใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาครับให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยกกต.ในประเด็นเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาที่กกต.บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้แล้วขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่ด้วยแล้วขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ต้องให้กกต.ดำเนินการพิจารณาสว.138คนแล้วก็ขอให้ส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารพร้อมกันต่อในเคาะข่าวค่ำครับ
0: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสีย

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: 19:48 น.ครับกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับการประชุมกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยและกัมพูชาจัดขึ้นที่สิงคโปร์นะครับวันนี้เนี่ยจริงๆเป็นการประชุมครั้งแรกแต่ว่าก็เป็นนัดสุดท้ายนะจากนั้นจับตาไปที่ขั้นต่อไปก็คือการจับทำรายละเอียดทางเทคนิคกัมพูชาเขาก็ตอบรับแล้วนะครับว่าโอเคเดี๋ยวจะไปเจอกันรอบหน้าที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเรื่องนี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982นะครับ United Nations Convention on the Law of the Sea หรือว่า UNCLOS ระหว่างไทยกัมพูชาท่านเสียศักดิ์เนี่ยก็เปิดเผยถึงการประชุมกรรมาธิการประนอมในวันที่16กันยายนที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นวันสุดท้ายว่าภาพรวมและขั้นตอนหลังจากแต่ละฝ่ายได้เสนอท่าทีแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิครวมไปถึงการอ้างสิทธิ์ที่ไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาตอบตกลงแล้วครับที่จะเข้าประชุมร่วมกันที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่คณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับกรณีในช่วงที่มีการประชุมอังคลอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่สิงคโปร์พบว่าทหารกัมพูชาได้ขุดคูเลตที่เนิน450ใกล้กับช่องกระโดนและช่องสังงำในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษของไทยเรานายศรีศักดิ์กล่าวว่าคงไม่เป็นอุปสรรคคงไม่เป็นปัญหาสำหรับการหารือในกรอบอังคลอสแต่ว่าเป็นเรื่องของบรรยากาศซึ่งไม่ควรที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องคุยกันในระดับพื้นที่ซึ่งมีกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคอยู่นะครับมาดูเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568กันบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์ก็เดินหน้าบรรจุท้องถิ่นรอบ4เตรียมถกกรรมการกลางวันที่17กันยายนนี้วันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับประเด็นนี้นะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เราเรียกว่ากรรมการกลางนะในวันที่17กันยายนนี้เพื่อดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตโดยมีสิทธิ์ตามกระบวนการนะก็ต้องช่วยไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองครับก่อนหน้านี้ได้มีการวางเป้าหมายเอาไว้ครับว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องการให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมของกรรมการกลาง17กันยายนจะเป็นขั้นตอนสำคัญเลยครับในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกันต่อไปและเมื่อกรรมการกลางพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาการสอบท้องถิ่นต้องไม่หยุดอยู่เพียงการดำเนินการกับกรณีทุจริตแต่ต้องเดินหน้าต่อให้ถึงขั้นตอนการบริหารบัญชีตำแหน่งการเรียกบรรจุเพื่อให้ระบบสามารถเดินหน้าต่อไปได้และผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตนั้นไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับอันนี้สำคัญมากนะคนที่ทำข้อสอบด้วยตนเองด้วยความรู้ความสามารถไม่ได้เอาเงินไปยัดเพื่อซื้อตำแหน่งแบบนี้นะครับไม่ควรให้เขาต้องเดือดร้อนแล้วคนที่จะได้รับสิทธิ์ในการที่ถ้าเขาสอบผ่านคะแนนได้เนี่ยก็ต้องบรรจุให้ได้มาเป็นข้าราชการที่ดีของประเทศชาติต่อไปนะครับก็รอติดตามกันเรื่องนี้สำคัญจริงๆนะครับข่าวต่อมานี้ครับสำหรับใครที่ตามประเด็นนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับเพราะว่าปิดฉากข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามแล้วนะครับมีการส่งมอบโฉนดที่ดินคืนวัดป่าอดุลยารามขอนแก่นหลังเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วครับตอนนี้ที่วัดป่าอดุลยารามชุมชนกังสดานเขตเทศบาลนครขอนแก่นในอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยนายประยุทธ์ ประเทศเสนาหรือมหาหมีรองประธานมูลนิธิและทีมงานฝ่ายกฎหมายได้เข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามครับเพื่อนำเรียนถึงขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดินก่อนเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นตามนัดหมายเมื่อเดินทางถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นคณะของเจ้าอาวาสแล้วก็ทีมงานกองทัพธรรมได้ร่วมประชุมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติและฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับต่อมาครับนายยุทธนาโพวิหกรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและนายพงสุวัฒน์ชัยต้นเทือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นก็ได้เข้าดำเนินการขั้นตอนทางทะเบียนที่เกี่ยวกับโฉนดที่ดินเลขที่61945ซึ่งเดิมทีเนี่ยปรากฏชื่อของนายเคียงพิมพ์ศรีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์โดยเจ้าพนักงานที่ดินได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดเป็นวัดป่าอดุลยารามพร้อมกับลงนามและประทับตราสำนักงานที่ดินถูกต้องตามกฎหมายและได้ส่งมอบโฉนดที่ดินฉบับจริงถวายแด่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามทำกลางสื่อมวลชนคณะกรรมการวัดลูกศิษย์และประชาชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งทันทีที่การส่งมอบเสร็จสิ้นผู้ร่วมงานต่างพร้อมใจกันนะครับกล่าวกับว่าสาธุครับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะครับก็บอกว่ามีความยินดีเลยที่โฉนดซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2533ขณะนี้ชื่อในโฉนดเนี่ยเป็นของวัดป่าอดุลยารามเรียบร้อยแล้วครับเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามความจริงเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวหมิ่นประมาทหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนหลวงพ่อก็ให้อภัยกันไปทั้งหมดนะครับไม่ติดใจไม่เอาความแล้วก็ได้แจ้งความประสงค์ต่อมูลนิธิทนายกองทัพธรรมแล้วว่าไม่ต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้ที่กล่าวดูหมิ่นครับคราวนี้มาดูเรื่องสำคัญเรื่องใกล้ตัวของเราครับผมน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากครับตอนนี้หลายพื้นที่กำลังประสบกับปัญหานะครับซึ่งเมื่อเวลา 15:00 น.ที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านระดับน้ำป่าไหลหลากนะครับให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ริมคลองลำน้ำที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาใครอยู่บริเวณนั้นนะครับก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอนาน้อยอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านด้วยนะครับโดยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ได้ประกาศเตือนนะครับว่าช่วงนี้แหละครับในสัปดาห์นี้เนี่ยหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลากหลายจังหวัดถัดจากนั้นก็จะเป็นคิวของภาคกลางนะครับก็ต้องติดตามระวังกันให้ดีเกิดว่าบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำต่างๆเนี่ยคงจะต้องฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.อย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อภัยมาจะได้ปรับตัวแล้วก็รับมือได้ทันนั่นเองครับช่วงนี้ฝนยังคงตกกันอยู่หลายพื้นที่เลยนะครับอย่างกรุงเทพมหานครเมื่อสักครู่นี้ก็ฝนตกเหมือนกันนะรถติดกันหรือเปล่าครับคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่บนท้องถนนนะครับขอให้ถึงบ้านไวๆนะครับต่อกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับคุณผู้ฟังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโครงการชนประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แจ้งให้เทศบาลเมืองหล่มสักขึ้นธงแดงครับอันนี้สัญลักษณ์แจ้งเตือนขั้นสูงสุดเลยนะครับซึ่งแม่น้ำป่าสักก็ได้เริ่มไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านสวนละมุดหมู่2ตำบลหนองไข่อำเภอหล่มสักแล้วบางส่วนนะครับส่วนภาคอีสานครับก็ประสบกับปัญหาที่จังหวัดหนองคายยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับในพื้นที่หมู่บ้านคำแคเคียวเมืองเขตเทศบาลตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองคายระดับน้ำท่วมสูงประมาณ60เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ครับส่วนถนนมิตรภาพเข้าตัวเมืองหนองคายเกิดน้ำท่วมพื้นผิวจราจรรถสัญจรไปมายากลำบากนะครับส่งผลให้การจราจรนั้นติดขัดครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามเหตุการณ์ที่ผู้ต้องขังชาย ในคดีทำร้ายร่างกายสะเดาะกุญแจมือหลบหนีออกมาครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งศาลจังหวัดเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วตำรวจเร่งติดตามจับกุมตัวอย่างกระชั้นชิดนะครับขณะเดียวกัน Facebook สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เผยแพร่เหตุผู้ต้องขังคดีทำร้ายร่างกายได้ก่อเหตุสะเดาะกุญแจมือหลบหนีสำหรับตำหนิรูปพรรณของผู้ต้องขังก็เป็นชายไทยอายุประมาณ26ปีรูปร่างผอมสูงประมาณ175เซนติเมตรผิวดำแดงผมยาวนุ่งกางเกงยีนส์ขายาวไม่สวมเสื้อหากว่าพบบุคคลที่มีลักษณะต้องสงสัยหรือทราบเบาะแสการหลบหนีนะครับสามารถแจ้งข้อมูลไปได้ที่สภ.บ่อผุดนะครับหมายเลขโทรศัพท์077 414567นะครับหรือ061 306-4453ก็โทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับมีกรณีของคุณเบนซ์เรซิ่งนะครับที่ร้องให้พม.ตรวจสอบพ่อลูกผู้วิเศษพาปิดตาขี่จักรยานยนต์หวั่นซ้ำรอยสูญเสียครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.คุณเบนซ์เรซิ่งพร้อมทนายความของแม่เด็กชายวัย13ปีเดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีพม.นะครับให้ตรวจสอบกรณีพ่อลูกตาทิพย์หลังปรากฏคลิปผู้เป็นพ่อนำลูกชายปิดตาขณะขี่รถจักรยานยนต์บนถนนอาจก่อให้เกิดความอันตรายต่อตัวเด็กและประชาชนคนอื่นได้คุณเบนซ์เรซิ่งเปิดเผยว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวนี้เขาครับแต่เห็นคลิปแล้วนะครับมองว่าไม่ควรปล่อยไปนะครับนอกจากนี้ถ้าต้องการให้ตรวจสอบเรื่องสวัสดิภาพและการศึกษาของเด็กทั้งสองคนด้วยเพราะว่าจากข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยน้องคนโตเนี่ยนะครับอายุ13ปีคนเล็ก8ขวบนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าเรียนตามปกติอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองเข้าไปดูแลน้องๆด้วยครับนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังผมนิวพลวัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมิน

0: วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 18:39 ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฟมอนต์กรุงฮานอยถึงยังพระราชวังทงคินกรุงฮานอยซึ่งเคยเป็นที่พำนักและสถานที่ปฏิบัติงานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ด้วยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ของชาติเมื่อปี2528ในการนี้ทรงแลกเปลี่ยนของขวัญกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองหลีภริยาณห้องจัดแสดงของขวัญโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานกล่องเครื่องเงินทรงกลมสลักดุลฉลุโปร่งลายต้นไม้ใบหญ้าและป่าไผ่ประดับอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และอักษรพระนามาภิไธยสท.ชาเขียวกลิ่นกุหลาบและชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงจากโครงการหลวงแก่ประธานาธิบดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระเป๋าย่านลิปเพาชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทยโดยช่างฝีมือชาวไทยได้ใช้เทคนิคการปักไหมน้อยหนึ่งในงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่อยู่ภายใต้การส่งเสริมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปักลายดอกลิลลี่ตามชื่อของภริยาประธานาธิบดีสื่อถึงการผสมผสานศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองชาติที่กลมกลืนและงดงามตุ๊กตาช้างจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและชาจากโครงการหลวงแก่ภริยาประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยาได้ทูลถวายภาพวาดลงรักรูปวัดเสาเดียวและชาดอกบัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลถวายชุดประจำชาติเวียดนามอ่าวใหญ่แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นทรงร่วมงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายณอาคารเรือนกระจกโดยมีผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยฝ่ายเวียดนามและคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจบแล้วประธานาธิบดีกล่าวสุนทรพจน์ถวายการต้อนรับและกล่าวว่าตลอดระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาทั้งสองประเทศได้ร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์บนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจและความผูกพันระหว่างประชาชนที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งยังรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนรัฐบาลและประชาชนไทยที่ให้การสนับสนุนและดูแลชุมชนชาวเวียดนามในประเทศไทยมาโดยตลอดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและก่อประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศจากนั้นประธานาธิบดีและภริยาดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอบโดยทรงขอบใจประธานาธิบดีและภริยารวมถึงรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น
1: นับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเยือนเวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วก็รู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอันเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมแรงร่วมใจของรัฐบาลและประชาชนชาวเวียดนามเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังเป็นที่น่ายินดีที่ประชาชนของเราทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันและไปมาหาสู่กันตลอดระยะที่ผ่านมาซึ่งนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์อันดี

0: ที่ระหว่างไทยกับเวียดนามและเป็นปัจจัยเพื่อคูณการสืบสารมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าหวังว่าการมาเยือนเวียดนามครั้งนี้ในโอกาสครบ50ปีที่ประเทศของเราได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจะเป็นการยืนยันถึงความผูกพันอันแน่นแฟ้นและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องในทุกด้านทั้งเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีในฐานะมิตรประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและสมาชิกของประชาคมโลกให้มั่นคงยืนยาวสืบไปขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีและท่านโงเฟืองลีตลอดถึงประชาชนชาวเวียดนามมีความสุขและความสำเร็จทั้งขอให้ประเทศของเราทั้งสองมีมิตรภาพที่รุ่งเรืองไพบูลย์สืบไปชั่วกาลนาน
1: จบแล้วทรงดื่มอำนวยพรแก่ประธานาธิบดีและภริยาแล้วเสวยพระกยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามเมื่อจบการแสดงทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาพร้อมด้วยนักแสดงเป็นอันเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศฝ่ายเวียดนามได้ยกเลิกการแสดงทางวัฒนธรรมณวัดงอกเซินจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับโดยประธานาธิบดีและภริยาเฝ้าส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับแฝมม้อนกรุงฮานอยถึงยังอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินบริเวณจตุรัสบาดินโดยมีนายเลแข้งหายรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฝ่ำวันเงียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินซึ่งเลื่อนการจัดพิธีเป็นวันนี้เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินเป็นสถานที่สำหรับสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามมีความสูง 12.6 เมตรมีรูปร่างคล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละวงดุริยางค์บรรเลงเพลงดวงวิญญาณของวีรบุรุษเวลา 10:47 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์โดยมีรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จระหว่างทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงก้าเงยโฮจิมินห์หรือเพลงสรรเสริญโฮจิมินห์สุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่ออดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ผู้เคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อ เอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสูง 21.6 เมตรฐานกว้าง31เมตรเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29สิงหาคม2518ในการนี้ประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์วงดุริยางค์บรรเลงเพลงแหลงตุกาซึ่งเป็นเพลงสรรเสริญแล้วเสด็จเข้าด้านในสุสานวงดุริยางค์บรรเลงเพลงผู้ซึ่งเป็นความศรัทธาแห่งชัยชนะอันแน่นอนด้านบนของสุสานสลักคำว่าประธานาธิบดีโฮจิมินห์เป็นภาษาเวียดนามว่าจูติกโฮจิมินห์ภายในสุสานมีคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณความรักชาติและความรักอิสระเสรีของชาวเวียดนามทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังจารึกบนผนังหินอ่อนเป็นภาษาเวียดนามว่าคงก่อกีเอินดอกหลับซอแห้งฟุกมีความหมายว่าไม่มีสิ่งใดที่สูงค่ากว่าเอกราชและอิสรภาพเวลา 11:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกว้านซือกรุงฮานอยโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิดถันเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าอาวาสวัดกว้านซือพระมหาคณาจารย์ทิดดึกเทียนรองประธานและเลขาธิการสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันต้วนรองเลขาธิการและหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพระมหาคณาจารย์ทิดทันทวนกรรมการเลขาธิการและรองหัวหน้าสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้ารับเสด็จและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวัดกว้านซือสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอาทิพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเจ้าและพระเมตไตรพุทธเจ้าเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระมหาคณาจารย์ทินเถียนเนินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพที่โต๊ะหน้าแท่นบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการไทยที่นั่งทรงกราบคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลวัดกว้านซือเป็นที่ตั้งของสำนักงานกลางพุทธศาสนาเวียดนามซึ่งเทียบเท่าสำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมและยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาในเวียดนามด้านหลังวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาในการนี้ประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามถวายพระพุทธรูปพระอมิตาพระพุทธเจ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้าจำลองจากวัดเฟิร์ตติสจังหวัดบักนินวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังโรงแรมที่ประทับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา
3: วันนี้เวลา 19:33 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงรับฟังรายงานการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ที่สนองพระราชดำริด้านต่างๆจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราช ชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี2568อาทิประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพระราชดำริ16แห่งการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตในพื้นที่ลุ่มภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองหลังน้ำท่วมที่จะดำเนินงานในปี2570 2โครงการได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในแปลงวิจัยทดลองและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและการพัฒนาทางการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียและความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอย.25ผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์น้ำโซดาส้มแขกได้รับรางวัลอย Quality Award 2026นอกจากนี้สำนักงานกปร.ได้ให้การสนับสนุนค่าอาหารสัตว์แก่ศูนย์ผลิตพันธุ์แพะพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคใต้ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีและสนับสนุนงบประมาณแก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อจัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันภายในโรงเรียนบ้านปานันอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสและโรงเรียนดาราวิทยาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทั้งด้านพืชด้านประมงและด้านปศุสัตว์พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบประปาภายในโรงเรียนดาราวิทยาคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570จากนั้นผู้แทนศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและหน่วยงานต่างๆกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยโครงการจัดทำแปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกสายพันธุ์บริสุทธิ์ของงานพัฒนาที่ดินดำเนินการมาตั้งแต่ปี2568บนพื้นที่ 2.75 ไร่เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์ขยายพันธุ์หญ้าแฝกที่มีลักษณะถูกต้องตามสายพันธุ์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ส่วนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินงานการส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัยภายใต้แนวพระราชดำริเพื่อให้เด็กแรกเกิดถึง72เดือนเติบโตสมวัยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากภาคีทุกระดับพร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการอย่างเป็นระบบด้านงานปศุสัตว์จัดทำโครงการผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานโดยส่งเสริมและขยายผลแก่เกษตรกรที่สนใจส่งเสริมให้กับโรงเรียนที่อยู่ในโครงการส่งเสริมไก่ไข่พระราชทานเขตพื้นที่ภาคใต้ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและเสริมโภชนาการและลดปัญหาภาวะขาดสารอาหารแก่มารดาที่ตั้งครรภ์เพื่อสุขภาพที่ดีของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยในช่วงปี2563ถึง2569สนับสนุนไก่ไข่พระราชทานและเป็ดไข่พระราชทานรวมจำนวน 34,415 ตัวควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้และติดตามให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงเพื่อสร้างแหล่งอาหารโปรตีนลดรายจ่ายและส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนด้านโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่คัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระยะเริ่มต้นช่วยลดโอกาสการแพร่เชื้อป้องกันการเกิดความพิการนำไปสู่การกำจัดโรคเรื้อนอย่างต่อเนื่องและโครงการสาธิตการเลี้ยงผึ้งชันโรงโดยงานป่าไม้มีการจัดทำแปลงสาธิตเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการเลี้ยงได้2สายพันธุ์คือขนเงินและอิตาม่าศึกษาวิธีการเลี้ยงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรงรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงให้กับโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันจำนวน29แห่งเพื่อสร้างรายได้จากการขายน้ำผึ้งแล้วนำไปซื้อวัตถุดิบอื่นๆมาใช้ประกอบอาหารกลางวันแก่นักเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งชันโรงของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10บ้านใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งชันโรงในโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริ วันนี้เวลา 8:49 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามฟุตซอลนาควานิชค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบรอบปีที่46วันที่22กันยายน2569ซึ่งค่ายสิรินธรนี้ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่18ธันวาคม2522เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่22กันยายน2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายกองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมฐานราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินงานภายในค่ายประกอบด้วยศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งในปีที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเรื่องการสกัดสีจากธรรมชาติที่ใช้หลงผ้าบาติกโดยใช้ดอกดาราสกัดเป็นเฉดสีชมพูอ่อนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเดิมที่ใช้ผ้าซาตินมาใช้ผ้าทอจากเส้นใยดอกดาราเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก Zero Waste ใช้ผ้าทุกตารางนิ้วโดยไม่เหลือทิ้งเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต่างๆนำไปเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเป็นโบมัดผมกระดุมและกิ๊บติดผมเป็นต้นโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างที่วาดโดยมีต้นแบบมาจากพระเสวสุรคชาทานช้างต้นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นช้างโปรดในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ทั้งนี้จากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันศูนย์มีสมาชิก15คนรายได้ของศูนย์เฉลี่ยต่อปี 2-3 แสนบาทต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทำในโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สอนให้เด็กทำสรามและเรียนรู้เรื่องสีจากธรรมชาติโดยการทำสีจากก้อนหินตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกก้อนหินไปจนถึงการต่อยอดและการประยุกต์ใช้ในประโยชน์ด้านต่างๆเช่นเป็นสื่อการสอนและกิจกรรมศิลปะการต่อยอดสู่อาชีพและผลิตภัณฑ์ในอนาคตและช่วยสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืนนอกจากนี้เด็กยังได้ใช้สีที่ปลอดภัยไร้สารเคมีทั้งยังช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือและประสาทสัมผัสรวมถึงได้ฝึกสมาธิและความอดทนอีกด้วยเวลา 10:38 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ที่ดำเนินงานในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569เป็นโครงการตามพระราชดำริที่ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำความรู้ไปปฏิบัติต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนโดยในปีนี้มีนักเรียนเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน10คนโครงการคัดเลือกผู้ที่มี ผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นให้สาธารณชนได้รับทราบซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือก34คนและโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569มุ่งส่งเสริมให้ครูผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในชุมชนคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ตามหลักคิดสื่อ3ดีได้แก่สื่อดีพื้นที่ดีและภูมิคุ้มกันที่ดีโดยนำภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชุมชนไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์พร้อมเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยในปีนี้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ3แห่งจากการผลิตสื่อตามบริบทของพื้นที่และใช้สื่อในการเรียนการสอนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัล
4: การจะพัฒนาและแก้ไขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต้องอาศัยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงานของหน่วยงานทุกหน่วยประกอบกับการประสานความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความเข้าใจและด้วยเจตนารมณ์อันดีที่จะช่วยให้สังคมชายแดนภาคใต้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนสร้างความเข้าใจและดูแลทุกสุขของประชาชนเหมือนญาติมิตรหากทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถก็วางใจได้ว่าสังคมชายแดนภาคใต้จะมีความเจริญพัฒนาความสงบร่มเย็นประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นสามารถประกอบสัมมาอาชีพทำหน้าที่การงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุข
3: จากนั้นทรงฟังผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาที่สำคัญของสอบต.ในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนเข้ารับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุนจำนวน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนส่วนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทำให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ดีมากขึ้นทั้งนี้ในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนและมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้สอบต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสตรีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกรันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพระพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
7: ้
11: ว
7: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
13: 0812901691 0812901691
14: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนักหยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพของมารวยและไทยทิพย์โอสถเห็นผลไวได้ผลจริงกรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
15: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้ากับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายวันนี้เอาใจคอเพลงลูกกรุงหน่อยเนาะหลายๆท่านบอกแม่ลุงช้างไม่เปิดเพลงลูกกรุงมานานแล้วให้เปิดลูกกรุงหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอบคุณคุณพี่จากบ้านหมี่นะครับขับรถดองแดงดองแดงมาซื้อปุ๋ยกันถึงโกดังมาถึงบ้านกันเลยไม่ยอมเสียค่าน้ำมันรถตัวเองก็ต้องมาอยู่แล้วนะทีนี้ต้องแบกเองแบกไม่ไหวสิอ้าวขอบคุณที่มาครับถือว่ามาเยี่ยมเยียนกันเนาะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือครับ0812901691ครับใช้ปุ๋ยดีมีเยอะแยะทั่วประเทศไทยแต่วันนี้ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนฮิวมิกโคโลไมต้องปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียว50กิโลกรัมครับโอ้ยเสียงดังไปนิดนึงขออภัยครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงวันละ1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ดูแลกันนะฮะ
1: สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะอาหารการกินก็เป็นส่วนหนึ่งละที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงหรือว่าร่างกายเราอ่อนแอมันอยู่ที่อาหารการกินเราด้วยนะเป็นหลักๆเลยเขาบอกว่ากินยาเป็นอาหารกับกินอาหารเป็นยาเนี่ยนะมันต่างกันนะเพราะนั้นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ช่วยเราได้เยอะเลยนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก ProMix Oil 2กระปุกครับ650บาทนะครับทานก่อนนอน2เม็ดเนี่ยได้เดือนหนึ่งคือ1เม็ดเพื่อการบำรุงนะฮะ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพดีอยู่ที่ตัวเราเองครับดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคนอายุเยอะๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ดูตัวแลตัวเองใครจะมาดูแลตัวเราเนาะถูกไหมไปฟังดาวใจไปจิตร้องครับส่วนเกินนะ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ให้ยาย่าบริงดูแลสายตาท่านเนาะ1กระปุกมีตั้ง60เม็ดแน่เขาขาย800บาท60เม็ดนะ800บาทไม่เอาไปเปรียบเทียบกับใครนะโอ้ยเนี่ยจะไปขายแพงจังเนี่ยมัน60เม็ด60เม็ดตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยถ้าไม่ได้เป็นอะไรนะฮะบำรุงและฟื้นฟูก็เม็ดเดียวพอเนาะนะครับอ้าวโทรหาลุงช้างครับ081-290-1691เราจะเจอกัน3คลื่นนะวสป.711ลพบุรีวสป.1449ชุมพรแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงษ์ปราจีนบุรีครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นประจำประจำเหมือนพี่เหมือนน้องก็แล้วนะวิสาสาปรมายาติเนาะความสนิทคุ้นเคยเปรียบเสมือนญาติอันสนิทนะฮะบางคนก็เรียกไอ้ช้างเอ้ยส่งมาให้หน่อย2กระปุกอะไรเงี้ย2กระปุก 1,500 บาทครับกระปุกเดียว800บาทนะฮะอย่าบริ้งทานได้ทั้งหญิงและชายครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะนะครับ25นาทีโดยประมาณขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับขอบคุณสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะเลยนะแต่ก่อนจ่ายเงินจ่ายทองอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% ด้วยขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
4: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
5: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโนช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โซมล้างเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโนใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
6: 0894780889
5: ลาย07
7: 07 07 07 07
6: วยจนล้นไปคน
7: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: ใครชายใดชม
8: พูนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
10: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม
14: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจ
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสเริ่มเมษายน70หวังกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงโลซีซั่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
17: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
18: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
19: เลอา
20: สมุนไพร
19: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มเจ้าวเรศ
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
19: เลอา
20: สบู่สมุนไพร

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเผยเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัสจากปลายปี69เป็นเดือนเมษายนปี70ใช้งบ 4,000 ล้านกระตุ้นโลซีซั่นคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
3: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้มีแนวโน้มที่จะเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการจากเดิมคือ1ตุลาคม2569ตามที่ตั้งเป้าโครงการเอาไว้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประมาณเดือนเมษายนปี2570แทนเนื่องจากเป็นช่วงโลซีซั่นทางนี้ได้มีการหารือร่วมกันในคณะรัฐมนตรีและเห็นพ้องตรงกันว่าในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีหน้าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ควรอัดฉีดงบประมาณเพราะเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่นทำให้งบการใช้จ่ายในช่วงดังกล่าวได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสยังคงใช้เงื่อนไขเดิมคือการวางกรอบงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทใช้จำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนพร้อมแจกคูปองดิจิทัลแบบร่วมจ่ายแต่ส่วน50ต่อ50แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันและจะรวบยอดจัดทำโครงการครั้งเดียวหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนภาคใต้หลังสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงเนื่องจากพบจุดความร้อนฮอตสปอตจำนวนมากและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอินโดนีเซียและทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนบ้านได้ซึ่งสถานการณ์คุณภาพอากาศทางตอนใต้ของประเทศไทยวันนี้ภาพรวมฝุ่นละออง PM 2.5 ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดย3จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่ยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีแนวโน้มสูงจากเมื่อวานอย่างไรก็ตามพบบางช่วงเวลามีค่าฝุ่นรายชั่วโมงสูงขึ้นและมีค่าความชื้นสัมผัสสูงมากมากกว่า90%อากาศนิ่งจึงอาจทำให้ท้องฟ้ามัวสกพ.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับสำนักเลขาธิการอาเซียนอย่างใกล้ชิดเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนต่อไปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมชัยชนะแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มกีฬาเอเชียนเกม2026คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่สนามโอกาซากิชูโอโซโกปาร์คยิมเนเซียมในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยดีกรีแชมป์เอเชียปี2026อยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับมองโกเลียคีร์กีสถานและไชนีสไทเปโดยแมตช์แรกทีมสาวไทยอันดับที่13ของโลกประเดิมสนามดวลกับทีมชาติมองโกเลียอันดับ130ของโลกเกมนี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยกัญญรัตน์ขุนเมืองสสิภาพรจันทวิสุทธ์อัชราพรคงยศชัชชุออนโมกศรีแก้วกัลยากมุนทลารวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงสนามซึ่งเซตแรกทีมสาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้แบบสบายๆ25ต่อ12คะแนนขึ้น
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย

0: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
1: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
2: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
3: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
0: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
1: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
2: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: กระสอบสีเขียว
3: ของมารวยทีวี
0: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง

0: สมบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวมมีคนมาดูโอ้โหรวมสวยจังที่เนี่ย
2: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
3: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีลวงสวยดีด้วยลวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
4: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวลวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
0: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691รสอะมิโนดูเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691

0: แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมอัลทริโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน
1: ์กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
1: เพชรลิ้นจืดโสม
2: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร
3: 0812901691 0812901691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างฝนกระหน่ำมาเมื่อวานไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคุณผู้ฟังทำให้เมื่อเช้านี้จัดรายการไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับน้องลูกปลาจากจังหวัดชุมพรบอกลุงช้างจัดช่วงนี้ด้วยเหรอจัดทดแทนเมื่อเช้าไม่ได้อ่านข่าวแล้วก็อะไรก็พังหมดอะมิกซ์ก็พัง iPad ก็เสียเน็ตก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างลูกปลาฟังอยู่จังหวัดชุมพรนะวันนี้พี่น้องชุมพรโทรมากริ้งกลั้งให้กำลังใจกันเยอะเลยชอบใจยาย่าบริ้งชอบใจดีแคร์ชอบใจโกโก้นะครับวันนี้อาจจะหน้าจะดำๆไปหน่อยเนาะนะครับไทยนครปฐมสวัสดีครับเอกอมรินทร์เข้ามาทักทายพี่น้อยจากแก่งคอยฮะบ้านสวนก่อนก้าวได้ข่าวว่าไปเปิดร้านอาหารนะเดี๋ยวผมต้องไปไปพัฒนานิคมต้องไปซะหน่อยครัวคุณนายน้อยบายบ้านแสงทองเรือนแสงธรรมใช่ไหมอยู่สายพัฒนานิคมลพบุรีหรือเปล่าพระพุทธบาทชัดเจนเนี่ยเอกอมรินทร์แจ้งมาอย่างนั้นนะครับวันจันทร์หยุดแม่ถ้าวันจันทร์ไม่หยุดจะแวะไปอิ่มอร่อยคอยไม่นานบริการเยี่ยมยอดช่วยเช็คเสียงหน่อยนะครับเมื่อเช้านี้พังหมดเลยครับทั้งมิกทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง iPad ทั้งอะไรอ่ะอินเทอร์เน็ตปัญหาเพียบพร้อมเลยมาซะปวดเสียนเวียนกล้าวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวใครขอเพลงอะไรไว้เดี๋ยวมาไปบ่อยหน่อยนะครับผมขออนุญาตทดสอบเสียงซะหน่อยนะครับขออนุญาตทดสอบเสียงเนาะแล้วก็บันทึกเสียงไปด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เมื่อเช้านี้ไม่ได้จัดรายการเพราะนั้นแล้วก็ต้องมาอย่างนี้นะครับผมต้องขออนุญาตฝากงานเพลงใหม่ด้วยครับลุงชื่อเพลงจากใจครูเพลงคุณลุงพิจารณาด้วยนะครับเป็นบทเพลงใหม่ล่าสุดครับผมได้เดี๋ยวดูให้นะครับก็ตอนนี้อาจจะคลุกคลักหน่อยอาจจะไม่ได้เปิดตามใจคุณผู้ฟังเท่าไหร่นักอาจจะเป็นเพลงตามใจผู้จัดขัดใจผู้ฟังนะไม่ว่ากันนะนะครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสืออีกแล้วครับท่านที่ดูแลรายการเราในช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: 0812901691ครับคุณผู้ฟังฮะสำหรับท่านที่บอกว่าแม่มันปวดมากมันมีปวดหลายปวดนะปวดจากเกาปวดจากรูมาตอยปวดจากกระดูกทับเส้นเนี้ยเป็นนิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะครับใช้ไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมนะแต่ถ้ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงธรรมดาธรรมดาก็เอาแบบสูตรแคปซูลรับประทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทเก้ารูมาตอยกระดูกทับเส้นแต่ถ้าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็เอาแบบแคปซูลไปรับประทานนะเมื่อวานนี้มีการประกาศจากคณะรัฐมนตรีครับโครงการไทยเที่ยวไทยตะไว้ก่อนนะขอเลื่อนไปก่อนนะนะไทยเที่ยวไทยพลัสจากเดิมจะเริ่มเดือนตุลานะเปลี่ยนไปเป็นเดือนเมษา70ใช้งบประมาณ 4,000 ล้านบาทเป็นซะอย่างนั้นแม่ตั้งใจจะไปเที่ยวซะหน่อยเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละครับดีที่สุดไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่เมืองไทยรักเมืองไทยชูชาติไทยธนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมและเป็นเมืองของไทยพี่น้อยครับถ้ามาจากลพบุรีมันก็ต้องวิ่งตรงไปสิมาจากลพบุรีถึงซอย12วิ่งตรงมาใช่ไหมซอย24ก็ซอย24ซอย24เป็นตัวพัฒนานิคมนะซอย24เนาะหรือ22เดี๋ยวผมไปแน่นอนเพราะว่ามันที่หากินกันไปหากินกาแฟบ้างอะไรบ้างนะครับเห็นพี่น้อยทำกับข้าวใน Facebook แล้วแหมอยากจะไปรับประทานฝีมือน้ำพริกพี่น้อยจริงๆเลยอ้าวทานอาหารเยอะๆก็ระวังเรื่องของความเค็มหน่อยนะแม่นะเค็มมากๆนี่มันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าเดี๋ยวโรคไตจะถามถึงนะครับถ้าเป็นโรคไตต้องรีบปรับปรุงเรื่องอาหารการกินนะถ้าจะให้ดีก็โปรมิกซ์ออยล์ของลุงช้างนี่แหละโปรมิกซ์ออยล์นี่1กระปุกมี30เม็ดราคา400บาทซื้อ2กระปุก60เม็ดรับประทานได้1เดือนนะราคา650บาทแต่ถ้าซื้อ4กระปุก1,300บาทแถมฟรีให้1กระปุกนะจ๊ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: มิตรรักแฟนรายการของลุงช้างเนี่ยขอเพลงอะไรไว้เนี่ยนะได้ฟังแน่นอนฮะแต่ต้องใจร่มๆหน่อยต้องใจเย็นๆนิดนึงนะใครที่กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ยนะมีอาการปวดจี๊ดจ๊าดจี๊ดจ๊าดเนี่ยแสดงว่าปล่อยให้กระดูกมันแห้งไงมันแห้งพอกระดูกมันแห้งเป็นไงทีเนี้ยมันก็กระแทกกันเนี่ยก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเจ็บผุนะเพราะนั้นแล้วนะครับวันนี้อยากให้คุณผู้ฟังที่เจอปัญหาตรงนี้รับประทานไทยแคลพัสมันเป็นแคลเซียมเสริมกระดูกนะ2กระปุก500บาทกินได้เดือนหนึ่งนะไปซื้อได้ตัวแทนเยอะแยะเลยนะวันนี้พี่ไทยทักษิณบาจวบก็มาใครขอเพลงอะไรไว้ต้องขยันเขียนหน่อยด้วยนะสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์สุรพันธ์ลูกทุ่งมาลัยทองนะจากโคราชภาพเสียงชัดเจนเนี่ยคือเมื่อเช้าเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฟ้าลงเครื่องผมหรือเปล่าเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาพอจัดรายการปุ๊บเนี่ยหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมหมดเลยนะครับหน้า iPad เพราะว่าผมใช้ iPad ในการควบคุมมิกผมเนี่ยเป็นมิกดิจิตอลไมดาร์ทอะไรรุ่นอะไรก็ไม่รู้ MR12 มันเออร์เลอร์หมดเลยทำรายการไม่ได้ได้แค่ตอน5:00แค่นั้นเองหลังจากนั้นเละเป็นโจ๊กถูกระเบิดเลยครับต้องเอาไปทำใหม่เนี่ยเพิ่งทำเสร็จมาก็มาทดสอบทั้งระบบเสียงแล้วก็เสียงเพลงเสียงพูดเสียงสปอร์ตตีชมเลยนะฮะอย่าชมอย่างเดียวตีด้วยเฮ้ยลุงช้างเสียงมันแหลมไปหน่อยลุงช้างเสียงโลมันเยอะเสียงกลางมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆเนี่ยผมพูดออกไปเนี่ยผมฟังที่หูฟังเนี่ยฟังเมื่อไหร่มันก็ดีเพราะว่าที่หูฟังเนี่ยมันแฟตกลางเลยนะแต่เวลาออกไปเนี่ยมันยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะเสน่ห์มนนครขอบคุณมากครับอ๋อมนขังลังกาวีของเอกชัยเมื่อวานนี้เปิดให้ลูกปลาฟัง2ตอนเลยนะตอน1ตอน2เนาะนะครับตอน1ตอน2เลยเปิดให้น้องปลาฟังแต่น้องปลาไม่ได้ฟังเนื่องจากโทรศัพท์มันเจี๊ยนี่น้องปลาอยากชุมพรเนี่ยครับน่ารักนะเจ้าหน้าที่บสป.ผมแต่ละที่เสียดายตอนนี้เขามีปัญหากตทช.นี่เก็บหมดเลยเก็บคลื่นวิทยุทั้ง AM FM โดยเฉพาะในความรับผิดชอบของกองทัพบกปิดเกลี้ยงเลยไม่รู้ปิดทำไมก็ไม่รู้เขาบอกว่าไม่ค่อยมีคนฟังหรือไงก็ไม่รู้เนาะเอ้าไม่เป็นไรฮะหลายท่านสามารถฟังทางแอปพลิเคชันได้คุณผู้ฟังสามารถฟังลุงช้างได้นะวันนี้ผมไม่ได้เปิดแอปเพราะว่าไปเจอกันลุงดอนก็จัดอยู่อันนั้นเพลงเก่าเล่าความหลังรักต่างเมียโทรหาลุงช้างครับ0812901691ขอบคุณเชฟหมูป่าโมกด้วยนะครับตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่นะครับหงอยู่โอสถสิงห์บุรีสุกิจเภสัชพระพุทธบาทรวมไปถึงร้านหมอสายทองโพนังดำตกสัพยาชัยนาทสุปชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทนาจีงวันจันทร์ช่องแคร์ครับแล้วก็ลี่แซโอสดบ้านหมี่จ้า

0: ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
3: ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าระบบเสียงผมออกไปจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเสียงแหลมเยอะไหมเสียงทุ้มเยอะไปไหมเสียงกลางเยอะไหมอะไรประมาณนั้นจริงๆก็อยากรู้แต่ฟังในหูฟังเนี่ยมันดีไปหมดเนาะถ้าฟังในหูฟังมันดีไปหมดเนี่ยเพื่อนดมจากเชียงรายอุดมบุตรเสนครับตาอินสอนเข้ามาทักทายเช่นเดียวกันครับขอบพระคุณมากเลยนี่คือรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนะครับทางสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกลพบุรีนี่ออกอากาศเที่ยงคืนถึงตีสามวสป.711นี่สามทุ่มถึงเที่ยงคืนจสหนึ่งเนี่ยออกอากาศตั้งแต่โน่นเที่ยงคืนถึงตีห้าเลยนะนะมีแต่คนเข้ามาขอเพลงเข้ามาทักทายกันนะแต่ไม่มีคนคอมเมนต์เรื่องเสียงเลยดีไม่ดีก็ไม่รู้เดี๋ยวตีตายเราลองไปฟังเพลงนี้ดูว่าระบบเสียงผมจะดีขึ้นเยอะไหมนะครับสมหมายสายประ

0: ตู้เย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมารับที่นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมารับที่นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมารับที่นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมรักขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
1: โทร0812901691นะจ๊ะเบอร์เนี้ยนะครับอยู่ข้างกล่องข้างกระปุกสินค้าเรานี่แหละนะจ๊ะขอบอกมีเพลงเยอะๆเยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวน้องปลาถ้ายังไม่ได้ไปไหนนะมนขลังลังกาวีได้ฟังชั่วโมงหน้าแน่นอนนะอยู่เป็นเพื่อนกันนะอยู่เป็นเพื่อนไปนั่งดูเขาขนของลงอ่ะตอนนี้ช่างอำนาจกำลังให้ทีมงานขึ้นปีนเสาแล้วนะครับผมเห็นช่างวิทยุซ่อมเครื่องวิทยุมาเยอะแล้วนะต้องยอมรับว่าทีมงานช่างอำนาจนี่สุดยอดเลยเก่งมากนะขนาดผมขับรถบนทางด่วนนะผมยังฟัง1449ชุมพรได้ทางด่วนนี่กรุงเทพอ่ะนะวสป.711วสป.612นี่ทะลุทะลวงประจวบคีรีขันธ์เลยเดี๋ยวลองฟังดูคืนนี้3ทุ่มถึงเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนถึงตีห้าเดี๋ยวไปฟังจอสอหนึ่งกรุงเทพเที่ยงคืนถึงตีสามฟังจอทลอลพบุรีครับอย่าลืมนะฮะมารักขี้นกคนที่เป็นเบาหวานหาทานซะทานยาโรงพยาบาลแล้วก็ทานมารักขี้นกดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกลุงช้างด้วยนะคนไม่กินกาแฟเอาสิเรามีโกโก้โกโก้ชูอร่อยอ่ะสุดยอดอ่ะอร่อยได้เลยอ่ะอร่อยจริงๆแม่สองแก้วแล้ววันสองแก้วแล้วนะจ๊ะขอบอกโทรหาลุงช้างครับ0812901691ครับ0812901691แม่ไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าเนาะทนายผ้ารักเนี่ยนะให้กำลังใจหน่อยอันนี้ก็คนชุมพรเนี่ย

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: โทร0812901691ครับปู่วันชัยสวัสดีจ้าโอ้ยช่วงนี้ลุงช้างเนี่ยงกๆเงินๆหมดแล้วนะแม่ฟ้าฝนตกกระหน่ำเลยคุณผู้ฟังประมาณ2ชั่วโมงนะที่บ้านลุงช้างตกแรงด้วยเอ้าใครที่จะดูแลเรื่องของสุขภาพนะครับไบโอดีก็ได้ช่วงนี้มีสินค้าใหม่ที่อร่อยเลิศประเสริฐศรีชูคือโกโก้เครื่องดื่มสำหรับทุกท่านเนี่ยเด็กผู้ใหญ่ดื่มได้เขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกไม่ได้ใส่น้ำตาลนะไขมันนี่ใช้จากมะพร้าวความหวานนี่ใช้ซูคาโลสครับเมื่อกลางวันเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งบอกลุงช้างหนูแพ้เห็ดลุงช้างหนูแพ้เห็ดจริงๆนะมันมีเห็ดลิ้นจือผสมด้วยเลยทานไม่ได้เนาะเดี๋ยวทยอยฟังกันไปนะครับสักครู่เดี๋ยวลุงช้างจะกลับมาขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีแป๊บนึงนะฟังสปอร์ตเพราะๆจากทางสถานีแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปเราจะส่งท้ายกับเพลงของพ่อไปพจน์เพชรสุพรรณมั้งเนาะถ้าจำไม่ผิดนะเพลงฟังข่าวทิดแก้วครับใช่ป่ะไม่รู้นะส่งท้ายแล้วเดี๋ยวสักครู่กลับมาเจอกันครับโอ้
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิสฟูสแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิสฟูสมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิสฟูสสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691 0812901691 จอยมิสฟูสช่วยได้จริงๆค่ะอืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
3: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
2: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการ
4: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
5: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
4: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย มันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนแห่งที่11ของไทยชูจุดเด่นแหล่งต้นน้ำสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพระดับสากลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่าย

0: ภาคคุณธิตรีสายสว่างรายงานครับ
1: รัฐบาลเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหรือ ACBในระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้นมีพื้นที่ประมาณ 296,922 ไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่อำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางและดอยหล่อโดยมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดและเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงหล่อเลี้ยงชุมชนมากมายเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพันไม้ในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,271 ชนิดสัตว์ป่าไม่น้อยกว่า393ชนิดรวมไปถึงชนิดพันธุ์หายากเฉพาะถิ่นและใกล้สูญพันธุ์เช่นกวางผาเลียงผาและชะนีมือขาวตลอดจนพบลายแคมชนิดใหม่อีก21ชนิดขณะที่พื้นที่อีกกว่า 140.48 อยู่ในเขตลุ่มน้ำคุณภาพชั้น1ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเข้มงวดนอกจากคุณค่าด้านระบบนิเวศแล้วดอยอินทนนท์ยังมีจุดเด่นในฐานะยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศทั้งนี้หลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจาก ACB แล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมและการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนจะประกาศรับรองอย่างเป็นทางการธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: ผลการแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026ทีมช้างศึกไทยพลิกแซงชนะคีกิสถานประเดิมชัยชนะแมตช์แรกในรอบแบ่งกลุ่มคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลชายกีฬาเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมช้างศึกของไทยลงเตะนัดแรกที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นพบกับทีมชาติคีร์กีสถานโดยเกมนี้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลส่งชวันวิทย์แซ่เล้าธนกฤตโชติเมืองปากและเจ๊ฮานาฟีมามะลงลาดตะข่ายในฐานะ3ประสานเกมรุกเริ่มเกมได้เพียง23นาทีชนนธรรมาแนวรับของไทยสกัดบอลไปเข้าทางอิสกันดาเบคอฟกูดูเรสที่ได้จังหวะยิงเต็มข้อส่งคีกิสถานขึ้นนำ 1-0 พร้อมกับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ส่วนครึ่งหลังออกสตาร์ทได้เพียง2นาทีคีกิสถานมาได้ประตูนำห่าง 2-0 จากประตูของบันบอคอฟไอเทนีจากนั้นถึงนาทีที่55ทีมช้างศึกไทยได้ประตูตีไข่แตกไล่มาเป็น 1-2 จากการมงของเจ๊ฮานาฟีมามะขณะที่ช่วงท้ายเกมทีมชาติไทยที่ได้ปริพันธ์วงศารับบทฮีโร่ยิงคนเดียว2ประตูนาทีที่69และ7
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไ

0: าตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะ
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
1: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
0: ปุ๋ยอินทรีย์หอม

0: ุ้ง
1: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม
5: ่อุ๊ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 0812901691 0812901691

แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

มาอีกหนึ่งชั่วโมงครับคุณผู้ฟังที่รักครับเรายังอยู่ด้วยกันนะน้องปลามนัสนันท์สาวสวยจากจังหวัดชุมพรนี่ต้องเรียกว่าอดีตเลยเนาะอดีตเจ้าหน้าที่วสป.1449ยังรับฟังลุงช้างทาง Facebook Live แล้วก็ทางแอปพลิเคชันอยู่ขอบคุณมากครับขอบคุณปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตาพญาเสือใช้แล้วไม่เบื่อหรอกครับใช้ดีแล้วก็บอกต่อกันแล้วกันนะใช้ดีแล้วบอกต่อๆกันไปครับ081 290 1691ครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: โทรหาลุงช้างเนาะนะ0812901691เพลงที่ผมทำไว้เนี่ยมันไปหมดเลยนะที่โหลดเข้าไว้เนี่ยเออหายไปหมดเลยหายไปกับฟ้าเมื่อวานนี้มันตกมาสักขนาดนั้นนะสองสามชั่วโมงติดตกเยอะเลยคุณผู้ฟังเนาะยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะเรื่องราวข่าวสารก็ได้ฟังบ้างไม่ฟังบ้างไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องของช่วงจังหวะ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: เรายังมีเพลงอีกหลายเพลงเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์เป็นเพลงห่วงตังหรือห่วงพี่แล้วก็ตามนางกลับใต้ถ้าไม่หนีไปไหนซะก่อนได้ฟังแน่นอน ครับผมนี่คือรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างวันนี้ขออภัยแฟนข่าวเนาะเนื่องจากว่าปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์มันเจ๊งบงกว่าจะกู้คืนมาได้เล่นทะแย่เลยลุงช้างกระดูกพุ่งกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมใครเป็นบ้างยกมือขึ้นเอาไทยแคลพัดไปรับประทานนะครับหลังอาหารวันละ1ครั้งครั้งละ2 เม็ดก็เพียงพอแล้ว

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุงนะครับ2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูแล้วจะรออะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับเรื่องอ้าวใครไปปิดไมค์อ้าวไปปิดไมค์ทำไมนะสนจริงๆเลยนะเนี่ยนะไมค์มันใช้ได้ด้านหน้าด้านหลังอะเนาะไปเปิดด้านหลังอย่างเดียวด้านหน้าก็ไม่ดังเปิดด้านหลังอย่างเดียวด้านหน้าก็ไม่ดังมันก็จะมีคึบกับคึบกับบ้างนะช่วงนี้เป็นช่วงของการปรับปรุงเสียงเพื่อจะให้มันดีขึ้นฟ้าลงซะโอ้โหแย่เลยคุณผู้ฟังเอาไปฟังเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันคนเขารอกันอยู่นะตามนางกลับใต้เดี๋ยวค่อยฟังแผ่นดินพระนารายณ์เนาะตามนางกลับใต้นะครับเสียงร้องของพี่บ่าวจวบเนาะมันจะเป็นพี่บ่าวจวบนั่นแหละตามนางกลับใต้ลองฟังดูครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเลยนะพี่น้องดูแลสายตากันจะเป็นยาย่าบริงก็ได้จะเป็นดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตากันวันนี้โดยเฉพาะยาย่าบริง1กระปุกเป็นแคปซูลนะมี60เม็ด60แคปซูลรับประทานได้1เดือนเลยนะจะบอกให้มาแล้วครับลูกสาวแห่งชาติน้องเพลงชนันทิดาครับกับงานเพลงแผ่นดินพระนารายณ์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามน้องเขาด้วยนะในช่อง YouTube ครับลุงช้างภูมิใจเสนอสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคปกปั้นลุงช้างหนับหนุ

0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691
3: เวลาหมดซะแล้วสิแล้วส่งให้2เพลงแล้วกันเนาะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะน่าจะทันนะของปลอมมาของแท้ย่านี่ขอกันมาหลายวันแล้วนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้จะฟังกันหรือเปล่าบอกว่าบอกลุงช้างต้องเปิดให้ได้นะฟังทุกวันแต่วันนี้ไม่ได้ฟังข่าวเนาะของปลอมแล้วก็ของแท้ยาสองงานเพลงส่งท้ายกันเลยนะคุณผู้ฟังนะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้เป็นประจำประจำทางวอสปอร์711ทางจทล1197ทางจส1ครับและอีกหลายๆคลื่นที่รับฟังกันในวันนี้เป็นการทดแทนข่าวคนคู่หมูกับช้างที่ซ่อมไม่ทันจริงๆโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Miss Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Miss Food
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
5: ด
4: ี
5: จริงๆนะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ08696969550869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
11: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
12: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
13: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
12: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
13: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
12: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081290 1691
13: 081290 1691
12: 081290 16

0: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี

0: บนบันดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าวข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
1: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
2: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
3: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยปุ๋งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
5: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวโกสิระสาอะหังกรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
3: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

ที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับจอสอนหนึ่งกรุงเทพครับเราเจอกันตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งไปจนถึงตีห้าโดยประมาณนี้มีทั้งรายการลุงช้างมีทั้งรายการน้องอิ๋วอิ๋วมีทั้งรายการคุยฟุ้งมีทั้งรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างฟังกันไปประมาณ4ชั่วโมงครึ่งเนี่ยจอสอน1 AM 657อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังที่นอนไม่หลับหรือคุณผู้ฟังที่ทำงานกลางคืนเป็นเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่หนุ่มสาวชาวโรงงานที่ไม่ชอบฟังเพลงนะก็มีรายการที่คุยฟุ้งนี่แหละครับมีเพลงให้ฟังบ้างมีข่าวพอสมควรนะก็ต้องถือว่าเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันมานานยังไม่ถึง10ปีแล้วครับที่จอสอ1เนี่ยประมาณสัก 2-3 ปีไม่เคยนับบ้างกันนะต้องถามเจ้าหน้าที่ว่าเอ้ยลุงช้างมาอยู่ที่นี่นานหรือยังเนาะนี่วันนี้มีเหตุการณ์ที่เหตุการณ์เศร้าเกิดขึ้นนะมีเรื่องของน้องๆเด็กนักเรียนนะครับอายุนิดเดียวเองนะ12 13บุกเข้าไปยิงทั้งครูทั้งเพื่อนนักเรียนด้วยกันที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยยิงปู่ยิงย่าเสียชีวิตที่บ้านก่อนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านักเรียนชายก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีย่านบางกรวยนนทบุรีส่งผลมีผู้รับบาดเจ็บจำนวนมากเสียชีวิต7รายคุณผู้ฟังนะโดยรายแรกเป็นพบว่าเป็นปู่กับย่าถูกยิงเสียชีวิตนะปู่นี่เสียชีวิตในครัวย่าที่ถูกยิงเสียชีวิตในห้องนอนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนี้พ่อของผู้ก่อเหตุได้เดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วเจ้าหน้าที่กำลังนำตัวไปสอบสวนอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเรื่อยๆบุกยิงโรงเรียนเด็กนักเรียนครูนักเรียนแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุเองตำรวจยืนยันปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นของปู่ครับเสียชีวิตไป6รายล่าสุดบอกเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายมันเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในบ้านเราเมืองเราในคุณผู้ฟังชีวิตเราเกิดมามันมีกรรมไงใช่ไหมคนเรามีกรรมเนี่ยที่เขาบอกไว้มีกรรมกันทุกคนนะเนี่ยน่าจะมากจะน้อยขนาดไหนวันนี้ก็ต้องลองทบทวนกันให้ดีนะต้องทบทวนกันให้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรทำไมคนจิตใจทำไมถึงเป็นอะไรสักขนาดนั้นมันเป็นเรื่องเศร้านะคุณผู้ฟังครับมันเป็นเรื่องเศร้าที่หลายท่านไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อย่าลืมนะพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวโทรหาลุงช้างครับใครจะเกี่ยวลวงไม่ออกเอาดึงรวงไปใช้ใครจะทำนายังไม่มีปุ๋ยมีเมื่อกันแต่แพงเอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างไปใช้ได้เลยครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ถ้าคุณหมอก็บอกว่าระวังนะจะฟอกไตลดความเค็มของอาหารบ้างนะครับลุงช้างเตือนทุกวันเลยบอกทุกวันเนาะอย่าไปกินเค็มมากโดยเฉพาะช่วงก่อนนอนนะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตนะครับ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูเอาก่อนนอนนะก่อนนอน2กระปุก650บาททานได้1เดือนเลยโปรมิกออยล์ครับตัวแทนก็มีไม่เยอะหรอกครับนะยังไงโทรสอบถามลุงช้างดีกว่าสบายใจกว่ากันเยอะ081-290-1691เบอร์ส่วนตัวลุงช้างเลยครับกลางคืนดึกๆดื่นๆอย่าไปโทรแล้วกันเก็บเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วตอนเช้าค่อยโทรคุยกัน081-290-1691ครับโปรบิกออยไม่ใช่ยานะฮะได้แค่บำรุงและฟื้นฟูไตของท่านครับตำรวจสอบพบชนวนเหตุนักเรียนบุกยิงโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีแค้นมาถูกแกล้งนะครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีนักเรียนชายชั้นม.3ก่อเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีย่านบางกรวยครับจนเป็นเหตุให้ครูและนักเรียนเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายตำรวจสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านักเรียนผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่กับย่าตั้งแต่เด็กนะเนื่องจากพ่อกับแม่แยกทางกันส่วนปืนเนี่ยที่ใช้เนี่ยในการก่อเหตุเป็นปืนออโตเมติกยี่ห้อ CZ ครับซึ่งเป็นปืนของปู่จากการตรวจสอบภายในกระเป๋าของผู้ก่อเหตุพบกระสุนปืนที่ยังไม่ได้ใช้อีก34นัดแมกกาซีน2แม็กครับแหมวันนี้มีนักจัดรายการมาอยู่ด้วยคนหนึ่งเอาสวัสดีหน่อยสิ
1: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นด่านลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่ปวดเมื่อยร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไททิปโอสดได้นะครับ
0: ครับ
1: มีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที
0: ่
1: 081-290-1691
0: อีกครั้งสิอีกครั้งสิ
1: 081
0: ครับ
1: 290
0: ครับ
1: 1691ครับ
0: โอ้โหอยู่โรงเรียนชั้นอะไรแล้วครับเนี่ย
1: ป.3
0: ชื่อดีเจอะไรนะให้คุณผู้ฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องดีเจ
1: ตาราเดตเตต
0: ครับชั้นป.3
1: หรือเปล่า
0: อะไรนะ
1: ฝนตกหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันตกบ้างไม่รู้ไม่ได้ไปดูนะมาช่วยปู่หน่อยนึงละนะครับนู่นอยู่บนโต๊ะครับหมวกทับอยู่นะมาถามหาโทรศัพท์ลูกหลานอันนี้เราบันทึกเสียงไว้ตอนหัวค่ำนะฮะคุณผู้ฟังใครที่ฟังรายการดึกๆอยู่นะจดเบอร์โทรไว้แล้วตะพุกนี้เช้าก็โทรคุยกันเพื่อล้อเลียนแกล้งทำร้ายร่างกายเป็นประจำเกิดความคับแค้นใจจึงขโมยปืนของปู่มาก่อเหตุยิงเพื่อนร่วมชั้นแต่เพื่อนกลับถูกครูพาหลบหนีครับจึงหันมายิงครูแทนจนทำให้มีครูเสียชีวิตหลายรายจากเหตุการณ์ดังกล่าวเขาบอกยิงปู่กับย่าด้วยนี่นะเออมันเกิดอะไรขึ้นเนาะบ้านเราโรงเรียนบ้านเรานะครับดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงครับพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแต่เช้ารับประทานยาย่าบิง2แคปซูลบำรุงฟื้นฟู

0: 开了会。
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
2: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
2: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
2: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: ตื่นเช้ามาทาเลย2เม็ด2เม็ดบางคนบอกแม่800เฉลอมันมี60เม็ดนะ800เฉลอมีตั้ง60เม็ดแน่ถ้าอยากจะถูกกันนี้ก็มีดีแคร์ดีแคร์เป็นซอฟเยลนะอันนั้นก็กระปุกหนึ่งก็มี30เม็ด400บาทซื้อ2กระปุก650บาทกินได้เดือนหนึ่งเหมือนกันนะครับโทรหาลุงช้างเลยสั่งซื้อกับลุงช้างนี่แหละไม่ต้องไปมัวหานู่นนี่นั่นแล้วกรุงเทพและปริมณฑลไม่มีนะแม่นะ มีใครหลายคนเนี่ยโทรสั่งซื้อวิทยุกับลุงช้างอะนะบอกโอ้ทำไมแพงจังเล่าก็ซื้อมา500อะไม่ให้กำไรกันเลยง่ายขอกำไร50บาทแล้วก็ให้เด็กมัน50บาทค่าส่งอะเนาะค่าส่ง50บาทให้เด็กมัน10บาทซื้อมา490ไงถ้าคุณผู้ฟังซื้อนู่นนี่นั่นไปด้วยลุงช้างก็เอาเท่าทุนน่ะ500บาทใส่รวมกันไปจากหนองเสือปทุมธานีสั่งคนเดียว3เครื่องเลยบอกจะฟังยังไงหมดวะนะบอกให้พ่อเครื่องนึงแม่เครื่องนึงหนูฟังเครื่องนึงซื้อ3เครื่องเลยเนาะอ้าวเครื่องละ600บาทวิทยุธานินนะไม่ได้ใช้แบบเสียบปลั๊กนะบางคนบอกบ่นโอ้ไม่เอาเสียบปลั๊กไม่เอาซื้อถ่านเปลืองเนี่ยเปลืองถ่านนะแต่เราอย่าไปเปลี่ยนที3ก้อนเลยสิเปลี่ยนทีละก้อนละก้อนละก้อนแหมเอาแบบเสียบปลั๊กเนี่ยบางทีเราฟังไปแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาเครื่องไหม้พังไปแล้วเป็นงั้นอ่ะโทรหาลุงช้างครับ081-290-1691ครับ

0: ครับ
1: เอา
0: ตาไม่ยอม
1: อ้าวพี่เฮิม
0: มีธุระอะไรเหรอน้องเบส
1: ไปไหนมาล่ะพี่เฮิมเนื้อตัวมอมแมมเชียว
0: พี่หัวจะมาจากพงนาหยุดเรียนพ่อพามายามปู่กับย่าเหรออ
1: ืมใช่แล้วเอาเงินไปไหนล่ะพี่เฮิม
0: อ๋อพ่อกำลังย่างน้ำก้นมาก็ไปนำกันนี่ล่ะเดี๋ยวพี่วางถุงปลาไว้ก่อนนะมันหนัก
1: อุ้ยได้ปลามาเยอะเลยอ่ะไปได้มาไงล่ะพี่เฮิม
0: พ่อพี่พาไปหาปลาค่อนนั่นแล้ว
1: ปลาช่อนเหรอ
0: ใช่
1: มันเป็นตัวไงล่ะปลาค่อนน่ะ
0: เอ้ามาสั่งทำได้หรือเปล่า
1: ใช่ปลาช่อนไหม
0: โอ้ยมึงนี่คนไม่รู้จักปลาค่อนได้บ้าง
1: ก็ผมไม่รู้จริงๆอ่ะเนาะ
0: ปลาค่อนน่ะก็เป็นปลาถั่วไปทุกๆปลานั่นแหละเฮ้ย
1: แล้วมันมาอยู่ยังไงล่ะทำไมหาได้เยอะจัง
0: ก็เวลาน้ำไหลหวดไหนาช่วงหน้าฝนปลาก็มาพอช่วงเกี่ยวเขาน้ำมันก็ห้องอจอเอเจนำแกคณาบางผงเพื่อนก็ใช่รถเกี่ยวก็จะไปหาน้ำร้องหอยรถเกี่ยวถ้ายิ่งมันเป็นร่องเลิกปลาใหญ่ยิ่งหลายทั้งจับทั้งมวลเลยแหละน่ะ
1: โอ้ยน่าสนุกจัง
0: สนุกแล้วเนาะเกียดขี้ตมออกลอกแอกแรกเลยล่ะเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วเอาเงินจะมาตอนไหนล่ะพี่เฮิม
0: ก็นำก้นกันมาได้ล่ะสงสัยเอาปลาแวะแจกชาวบ้านเจียวมานำทางระเบิงทรง
1: กันเองว่าได้เยอะเหรอพี่ได้แจกชาวบ้านเลยอ่ะ
0: ก็หลายเติบล่ะแล้วมีธุระอะไรเกาะจังได้มาหาพ่อพี่น่ะ
1: ปู่ผมใช้ให้มาเอายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถกับเอาเงินอ่ะ
0: เอาเด้พ่อมาพอดี
2: ม
0: า
2: แล้วน้องเบส
1: เอาเงินสวัสดีครับ
2: ได้พ่อพามายามบ้านติลามาเล่นกับไอ้เฮิมติเนี่ย
0: กลับมาหาเจ้าเลยอีพ่อปู่ใส่เมายาสมุนไพรที่พ่อกินอยู่น่ะพะนะ
2: โอ้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนั่นติ
1: ใช่ครับปู่บอกว่าฝากเอาเงินซื้อให้อ่ะครับ
0: เอาพ่อคือกินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นหน้าใดก็เห็นได้สร้างเอาสร้างเอาทั้งสร้างเพื่อคนอื่นน้ำคุณน่ะ
2: ก็มีปัญหาสุขภาพนี่ล่ะเนี่ย
1: เป็นแบบไหนครับเอาเงิน
2: ก็ปัญหาปวดหลังปวดแอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายเฮ็ดเวียกไหลกับปวดไหลเฮ็ดหน่อยๆกับปวดไหลคือเก่ามือสิเป็นนอนเว้นอยู่บ้านลุกขึ้นม้ากระปวดแผ่นหลังตั้งแต่ไล่ฮอดแอวแข็งเป็นกระดานปวดสะโพกจ้องมาใต้ขาพับเป็นเครื่องเครื่องซาซาบีบหน้าขาปวดสะเทือนฮอดบีแข็งคอแข็งแรงแงงเข่งตั้งแต่บ่าไล่ไปฮอดงอนต่อปวดขึ้นอ้อมหลังใบหูจ้องเข้าฮอดหน่วยตาปวดจังหัวสีระเบิดนี่ล่ะ5ลังเทียน่ะปวดจนอารมณ์บ่ดีหงุดหงิดนอนบ่หลับใจให้ใครเฮ็ดหยังกับผิดหูผิดตาไปเบิดเดียวเนี่ยปวดหลายน่ะ
0: เพราะตอนนั้นเที่ยวให้เชื่อได้แต่ผมละนอกประเด็น
2: ก็นั่นแล้ว
0: ใครแน่ล่ะบ่ติ
2: ก็แน่นอนล่ะเนาะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถท่านการขึ้นทะเบียนย่างถูกต้องชนิดกล้องดั้งเดิมทะเบียนยาเลขที่ G33/55เป็นยาสมุนไพรอัดเม็ดและตอนนี้เอาเงิดกินย่างขวดชนิดแคปซูลมีทะเบียนยาเลขที่ G11/55ท่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วบ่มีสิ่งเสพติดและสารเตร้อยเพิ่นดูแลทุกขั้นตอนการผลิตโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยตรงผลด้วย
0: ยังดีคักเถาะล่ะ
2: แฟนพันธุ์แท้ไว้ล่ะ10กว่าปีแล้วปวดย้ำใดกะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่ล่ะเนี่ย
1: อ้าวแล้วปู่ผมฝากซื้อกับเอาเงินประจำเลยเหรอครับ
2: ก็ต่อไปให้เราซื้อเองสร้างเองได้รวดเด้อบัด
1: ครับครับ
3: พี่เฮิมผมไปนะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผม
4: ค่ะรายงานตัวนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรคะ
5: ผมชื่อนายชติดบำรุงเพชรนะครับ
4: ค่ะ
5: อายุ59ปี
4: 59ปีแล้วค่ะ
5: ครับ
4: ค่ะ
5: ผมปวดหลังปวดขาแถบทั้งด้านขวานะครับทั้งขาทั้งแขนทั้งหมดเลยผมกินยามาหลายตัวแล้วนะครับ
4: ปวดแขนแล้วก็ปวดขาปวดหลัง
5: ครับผม
4: ค่ะปวดมานานหรือยังคะ
5: โอ้เป็น10กว่าปีแล้วครับ
4: 10กว่าปีแล้วแล้วไปหาหมอเขาบอกว่าคุณสถิตเป็นอะไรคะ
5: ผมก็คงจะเดานะครับว่ากระดูกทับเส้นอะไรเงี้ย
4: กระดูกทับเส้นค่ะ
5: แต่ผมกินยามาจากหมอที่ว่าหมอกระดูกหมออะไรมาก็ไม่หายอ่ะ
4: เขาบอกต้องผ่าไหมคะ
5: เขาบอกต้องผ่าเป็นแสน
4: อ๋อใช่ถ้าเป็นกระดูกทับเส้นต้องผ่า
5: เป็นแสนกว่าทีนี้ผมซื้อยาชุดละ 4,000 5,000 ก็ซื้อมากินหมดแล้วไม่หาย
4: ค่ะไม่หายแล้วทุเลาขึ้นไหมคะ
5: โอ้จริงจริงที่แรกนึกว่าจะดีก็ไม่ดีอ่ะ
4: ไม่ดี
5: พอผมมา
4: ค่ะ
5: พอได้รับประทานในไทยคลิปโอสถนี่แหละ
4: ค่ะ
5: ผมก็สุขภาพดีขึ้น
4: ดีขึ้น
5: แต่ผมก็บอกกับพี่น้อง
4: ค
5: นใกล้ชิดคนที่เป็นนำมาซื้อเขาเดินกระเพกเพื่อนไอ้เจ้าหน้าที่หัวหน้าผมนี่แหละ
4: ค่ะ
5: ทีนี้ผมเลยบอกเขาว่าพี่ผมกินยามาหลายตัวแล้วแต่ตัวเนี้ยราคาก็ไม่แพง
4: ค่ะ
5: พี่น่าจะ
4: จะลองกินดู
5: นะ
4: คร
5: ับครับที่นี่ผมก็เลยสั่งประจำ
4: ค่ะ
5: มาผมก็ตั้งแต่สั่งมาเนี่ยผมหยุดมั่งทานมั่งผมรู้สึกว่าดีขึ้น
4: ดีขึ้น
5: ผ่อนลงร่างกาย
4: อ๋อค่ะของคุณสถิตเนี่ย คะทานแบบแคปซูลหรือว่าเป็นสมุนไพรอัดเม็ดคะ
5: สมุนไพรอัดเม็ดครับ
4: ทานแบบเม็ดแบบเป็นกล่องละ200บาทใช่ไหมคะ
5: ครับผม
4: ค่ะคุณสถิตทานไปกี่กล่องถึงรู้ว่าตัวเองดีขึ้น
5: โอ้ยทานแค่เม็ดแค่ครั้งเดียวตื่นเช้ามาก็รู้แล้วครับ
4: เอ้าเหรอคะขนาดนั้นเลยเหรอ
5: โอ้ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลย
4: บางคนเนี่ยกินไปประมาณ3กล่อง4กล่องแล้วถึงจะรู้เรื่องว่าดีหรือไม่ดี
5: ผมกินชุดแรกตื่นเช้ามาไปทำงานนี่ผมกินตัวอย่างตัวมันหลายอื่นแล้วนะหลายอย่างแล้วที่นี่ผมไม่กล้าบอกเขาไง
4: ค่ะ
5: พอกินตัวนี้ดีขึ้นวันกินชุดเดียวนั่นเองดีขึ้นผมก็เลยไปบอกลูกพี่ที่เจ้าหน้าที่หัวหน้างานผมนี่แหละ
4: ค่ะคุณสถิตขอโทษนะคะค่ะทำงานอะไรคะ
5: ทำงานอยู่ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์นะครับ
4: ค่ะอยู่ที่นครสวรรค์อยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชไร
5: ่ครับผม
4: ค่ะตัวเองกินแล้วดีขึ้นก็เลยไปบอกหัวหน้าน
5: ั่นแหละหัวหน้าเป็นอัมพฤกษ์อยู่
4: หัวหน้าเป็นอัมพฤกษ์เหรอคะ
5: ครับผม
4: เป็นมานานหรือยังคะหัวหน้าของพี
5: ่โอ้เป็น 7-8 ปีแล้วครับ
4: เป็นมา 7-8 ปีแล้วเป็นข้างซ้ายข้างขวาคะ
5: เป็นข้างขวา
4: เดินไม่สะดวก
5: ครับเดินไม่สะดวกเดินได้หนักขาปวดขาก็ว่านี่นะ
4: แล้วแกต้องใช้ไม้เท้าเดินมั้ยคะ
5: ทีนี้ผมให้แกจะเอากล่องเดียวพี่เอากล่องตอนมันยาก็ไม่แพงมากมาย
4: ค่ะ
5: ก็ว่าก็เอาอย่างนั้นเอา5เลยก็ว่างี้5กล่อง
4: ค่ะ
5: แล้วก็เรากินเหล้าหมดมากกว่านี้ก็ว่างี
4: ้ใช่ๆ
5: ยาแค่นี้ยาแค่นี้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาก็ว่างี้
4: แล้วพอแกซื้อไปทีนี้แกกินแล้วแกเป็นไงคะ
5: โอ้พอค่อยกินได้ชุดกินได้เช้ามาเขาประกาศใหญ่เลย
4: ค่ะ
5: เจอใครเขาก็บอกว่าโอ้ยาที่ตะถิบให้เนี่ยยาสมุนไพรไทยทิพย์เนี่ยดีจังเลยคำนึงนะขาที่หนักนี่ผมเดินได้แล้วผมคล่องแล้วเนี่ย
4: อ๋อไม่ปวดแล้ว
5: ว่าอย่างนั้น
4: ใช่ไหมคะ
5: ครับผมครับ
4: แล้วจากไหนคะ
5: เพื่อนเขาที่อยู่หนองม่วงอีซีอยู่โคกสำโรงนั่นเป็นอบต.
4: ค่ะ
5: ป่วยเหมือนกันคำนึงป่วยอัมพาตร้องไห้เลยอัมพฤกษ
4: ์ค่ะ
5: แกก็ไปบอกทั้งคนทั้งเพื่อนทั้งนู้นแล้วให้กินน่ะ
4: ค่ะ
5: นั่นก็ดีเอกคนเพชรบูรณ์อีกคนหนึ่งเหมือนกันเป็นนามพฤกษ
4: ์ค่ะ
5: เขาเป็นอบต.
4: ค่ะ
5: มีคนมาทำงานอยู่ใกล้ผมเนี่ยเขารู้ข่าวว่าผมกินยาตัวนี้ดีขึ้น
4: ค่ะ
5: เขาอยากให้อบต.คนนั้นกินผมก็ฝากไปให้เขากล่องนึง
4: ค่ะ
5: ครับเขากินกล่องนั้นหมดเขาต้องไปหาร้านที่มีขายไม่ตามนี่ไปเจอร้านพอดีซื้อกินที่นู่นเลยนะ
4: ค่ะเขาตามหาใช่ไหมคะ
5: ครับผมตามหาเลย
4: ค่ะ
5: ให้เราเปิดใจใช่ไหมว่ายาตัวนี้เป็นของดีแท้ไม่แพงโอ้โหดีที่ไหนมีเราผมว่างี้นะ
4: ค่ะค่ะ
5: ผมไปกินยาหาหมอมาไปหมอกระดูกโดยตรง
4: ค่ะ
5: ขอให้ยามาโอ้โหกินยาอยู่มันไม่ปวดนะ
4: ค่ะ
5: พอหมดยาวันไหนปวดวันนั้นเลยแต่นี่รู้สึกว่าดีขึ้นมาดีมากเลยดีมากเลย
4: ค่ะราคาไม่แพงด้วย200บาท
5: โอ้ราคาไม่แพงเลย
4: ค่ะมันจะมีแบบชนิดแคปซูลด้วยนะคะแคปซูลกล่องนึงเนี่ยมี30แคปซูล300บาทกินครั้งละ2เม็ดจะซื้อได้ถูกกว่าค่ะจะถูกกว่าแบบกล่องแต่ว่าราคา300บาทดูเหมือนจะว่าแพงกว่าแต่ว่าถ้าเทียบปริมาณยาจะทานได้มากครั้งกว่าค่ะ
5: มันเยอะกว่าเนาะ
4: ค่ะ30เม็ดนะคะทานครั้งละ2นะคะ
5: ครับ
4: คุณสถิตกับแหม่มเนี่ยไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเราไม่เคยเจอหน้าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ
5: ไม่
4: ใช่หน้าม้ามาพูดให้แหม่มว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถกินแล้วดีก็บอกว่าดีนะคะ
5: ครับดีมากเลยดีมากเลยละยาตัวนี
4: ้แล้วรู้ไหมว่าคุณสถิตย์ได้บุญด้วยตัวเองกินแล้วดีแล้วบอกต่อๆแล้วเขาก็หายค่ะแหม่มรู้สึกดีมากเลยเวลาได้ยินแบบนี
5: ้คนที่อยู่แถวนี้กินเยอะแล้ว
4: ค่ะ
5: เขาเดินปวดขาเดินไม่ไหวกินเข้าไปก็เขาดีขึ้นเขาก็กินอยู่เรื่อยนะ
4: ค่ะ
5: ครับรู้สึกว่าใครได้กินแล้วก็ทิ้งไม่ได้อ่ะ
4: ใช่กินแล้วดี
5: ต้องติดตามเอาจนเสร็จเลย
4: เอาจนหายเลยพี่เนาะ
5: คือกินแล้วไม่ใช่ยาแก้ปวดอ่ะ
4: ค่ะ
5: กินแล้วมันหายนะไม่ใช่ยาแก้ปวดเฉยๆกินคือกินรักษาหายเลย
4: ค่ะคือเขากินรักษาเขาดูแลเรานะพี่เนาะ
5: ครับค่ะจังเลย
4: ยังไงแหม่มต้องขอบคุณคุณพี่สถิตมากนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงหายวันหายคืนร่ำรวยเงินทองนะคะ
5: ครับผม
4: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถกินแล้วดีบอกต่อๆนะคะ
5: คร
4: ับ
5: บอกต่ออยู่แล้วครับบอกต่ออยู่แล้ว
4: ค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ
5: ค
4: ่
5: ะสวัสดีครับผม
3: เจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไหร่นึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: น่าเสียดายเนาะเราต้องมาเสียบุคลากรไม่ว่าจะเป็นคุณครู

ของเด็กนะในช่วงข่าวคนคู่หมูกับช้างในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวลุงช้างจะมาเล่าให้ฟังรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีก็ออกมาแถลงการแสดงความเสียใจเร่งดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเป็นรายการข่าว

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงจริงนะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าสบายดีครับมีรักแฟนเพลงที่เคารพผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใกล้จะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับขอบคุณแฟนเพลงทุกท่านขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการครับผมลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการเพื่อนำเพลงเก่าๆมาให้กับทุกท่านได้รับฟังกันมีความสุขเห็นข่าวเมื่อคืนนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่หรอกนะครับไฟไหม้โรงเบียร์ที่ลาดพร้าวนะเสียชีวิตกันไปเยอะเลยนะครับเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกนะยังไม่รู้จักแก้ไขมันเป็นถ้าอย่างนี้นะยังซาดิก้าครับเลยครับเมื่อหลายปีก่อนก็เหมือนกันปีนี้เอาอีกแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายนี่แหละมันไปเที่ยวอะไรกันนักหนาเนาะวัยรุ่นเขาก็ธรรมดาเขาอยากไปเที่ยวนะไปสนุกสนานดื่มกินกันแต่อย่างผมเนี่ยก็ไปแค่ร้านข้าวต้มประมาณนั้นหมดยุคแล้วนะครับเราก็เห็นเขานะมันก็เสียชีวิตกันไปโอ้ยเนาะเศร้าใจนะครับผลออกมันยังไงก็ไม่รู้นะชีวิตนะก็เอาใจช่วยครับผู้ที่ยังเจ็บป่วยยังนอนอยู่โรงพยาบาลก็ให้หายไวนะครับขอบคุณหลายๆครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบให้กับพี่อัมพรสาวสวยจากหนองเขนะครับสุรพลสมบัติเจริญและผ่องศรีวรนุชครับให้กับพี่อัมพรนะส่งให้กับยายเพชรยายจิ๋มยายอ่อนด้วยยายทองรอแฟนเพลงทุกท่านครับน้ำตาเมียหลวงและน้ำตาผัวครับมอบให้กับทุกท่านเซิร์นแซบครับ

ุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาล้าตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิด

0: ้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาล้าตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
0: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไป2เพลงครับน้ำตาเมียหลวงพองศรีวรนุชครับน้ำตาผัวสุรพลสมบัติเจริญครับมอบให้กับพี่อัมพรนะครับสาวสวยจากหนองเขเจ้าของสวนผักหวานก็คงจะมีความสุขกันในการฟังเพลงเนาะขอบคุณหลายอย่าลืมนะครับยาย่าบลิงบำรุงสายตานะครับงาดำสกัดเย็นบำรุงเข่าบำรุงกระดูกเอนไซม์ไบโอนะปรับความสมดุลในร่างกายนะครับทุกอย่างที่ลุงดอนกล่าวไปนี้มีอย.ทั้งหมดไม่ใช่อาหารไม่ใช่ยานะครับเป็นอาหารเสริม ครับให้กับทุกท่านได้รับประทานกันท่านเป็นไรก็ซื้อมาตามที่ลุงดอนโฆษณานั่นแหละก็มีวางจำหน่ายตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับลพบุรีก็ไปซื้อได้ที่ร้านนพรัตน์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกสักแก้วครับข้างอนุสาวรีย์จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นร้านตัดเครื่องแบบทหารตำรวจนะครับชุดอ่อนชุดฝึกชุดรอดอชุดอปปรไปได้เลยที่ร้านนพรัตน์นะครับฝีมือเป็นเลิศแล้วยังเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถด้วยร้านขายยาภายในบขส.สระแก้วร้านทิพย์โอสถอยู่ข้างวังนารายณ์อำเภอโคกสำโรงร้านขายยาทุกร้านเลยตากฟ้านครสวรรค์ก็ร้านฟ้าใหม่สิงห์บุรีร้านขายยาอยู่ภายในบขส.สิงห์บุรีครับอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติแวะมาทางสระบุรีก็ร้านสุกิจเภสัชอยู่อำเภอพระพุทธบาทร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอบ้านหมอร้านยาดีหนองแสงอยู่อำเภอหนองแสงร้านยาดีเภสัชอยู่หลังบขส.สระบุรีครับเลือกซื้อเลือกหากันถ้าไม่อยากไปก็โทรศัพท์ก็ได้หาลุงช้างนะครับ0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเอามาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบไปกับคุณยายเพชรสาวสวยหนองเขนั่นแหละนะครับสุรพลสวัสดิ์เจริญครับรักน้องบ่มีเงินแต่งสเกาเดือนโสธรบุญนะครับรักน้องต้องมีเงินแต่งครับมอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านเซิร์นแซบ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชีนดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับเพลงเก่าๆสุรพลสมบัติเจริญรักน้องบ่มีเงินแต่งแล้วก็รักน้องต้องมีเงินแต่งครับสกาวเดือนโสธรบุญครับก็แจ้งข่าวนะครับรุ่นพี่เสียชีวิตอีกท่านหนึ่งพันโทไวแววปากเมยอดีตข้าราชการของกรมรบพิเศษที่3 อยู่ด้วยกันมาพี่เขาเป็นคนแข็งแรงมากนะครับวิ่งด้วยกันในขนาดพี่เขาอายุเยอะกว่านะผมยังอายุน้อยกว่าเขาเนี่ยวิ่งไม่ทันพี่เขานะฮะไม่ทันเลยแข็งแรงมากแต่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับเรียนจบรีคอนด้วยนะทายาทได้ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีสวดพระภิธรรมทุกวันนะครับเวลา 19:30 นพิธีชาปนกิจศพวันที่16กรกฎาคมนะครับเวลา 16:00 นะฮะผมก็คงต้องไปอยู่เหมือนกันเพราะว่ารู้จักมาคุ้นรักกันมากนะครับเสียชีวิตไปแล้วก็คอยทยอยกันไปทีละคน2คนเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารไซเลียมจอยนะครับดูแลการขับถ่ายนะอาหารการกินกินเข้าไปไม่ขับไม่ถ่ายก็ไซเลียมจอยโปรมิกออยล์บำรุงไตรักษาไตฟื้นฟูไตครับมะระขี้นกสกัดเย็นบำรุงร่างกายครับป้าสายทองครับขอเพลงมานะครับบอกคุณยายออดด้วยนะเอาให้ป้าสายทองก่อนบอกขอเพลงลุงดอนนี่แหละคิดถึงทวารุ่น3และตามนางครับมอบให้กับป้าสายทองแฟนเพลงทุกท่านน้องทองหล่อด้วยเซินแซบ

0: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290
2: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้ 70-100 ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
3: 0812901691 0812901691
4: ครับจบไปนะครับเพลงคิดถึงทบรุ่น3อีกเพลงหนึ่งตามนางครับมอบไปกับป้าสายทองก็คงจะได้ฟังแล้วเนาะหมอกไม่ได้ฟังนานแล้วอย่าลืมปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับเร่งใบเร่งดอกเร่งรากก็มารวยกรีนอัพปุ๋ยหอมฟุ้งก็ฟื้นฟูดินรักษาดินอยากได้ก็โทรศัพท์หาลุงช้างนะครับ0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจเวลาก็ไล่มาครับมาฟังอีกชุดหนึ่งมอบเพลงนี้ให้กับน้องจุ๋มนะครับป้าสายทองน้องจุ๋มวัยพศลาบวชนะครับแล้วก็ยายออดครับรักสาวเสื้อลายเสื้อลายยายออดนี่ซักบ้างเด้อยายออดชอบมากครับรักสาวเสื้อลายของแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับมอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านให้คุณอำนวยบิวตี้นะฮะจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับมีความสุขกันมากๆเซิร์นแซบครับ

0: ปวดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ลุงช้างรับประกันประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-169191
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2,000ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2,000ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
4: 0812901691 0812901691
5: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮะ
6: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
5: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
6: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
5: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
6: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691อย่ายาวีชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
7: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
6: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
8: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
9: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
8: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
9: 081-290-1691
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691บีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะหันแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเราตอนนี้0812901691จีจูจ้าตราลุงช้างช่วยได้จริงๆค่ะ
11: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
12: 10ปีแห่งความเชื่อมั่น10ปีที่เป็นหนึ่งในเรื่องคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทชนิดแคปซูลขวดละ300บาทเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
13: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
14: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมด์ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
15: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
3: 081
9: 290-1691
10: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302-0227-65-60020วันละ2 เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
16: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร081-290-1691
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จีจูจ้าตราลุงช้างก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจีจูจ้าตราลุงช้างจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจีจูจ้าตราลุงช้างยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยมีแค่ทานจีจูจ้าตราลุงช้างแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2 ตัวอย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะโทรหาเรา
17: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธสิริค่ะ

0: โกลเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองทองสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนๆที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกท้องขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอนในช่วงเวลานี้5:00 ถึง 7:00 โมงอวสป .711 ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงษ์855ปราจีนบุรีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์และสำหรับวันนี้วันที่17 กันยายนนะคะเมื่อวานเป็นไงบ้างล่ะนะบอกให้เล่าก็ไม่เห็นจะเล่ากันเท่าไหร่นะคะถามว่ามีคนถามบอกพี่แอนเป็นไงบ้างพี่แอนก็ยังไม่ได้ตรวจเลยคือดูเลขท้ายอย่างเดียวมีแต่62แต่ว่ายายถูกนะคะแม่แอนถูก2ใบก็ถูกเมื่อเช้าวันที่16แหละนะคะก็บอกว่าให้ผู้จัดการไปซื้อนะให้ผู้จัดการไปซื้อให้ผู้จัดการก็ซื้อ64นั่นแหละ64นั่นแหละให้แม่ให้ได้2ใบยายบอกแม่พอมีค่ากับข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนิดหน่อยนี่นะคะยิ้มแป้นเลยนะถูกใบ2ใบแค่นี้ก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยถือว่ามีโชคเนาะของแอนก็ได้ดูแต่เลขท้ายอยู่ค่ะเพราะว่าของแอนเนี่ยผู้จัดการซื้อให้เหมือนกันแต่ว่าผู้จัดการเลือกให้แอนเป็นเลข62นะคะซื้อให้แม่ยายเป็น64นะก็อ่ะรับแล้วแต่ดวงเนาะก็รับทรัพย์กันไปนะคะพอให้มีลุ้นแต่ว่านอกนั้นยังไม่ได้ตรวจเลยเหมือนกันนะคะเห็นเลขท้าย2ตัวไม่ถูกก็หมดแรงแล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะก็ใครถูกบ้างนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยเนาะใครถูกใครมีโชคก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็สำหรับแล้วมีใครโอ้เห็นมีคนถูกรางวัลที่1หลายคนอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาร่วมแสดงความยินดีกับเขาก็แล้วกันเนาะส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นอ่ะย้ำกันหน่อยเลยครึ่งเดือนมาแล้วนะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1 12ตัวนี้นะคะยอดสั่งซื้อรวมกันนะคะถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE โควิดต้านไวรัสนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันถึง 2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE โควิดต้านไวรัสรวมด้วยกับคอลลาเจนเปปไทด์แถม2อย่างเลยนะคะอย่างละ1ขวดและโปรโมชั่นที่3อันนี้ต้องซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีซื้อ4แถม1นั่นเองค่ะสอบถามสั่งซื้อกับแอนที่0819474708 0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวนะคะหน้าเว็บไซต์ของไทยรัฐข่าวสด Daily News แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะก็ดูที่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันเนาะเมื่อคืนเมื่อวานนี้ฝนฟ้าก็ตกเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่หนักเท่าเดิมแต่ว่าตกลากยาวไปจนถึงนะคะดึกดื่นมืดค่ำนอนหลับสบายดีเหมือนกันนะคะแต่จะถามว่าตกเบาๆไหมก็ไม่เบานะนะคะตกกลางๆไปจนถึงเกือบแรงเกือบแรงตกแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่แรงมากนะก็นอนหลับสบายดีนะคะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะเพราะว่าเขาก็เตือนกันนะคะฉบับที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูข่าวทั่วๆไปกันก่อนนะคะจากคอลัมน์ทั่วไทยนะนี่ไงยังไม่ทันไรเลยนะคะข่าวแรกก็แจ้งเตือนกันแล้วค่ะนะแจ้งเตือนกันแล้วดูสักนิดหนึ่งประกาศเตือนฉบับที่4นะคะฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20ก็วันนี้แหละนะ17 18 19 20 4วันด้วยกันรวมทั้งวันนี้ด้วยนะคะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยอ่ะลองมาดูซิเขาว่าไงกันบ้างเนาะกรมอุตุประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่4นะคะระบุว่า17ถึง20นี้ประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีผลกระทบตั้งแต่ภาคเหนือก่อนเหนือกับอีสานก่อนนะคะในวันที่17ก็คือวันนี้แล้วหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปตั้งแต่วันที่18เนาะ นี่ขนาดเรานะคะอยู่ภาคกลางก็ยังไม่ได้รับผลกระทบก็ยังตกหนักขนาดนี้เนาะและที่จะได้รับผลกระทบนี่ก็สงสัยว่าจะรุนแรงกันเลยทีเดียวแต่ว่าวันที่17วันนี้เหนือกับอีสานก่อนนะคะเหนือกับอีสานก่อนระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็ค่อนข้างแรงคลื่นสูงไป3เมตรถ้าฝนฟ้าคะนองเนี่ย3เมตรกว่าชาวเรือนะคะแถบอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กก็งดก่อนนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนต้องวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลานี้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะเอาตกหนักก่อนตกหนักก็เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรภาคอีสานก็จะเป็นหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจะเป็นนครสวรรค์กับสระบุรีนะคะภาคตะวันออกก็เป็นนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราภาคใต้ก็ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลที่เอ่ยมาเนี่ยโอ้โหนะคะเอาไปครึ่งประเทศแล้วเนี่ยคือตกหนักนะคะทีนี้ถ้าตกหนักมากก็จะเน้นเลยที่ภาคเหนือนะคะอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานคือจังหวัดเลยภาคใต้คือระนองพังงานะคะภาคกลางไม่มีวันนี้นะฝนตกหนักและหนักมากนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็ปาเข้าไปตั้งครึ่งประเทศแล้วเนี่ยนะพกร่มไปด้วยนะคะพกร่มพกอุปกรณ์แล้วก็ที่บ้านมียูกยาสามัญประจำบ้านติดเอาไว้เนาะเผื่อไปโรงร่ำโรงเรียนขากลับโดนฝนโดนอะไรเป็นอะไรกลางดึกกลางดื่นเราพร้อมไปก่อนแล้วก็การเดินทางใช้รถใช้ถนนนะคะคนพร้อมรถพร้อมระบบเบรกระบบนะคะไฟนะคะที่ปัดน้ำฝนน้ำฝนใดๆพร้อมทุกอย่างนะคะปลอดภัยกันทั่วหน้าค่ะนะอยู่บ้านก็อย่านึกว่าถ้าประมาทอย่าชะล่าใจลื่นล้มอะไรก็ได้ทั้งหมดนะคะเดินในไร่นาสวนอะไรก็แล้วแต่ริมคลองมันชื้นมันเปียกลื่นแพลดลงน้ำเป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆระวังกันทั่วหน้าค่ะแล้วก็นะอันเมื่อสักครู่เนี่ยประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะส่วนป้องกันภัยเขาก็แจ้งเตือนบอก76จังหวัดทั่วประเทศให้มันเมื่อกี้เตือนไปครึ่งประเทศนี่นะคะกรมอุตุเตือนไปครึ่งประเทศป้องกันภัยเตือนนั้นทั้งประเทศเลยรวมทั้งกทมด้วยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำป่าไปจนถึงวันที่20กันยายนเลยทีเดียวนะคะทั้งน้ำท่วมน้ำป่าดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะระวังกันไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนค่ะสรุปแล้วเตือนทุกรูปแบบให้ระมัดระวังนะคะเขาเตือนเอาไว้เราก็ต้องพึงสังวรนะมาก็นะคะถ้าไม่มาก็ดีแต่ถ้ามาแล้วเราเตรียมพร้อมอย่างที่เขาเตือนนะคะอะไรที่มันหนักมันก็จะเบาเนาะก็ระวังด้วยเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องเตือนกันนะคะก็คือเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังทุกจังหวัด2เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังนะคะก็คือกรุงเทพ3พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงก็คือภาคใต้6จังหวัดระนองพังงานะคะภูเก็ตกระบี่นะคะแล้วก็ตรังสตูลนะคะ แล้วก็4พื้นที่เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็กที่มีปริมาณน้ำมากกว่า80%ของความจุเก็บกักที่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีชัยภูมิสกลนครจันทบุรีตราดกาญจนบุรีกระบี่และก็ระนองด้วยนะคะอันนี้ก็คือพื้นที่เฝ้าระวังเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีน้ำอยู่ตอนนี้ถึง80%นะคะเพราะว่ามันอาจจะเติมลงมาแล้วทำให้ล้นเกิน5พื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำก็จะเป็นบริเวณแม่น้ำสายหลักกับลำน้ำสาขาของลำน้ำยวมที่แม่ฮ่องสอนแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำกกนะคะที่เชียงรายก็จะมีแม่น้ำน่านนะคะที่จังหวัดน่านก็จะมีแม่น้ำเมยแล้วก็จังหวัดตากแม่น้ำแควน้อยบริเวณจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็แม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์แม่น้ำสงครามที่สกลนครแม่น้ำโกลกและคลองตันหยงมัสที่นราธิวาสค่ะโอ้เตือนกันทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งประสานทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพด้วยแล้วก็แจ้งไปถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุทกภัยได้แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดกำชับให้เตรียมจัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงและปริมาณที่มีฝนตกสะสมกว่า90มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยๆให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่แล้วก็ให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพในกรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงน้ำโดยเด็ดขาดให้ชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยเฉพาะเรือโดยสารต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงห้ามเดินเรือเด็ดขาดแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงโอ้โหทำไมฟังดูเครียดจังเว้ยคุณผู้ฟังเนาะอ่านไปอ่านมารู้สึกเอ้ยเครียดนะคะทุกรูปแบบเลยอ้าวเขาข่าวเขามาอย่างนี้เขาเตือนกันขนาดนี้ต้องรู้นะคะว่าเราควรจะทำยังไงโดยเฉพาะถ้าบ้านเราอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงเนาะอ่ะนะคะขอให้ทุกครอบครัวปลอดภัยนะคะไม่มีอะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นแล้วภาพประกอบข่าวนี่แหมนะคะเป็นหมานั่งอยู่บนหัวเสาค่ะเป็นหมานั่งอยู่บนหัวเสาอยู่ตัวเดียวนะคะโอ้โหน้ำท่วมระดับไหนเนี่ยอันนี้ภาพประกอบใช่ไหมอ่ะเห็นภาพประกอบเห็นเนื้อข่าวแล้วแหมดูเครียดพิกลนะคะระมัดระวังกันด้วยเนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆอ่ะยังไม่ทันไรเลยนี่ที่ไหนแล้วคะเนี่ยอ่างเก็บน้ำบ้านเพียชำรุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ำป่าทะลักท่วมตัดขาดทางขึ้นเขาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเลยนะคะยังไม่ทันถึงวันที่17อย่างที่เขาเตือนเลย16ก็เอาแล้วค่ะบอกชาวบ้านเดือดร้อนมากอ่างเก็บน้ำบ้านเพียที่อุตรดิตถ์ค่ะชำรุดมาตั้งแต่ปีที่แล้ววันนี้ตัดขาดเป็นที่เรียบร้อยนะคะชาวบ้านเดือดร้อนบอกวอนช่วยเหลือกันแบบเร่งด่วนด้วยตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่าย 2:30 นะคะฝนตกกระหน่ำไปจนถึงเมื่อคืนทั้งคืนจนถึง 4:00 นนะคะ มาถึงเช้าวันนี้ก็เรียบร้อยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าปริมาณน้ำฝนมันสะสมมากบนผืนป่าแล้วก็เทือกเขาแล้วตอนนี้มันก็แปลสภาพกลายเป็นน้ำป่าสีโคลนขุ่นคลักเลยค่ะคุณผู้ฟังเหมือนกับดินแดงผสมน้ำเลยอ่ะเป็นสีนั้นเลยนะคะแบบชาเย็นชาเย็นไหลป่านะคะไหลบ่าทะลักสู่อ่างเก็บน้ำบ้านเพียที่ตำบลน้ำไผ่อำเภอน้ำปาดอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะสภาพอ่างเก็บน้ำมันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วที่โดนพายุแล้วยังคือซ่อมแซมได้ตามงบนะคะแต่ว่างบไม่รู้เท่าไหร่ก็คงจะงบไม่พอเพราะว่าวันนี้พอเจอน้ำป่าเข้าก็ทะลักนะคะเรียบร้อยไปเป็นไปแล้วอะค่ะเรียบร้อยไปแล้วนะเอาก็บอกว่าแล้วระดับน้ำเนี่ยสูงท่วมสูงแล้วก็กระแสน้ำก็เชี่ยวด้วยตอนนี้ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนภูเขาไม่สามารถเดินทางสัญจรลงมาที่หมู่บ้านด้านล่างได้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและอันตรายชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด่วนนะคะยังไม่ทันไรเลยค่ะไปแล้วหนึ่งนะคะอ่านที่เขาเตือนกันอยู่เมื่อกี้เนาะส่วนภาพข่าวอื่นๆกันบ้างนะคะภาพข่าวอื่นๆเรื่องของสองพี่น้องชราค่ะดับสองศพอยู่ในบ้านพักพบเสียชีวิตมาหลายวันนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายสองตำรวจสน.บุพพารามได้รับแจ้งมีหญิงชราเสียชีวิตสองรายเหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในซอยบางหลวงถนนอรุณอมรินทร์แขวงวัดกัลยาเขตธนบุรีกรุงเทพก็ไปตรวจสอบนะคะพบศพนางสาวสมสมรละมุนพันธ์อายุ93อยู่ที่พื้นข้างเตียงสภาพเปลือยนะคะของเหลวสีดำไหลนองส่วนในห้องน้ำเป็นศพนางสาวสงวนรัตน์ละมุนพันธ์วัย73ปีน้องสาวอยู่ในสภาพเปลือยเช่นเดียวกันทั้งสองรายเสียชีวิตมาแล้วหลายวันนะคะจากการสอบสวนหลานสาวผู้ตายบอกว่าทั้งสองท่านนี้มีโรคประจำตัวทั้งคู่นางสาวสมสมรซึ่งเป็นพี่สาววัย93เนี่ยค่ะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็อยู่กัน2คนไม่มีใครดูแลก่อนพบศพหลานสาวเดินผ่านหน้าบ้านแล้วได้กลิ่นเหม็นจึงเปิดเข้าไปดูพบว่าทั้ง2ท่านเสียชีวิตแล้วจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เบื้องต้นญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายก็สันนิษฐานว่านางสาวสงวนรัตน์เนี่ยน่าจะป่วยเสียชีวิตก่อนในห้องน้ำนะคะส่วนนางสาวสมสมรป่วยติดเตียงไม่มีใครดูแลนะคะก็เลยเสียชีวิตตามไปอีกคนจากนั้นจึงนำศพให้มูลนิธิส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลสิริราชหาสาเหตุการตายที่แท้จริงแล้วก็ประสานให้ญาติมารับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ อยู่กันสองคนสูงวัยนะคะคนดูแลจากไปก่อนนะคะคนดูแลจากไปก่อนคนที่ติดเตียงก็เลยก็ต้องตามไปเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าไม่มีใครแวะเวียนมาไม่มีใครดูแลนะคะหลานก็อาจจะอยู่ใกล้แต่ว่าไม่ได้มานะคะกว่าจะมาอีกทีหลายวันเสียชีวิตกันไปนะคะคืออ่านข่าว 2-3 วันนี้เนาะผู้สูงอายุเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวฟังดูแล้วห่อเหี่ยวจังเลยนะคะก็ลูกหลานก็อย่าลืมนะคะมีญาติผู้ใหญ่เนาะที่อาจจะอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลก็แวะเวียนไปบ่อยๆนิดหนึ่งถ้าไปได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะขอแสดงความเสียใจกับคุณยายทั้งสองเนาะขอให้ไปสู่สุคตินะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆค่ะไล่เรียงกันไปเนาะน้องเนเน่ถึงสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะกงสุลใหญ่นำชาวไทยไปต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวค่ะนะเมื่อวานนี้ค่ะน้องเนเน่รอยยันรัติการอําลอยนะคะร็อกเกอร์สาวน้อยชาวไทยวัย16ปีที่โชว์ฝีมือและสร้างตำนานโด่งดังไปทั่วโลกนะคะจากการเข้าแข่งขันรายการอเมริกา Scott Talent AGT 2026ซีซั่น21ที่อเมริกาก็เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกาเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายนะคะน้องเดินทางไปถึงเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะคะแต่ว่าตรงกับประเทศไทยก็นะคะ 6:55 นาทีน้องเนเน่นะคะคุณพ่อคุณแม่น้องชายผู้จัดการส่วนตัวใช้เวลา1ชั่วโมงผ่านตม.และศุลกากรออกมาบริเวณจุดรอรับผู้โดยสารอาคารท่าอากาศยานแล้วก็ตื่นเต้นดีใจพบชาวไทยถือป้ายรอต้อนรับกว่า200คนนะคะนายสมภพกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสแล้วก็นายคิดฉัตรประภาชัยนายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ก็เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ต้อนรับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวน้องเนเน่ก็ส่งรอยยิ้มปลาบปลื้มดีใจที่มีคนไทยมาต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคนผลัดกันเข้าไปถ่ายภาพด้วยนอกจากนี้ก็มีแฟนคลับชาวอเมริกันทราบข่าวก็มาร่วมต้อนรับขอถ่ายรูปด้วยนายสมภพกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสก็ที่ไปต้อนรับก็ช่วยกันดูแลขนสัมภาระส่งน้องเนเน่ขึ้นรถกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมที่พักนะคะแล้วทางด้านกงสุลใหญ่ก็บอกว่ากลางวันเนี่ยกลุ่มผู้นำชุมชนไทยประชุมกันที่กงสุลนะคะที่สถานกงสุลใหญ่แจ้งว่าจะมาต้อนรับน้องเนเน่ในฐานะที่เป็นคนชอบเพลงร็อกแล้วก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งก็เลยมาด้วยให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าหากมีอะไรให้ช่วยเหลือทางสถานกงสุลใหญ่ก็ยินดีอำนวยความสะดวกน้องเนเน่เป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่นะคะเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตนเองรักจนประสบความสำเร็จในระดับโลกเชื่อว่าต้องไปอีกไกลทำให้ชาวไทยมีความสุขนะคะแล้วก็ได้ชื่นชมผลงานของน้องเนเน่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชาวไทยแล้วก็ประเทศไทยนะคะขณะที่นายคิดนายกสมาคมไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ก็บอกว่านำชาวไทยต้อนรับน้องเนเน่เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็แจ้งให้ทราบเรื่องที่สมาคมเป็นตัวแทนนำพวงหรีดในนามของน้องเนเน่ไปวางหน้าหลุมฝังศพคริสคอร์เนลผู้ประพันธ์เพลงแล้วก็ร้องเพลงแบ็คโฮลซันของวงซาวการ์เด้นที่เนเน่รอยัลนำไปร้องแข่งขันรอบรองชนะเลิศและได้ปุ่มทองเข้ารอบสุดท้ายนะคะที่สุสานฮอลลีวูดForever นครลอสแอนเจลิสเป็นการรำลึกถึงเจ้าของเพลงปรากฏว่ามียอดวิวเข้าไปชมคลิปที่ไปวางหรีดเป็นแสนเลยนะทางเนเน่ก็กล่าวขอบคุณสมาคมแล้วก็แฟนคลับชาวไทยพร้อมกับขอกำลังใจช่วยโหวตเชียร์กันเยอะๆด้วยค่ะจะพลาดได้ยังไงล่ะคะนะแล้วก็สำหรับการแข่งขัน AGT รอบสุดท้ายมีผู้ผ่านเข้ารอบ10คนและการแข่งขันจะมีขึ้นในค่ำวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นมันก็จะตรงกับประเทศไทยเช้าวันที่23กันยาโดยมีการประกาศลำดับการแข่งขันออกมาแล้วน้องเนเน่อยู่ลำดับที่2การตัดสินมาจากการโหวตของชาวอเมริกันและผู้คนที่อยู่ในอเมริกาเท่านั้นนะคะอ้าวนะคะลุ้นๆกันต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่น้องเนเน่บอกมั่นใจ 100% พร้อมสู้นะคะพร้อมมากโอ้โหฟังดูแล้วชื่นใจเนาะแบบเราก็เชียร์นะคนที่เราเชียร์บอกพร้อมที่สุดโอ้ใจมันก็ฟูขึ้นมาเลยเนี่ยนะคะแมนจริงๆนะแมนมากๆน้องเนเน่เนาะอ่ะก็รอติดตามข่าวดีนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่กันต่อไปค่ะจากข่าวที่ทำให้เราหัวใจฟูนะคะก็มาต่อกันที่ข่าวอื่นๆมีอะไรเพิ่มเติมคะข่าวจากในวัดมาดูนักร้องหนุ่มก่อนไปขอเข้ามาแล้วนะคะขออภัยค่ะกระแอมกระไอนิดหนึ่งนักร้องหนุ่มไปขอขมาเจ้าคณะจังหวัดลำปางผอ.สำนักพุทธยืนยันเดินหน้าเอาผิดไม่มีละเว้นก็จากกรณีที่ เพจสถานบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองลำปางก็ไปโพสต์คลิปการแสดงบนเวทีของนักร้องชายคนหนึ่งแต่งกายคลุมผ้าสีส้มคล้ายพระห้อยอุปกรณ์ลักษณะแบบเป็นปลัดขิกประกอบการแสดงก็แสดงเลียนแบบโต๊ะสีส้มนั่นแหละนะคะส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างร้อนแรงตั้งคำถามกันถึงความเหมาะสมต่อมาสำนักพุทธก็แจ้งความเอาผิดนักร้องกับสถานบันเทิงแล้วก็ระบุว่าเข้าข่ายความผิดกฎหมายอาญาเหยียดหยามศาสนาแล้วก็แต่งกายเลียนแบบสงฆ์แล้วเมื่อวานเนี่ยคณะผู้บริหารสถานบันเทิงกับนักร้องก็ไปที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงเพื่อเข้าพบกราบไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดกราบไหว้ขอขมาเจ้าคณะจังหวัดลำปางเพื่อแสดงความเคารพและขอขมาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีพระราชจินตวชิราภรณ์และเจ้าวาดวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงแล้วก็นายคนึงกิจผอ.สำนักพุทธเนี่ยเข้าร่วมรับฟังเนื่องจากว่าก่อนนั้นเนี่ยมีคลิปวิดีโอการแสดงของนักร้องนะคะคือมันอย่างที่บอกอะคลิปแบบนั้นนะแล้วก็ถูกเผยแพร่ไปก็มีแล้วก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนะคะจนกระทั่งสำนักพุทธจังหวัดลำปางเขาก็แจ้งความกับตำรวจเพื่อเอาผิดหลังเกิดกระแสข่าวคณะผู้บริหารสถานบันเทิงและนักร้องก็เข้าพบฝ่ายพระสงฆ์กราบไหว้ขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอขมาเจ้าคณะลำปางนายคนึงกิจผอ.สำนักพุทธลำปางก็บอกว่าก็มารับคำขอโทษแหละแต่ในทางด้านคดีก็ยังคงต้องดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปนะคะก็สนุกกันจนเกินพอดีนะคะเวอร์วังเกินเหตุไปนะไม่คำนึงถึงผลเสียหายไม่คำนึงถึงส่วนรวมนะคะเรื่องคือภาพใหญ่ๆไม่คำนึงถึงภาพใหญ่เอาสนุกกันแต่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้โซเชียลมันก็ไปถึงไหนถึงไหนนะคะทำอะไรเขาก็ถ่ายเก็บเอาไว้กันหมดแล้วก็แชร์กันไปเรียบร้อยเลยทีเดียวค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากนี้ก็ที่วัดป่าภูผาสูงนะคะกรณีที่มีการร้องเรียนผ่านบัตรสนเทศกล่าวหาพระมหาธีรนาถอัคคธีโรประธานสงฆ์วัดป่าภูผาสูงที่อำเภอสูงเนินโคราชนะคะแล้วก็ต่อมาได้มีมูลนิธิทนายกองทัพธรรมโดยทนายอนันชัยชัยเดชเปิดเผยหนังสือตอบกลับจากสำนักพุทธโคราชระบุว่าผลการสอบอธิกรณ์ของคณะกรรมการสอบอธิกรณ์จังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธบอกว่าพยานหลักฐานประกอบข้อกล่าวหายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าพระมหาธีรนาถกระทำผิดหรือละเมิดพระธรรมวินัยจึงไม่มีมติให้ลงนิฆหกรรมขณะที่มูลนิธิระบุว่าหากพบการร้องเรียนในลักษณะกลั่นแกล้งพร้อมดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดนะคะก็ทางด้านพระมหาธีรนาถประธานสงฆ์วัดป่าภูผาสูงโคราชท่านก็ยืนยันว่าไม่มีเรื่องอะไรให้โกรธหลังผลสอบอธิกรณ์ไม่พบหลักฐานผิดพระธรรมวินัยลูกศิษย์ก็ยังคงศรัทธานักท่องเที่ยวบุรีรัมย์ก็ตีรถมาพิสูจน์กันด้วยตนเองเลยทีเดียวนะคะก็เมื่อวานเนี้ยผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดป่าภูผาสูงอยู่ที่ตำบลมะเกลือใหม่สูงเนินโคราชไปพบไปสัมภาษณ์ท่านนะคะโดยบรรยากาศในวัดก็เหมือนเดิมนะคะพระมหาธีรนาถท่านกำลังสวดมนต์ญาติโยมแม่ชีก็ร่วมสวดแล้วก็มีชาวบ้านนักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปก็มาทำบุญถ่ายภาพในวัดกันตามปกติท่านก็บอกว่ากรณีที่มีข่าวเนี่ยก็ท่านก็บอกว่ามองว่าเป็นข่าวที่ดีทำให้มีการมาตรวจสอบว่าพระรูปหนึ่งเป็นพระแท้หรือพระปลอมสื่อมวลชนมีหน้าที่นำเสนอข่าวรวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าพระมหาธีรนาถเป็นผู้กระทำผิดหรือเป็นผู้ต้องหาตามที่มีการนำเสนอหรือไม่ซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการสำหรับการดำเนินชีวิตของพระก็ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติถึงเวลาก็สวดมนต์เดินจงกรมกวาดลานวัดทำกิจของสงฆ์ช่วยเหลืองานต่างๆของชุมชน งานศพงานชาปนกิจเรื่องข่าวต่างๆก็รับรู้เช่นเดียวกับญาติโยมเพราะมีคนเอามาให้ดูบางวันหลับตาตื่นขึ้นมาก็พบข่าวใหม่และวันต่อมาก็อาจจะเป็นข่าวใหม่อีกก็มองว่าสถานการณ์ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะก็ท่านก็บอกว่านะเป็นเรื่องที่ดีที่มีการตรวจสอบเพราะว่าคนที่ไม่ได้ทำผิดน่ะคุณจะตรวจสอบเขากี่ครั้งยังไงก็ไม่มีปัญหานะคะอยากตรวจก็ตรวจไม่มีความผิดอะไรใดๆก็คนที่จะกลัวการตรวจสอบก็คือคนที่ทำผิดอ่ะประมาณนี้เนาะนอกจากนี้นะคะมีอะไรกันอีกไล่เลียงกันต่อไปค่ะอ่ะไปอีกสักที่หนึ่งนะคะกองปราบลุยตรวจทรัพย์สินที่กุฏิอดีตพระโชติจ่อถอนอายัดบัญชีวัด71ล้านค่ะบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาประชาชนนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวชมสถานโบราณอย่างต่อเนื่องกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อดำพระประธานภายในพระอุโบสถมีตำรวจ3นายคอยดูแลความเรียบร้อยด้านข้างพระอุโบสถซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสก็ยังคงปิดกั้นห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปทั้งวันตำรวจกองปราบเดินทางเข้าออกกุฏิอย่างต่อเนื่องพร้อมกับนำอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบทรัพย์สินและเอกสารรวมถึงเครื่องนับเงินนะคะนับแบงค์เข้าไปดำเนินการภายในล่าสุดก็นำเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เอกสารเข้าไปใช้ในการจัดทำบัญชีแล้วก็บันทึกรายการทรัพย์สินโดยตรวจสอบทั้งทรัพย์สินเอกสารและก็สิ่งของต่างๆซึ่งอยู่ในกุฏิอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนเนื่องจากว่าภายในกุฏิมีทรัพย์สินและเอกสารจำนวนมากทำให้กระบวนการตรวจสอบเนี่ยต้องใช้เวลากันระยะหนึ่งเลยทีเดียวและหลังการตรวจสอบมีแนวโน้มนะคะที่จะส่งมอบพื้นที่กุฏิคืนให้กับคณะสงฆ์โดยเจ้าคณะจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมสำรวจแล้วก็ตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนนอกจากนี้ความคืบหน้าในส่วนบัญชีเงินฝากของวัดยังมีอยู่71ล้านโดยก่อนหน้านี้บัญชีดังกล่าวถูกอายัดไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินล่าสุดมีรายงานว่าหลังจากการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวเข้าออกแล้วก็เส้นทางการเงินเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนพิจารณาที่จะถอนการอายัดบัญชีเพื่อให้วัดเนี่ยสามารถดำเนินกิจการแล้วก็บริหารจัดการเงินของวัดได้ตามขั้นตอนกันต่อไปส่วนในการสืบสวนภาพรวมเจ้าหน้าที่เขาก็ยังตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องมีรายงานว่าพบข้อมูลบุคคลอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีเพิ่มเติมบางส่วนตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะทางด้านพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและตอนนี้ท่านมารักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ท่านก็บอกว่าคณะสงฆ์ก็ร่วมสำรวจตรวจทรัพย์สินของวัดกับตำรวจตรวจสอบพยานหลักฐานรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีซึ่งเป็นหน้าที่ตำรวจก็อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จสำหรับทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าที่อยู่ในวัดก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบรวบรวมรายละเอียดระยะหนึ่งนะคะขอให้ตำรวจเป็นผู้ชี้แจงนะคะรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ข้อมูลเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็ขั้นตอนของคดีนะคะส่วนทางคณะสงฆ์เขาก็เดินหน้าจัดระเบียบฟื้นฟูภายในวัดครั้งใหญ่เลยทีเดียวค่ะตามนี้และนี่ก็คือข่าวความคืบหน้าล่าสุดนะคะจากวัดวาอารามนะคะตี 5:48 นาทีค่ะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะ หมออนันต์สุวรรณโอสถโค้ชเตียหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665ครับเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าชนิดสเปรย์แล้วก็แคปปิครีมนะคะมัสก้ากับแคปปิครีมนี่สำหรับบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยนะคะใช้ดีครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปแต่ว่าถ้าหาไม่เจอก็ไม่ต้องกังวลใจโทรหาหมออนันต์ได้เลยนะคะสอบถามเลยว่าอยู่ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้จะไปซื้อยาของหมอได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอเขาจัดการให้เองเบอร์โทรศัพท์หมออนันต์นะคะย้ำนะ0991846665 0991846665นะคะเข้ายาเข้าดีดนะคะยาเข้าดีดค่ะประกันบอกว่าหลายคนก็อาจจะแหมบอกว่ากลัวบอกประกันบอกยาค่ายาเข้าดีดเนี่ยอย่าไปกลัวมันโทรหาป้าหรือว่าโทรหาน้องนุ๊กเกอร์ได้เลยนะคะรับรองว่ายุบกันจนพอใจทุกคนเนี่ย 80-90% นะยุบได้มากเลยไม่ต้องไปจ้างตัดจ้างร่อนเก็บตังไว้ซื้อของนะคะป้าสมบัติอยู่ไซน้อยบอกโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เอาเบอร์ไปคุยกับป้าการนะคะคือป้าสมบัติเนี่ยเขาไม่มีข้าวดีดแล้วเขาใช้เป็นประจำนะคะแล้วเขาใช้ดีเขาก็บอกต่อโดยการแจกเบอร์ป้าการให้กับพี่น้องชาวนาทั่วๆไปป้าการก็บอกขอขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะอ้าวโทรมาคุยได้เจอป้าก็คุยกับป้าเจอน้องนุ๊กเกอร์ก็คุยกับน้องนุ๊กเกอร์สองเบอร์นี่แหละนะคะ0806264419แล้วก็0879934626 0806264419และ0879934626นะคะเมื่อวานค่ะร้อยตำรวจตรีนะคะกำลังเข้าไประงับเหตุผู้ชายเมายาบ้าคุ้มคลั่งอยู่ๆโรคหัวใจตำรวจนั่นแหละค่ะกำเริบนะคะก็ต้องเอาส่งโรงพยาบาลแต่เสียชีวิตเลยนะคะคุณผู้ฟังดูสิเนี่ยนะเมื่อวานนี้นะคะเดิร์ชายผู้ชายคนหนึ่งเมายาบ้าคุ้มคลั่งอยู่ที่หน้าโรงเรียนบ้านนาโกตำรวจชุดสายตรวจโดยร้อยตำรวจตรีแสนชัยนะคะสภ.ภูกระดึงอายุ54ก็ไปออกระงับเหตุด้วยไปถึงก็เจอนายสุนทรวงเลิงอายุ24เป็นคนอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยร้อยตำรวจตรีแสนชัยก็ปฏิบัติหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาแต่ว่าทันใดนั้นค่ะอาการโรคหัวใจกำเริบขึ้นมาซะเฉยๆแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะเมื่อวานเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่15แล้วเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่บ้านของร้อยตำรวจตรีแสนชัยอยู่ที่หมู่1บ้านทุ่งใหญ่ตำบลภูกระดึงจังหวัดเลยก็พบว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะครอบครัวกับญาติก็กำลังเตรียมสถานที่จัดงานศพนะคะโดยมีพันตำรวจเอกณัฐยาทองจันทร์ผู้กำกับมาเยี่ยมให้กำลังใจนางบรรยูวัย49ภรรยาของร้อยตำรวจตรีแสนชัยแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยพันตำรวจเอกณัฐยาก็บอกว่าวันเวลาดังกล่าวได้รับแจ้งว่าร้อยตำรวจตรีแสนชัยกำลังปฏิบัติหน้าที่นะคะแล้วก็ไปพบนายสุนทรอายุ24เมาหลอนคุ้มคลั่งยาบ้าจึงเข้าจับกุมขณะตรวจค้นผู้ก่อเหตุอยู่นะคะซึ่งผู้ก่อเหตุขัดขืนไม่ยอมให้ตำรวจตรวจค้นร้อยตำรวจตรีแสนชัยกับพวกก็พยายามเข้าควบคุมตัวก็เลยเกิดการกอดปล้ำกันแต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยตัวใหญ่นะคะใช้กำลังขัดขืนแบบสู้เต็มที่รุนแรงร้อยตำรวจตรีแสนชัยเกิดอาการวูบเสียหลักล้มลงแล้วหมดสติสายตรวจพร้อมกับพลเมืองดีจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนาโกซึ่งอยู่ใกล้เพียงแค่300เมตรให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นร้อยตำรวจตรีแสนชัยยังมีสติพูดจากับเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลบอกว่าโรคหัวใจกำเริบไม่ได้นำยาอมใต้ลิ้นติดตัวมาด้วย ็นยาที่ใช้อมใต้ลิ้นเวลาที่มันมีอาการนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็นำยาที่มีอยู่เนี่ยให้ร้อยตำรวจตรีแสนชัยอมใต้ลิ้นแล้วก็ตรวจวัดความดันนะคะได้230ขณะเดียวกันก็มีการโทรประสานโรงพยาบาลภูกระดึงแจ้งว่ามีผู้ป่วยโรคหัวใจให้เอารถ EMS ไปรับพร้อมกับขอคำแนะนำในการปฐมพยาบาลผู้ป่วยหลังจากนั้นก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลภูกระดึงแต่ว่าระหว่างทางยังไม่ถึงเลยนะคะร้อยตำรวจตรีแสนชัยท่านก็เสียชีวิตก่อนส่วนการช่วยเหลือเนี่ยทางผู้บังคับบัญชาแล้วก็สภ.ภูกระดึงก็ช่วยกันเต็มที่ดูแลช่วยเหลือนะคะส่วนผู้ต้องหาก็โดนแจ้งข้อหาเสพยาแล้วก็เอาตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเลยเมื่อเช้านี้ค่ะทางด้านนางบัญญูอายุ49ภรรยาก็บอกว่าได้รับแจ้งจากเพื่อนตำรวจว่าสามีเสียชีวิตระหว่างทางสามีเนี่ยมีลูกสาว2คนนะคะอายุ27ปีคนหนึ่ง21ปีคนหนึ่งทำงานแล้วทั้งคู่เป็นคนรักครอบครัวทุกครั้งที่สามีออกไปทำงานก็จะบอกว่าให้ระวังสุขภาพแล้วก็พกยาตลอดแต่ขณะจับกุมคนร้ายไม่พกยาแต่เอายาไว้ในรถสายตรวจทำให้โรคหัวใจกำเริบแล้วก็เสียชีวิตส่วนศพก็ชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็เดี๋ยวนำร่างกลับมาบ้านนะครับประกอบพิธีทางศาสนาแล้วเดี๋ยววันที่19ก็จะชาปนกิจที่วัดบ้านทุ่งใหญ่ในหมู่บ้านขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แท้ๆเลยค่ะมีโรคประจำตัวนะคะโรคประจำตัวก็ต้องพกยาประจำตัวค่ะไม่ใช่เอายาไปวางไว้ที่อื่นมันปุบปับฉับพลันเป็นอะไรขึ้นมาจะได้หยิบใช้บรรเทาได้ทันท่วงทีนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะฟังสปอตก่อนเนาะแล้วค่อยกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้าค่ะ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชมูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: มิโน่ลาย07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ใครชายใดชาย
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะไปข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
7: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นฮอร์โ บำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ผมมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริง
8: ๆนะขอบคุณครับแม่
12: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
13: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 081
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับธปนวัฒน์เลขสุนทรกรครับรัฐบาลย้ำหดจุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชาไทยพร้อมพูดคุยหารือแต่ไม่ยอมเสียสิทธิ์สักครู่กับปฏิตามครับ
16: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
17: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
17: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: โฆษกรัฐบาลไทยสรุปจุดยืนไทยหลังประชุมคณะกรรมการประดอมระหว่างไทยกับกัมพูชาครั้งแรกพร้อมพูดคุยหารือแต่ไม่ยอมเสียสิทธิ์ยืนยันเรื่องทะเลไม่เกี่ยวเกาะกูดไทยต้องปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่ประเทศสิงคโปร์ย้ำสาระสำคัญจากถ้อยแถลงของนายสีหศักดิ์ วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุป6จุดยืนสำคัญของไทยโดยไทยต้องการสันติภาพแต่สันติภาพต้องไม่แลกกับอธิปไตยเรื่องที่คุยกันครั้งนี้คือเขตทางทะเลไม่ใช่เขตแดนทางบกและไม่เกี่ยวข้องกับเกาะกูดไทยยืนยันเขตทางทะเลตามพระบรมราชโองการตรงวันที่18พฤษภาคม2516และปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ส่วนข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 44แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมนั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยจุดยืนของไทยนั้นจากการหารือเมื่อมี MOU 44ตลอดระยะเวลา25ปีมีการประชุมอย่างเป็นทางการภายใต้กลไกดังกล่าวเพียง2ครั้งและไม่สามารถสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมทั้งนี้ไทยเคยเสนอให้ทั้ง2ประเทศกลับมาเจรจาเรื่องเขตทางทะเลโดยตรงดังนั้นไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานของความจริงแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้ง2ฝ่ายเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์เป้าหมายของไทยคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนเพราะไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปจดสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: กกต.แจ้งปมมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจาก TSI คดีหัวสว.คุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่ากกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคดีการเลือกสว.โดยกกต.ระบุว่าจากการตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อวันที่12มกราคม2569พบว่ามติ4-3เป็นการไม่เห็นด้วยที่จะรับสำเนาเอกสารหลักฐานพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวมถึงความเห็นของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษตามสำนวนคดีพิเศษที่24/2568ขณะนั้นกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนการไต่สวนคดีเลือกสว.จากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจึงยังไม่ขอรับสำนวนและเอกสารทั้งหมดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมยืนยันว่ารายงานการประชุมไม่ได้มีการกล่าวถึงหรือเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือเส้นเงินของบุคคลใดให้กกต.รับไว้พิจารณานอกจากนี้ตลอดการประชุมพิจารณาสำนวนคดีเลือกสว.รวม11ครั้งไม่มีกรรมการเลือกตั้งท่านใดร้องขอให้นำสำนวนคดีพิเศษที่20

เข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะแอนข่าวเช้าค่ะวสป.711นะคะศูนย์การทหารปืนใหญ่ลพบุรีแล้วก็ค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะทักทายกันสนิทคุณสงกรานต์สวัสดีค่ะคุณรุจิราด้วยนะคะบอกว่าคุณแอนมีเฮหน่อยนึงอันแน่เอาอีกแล้วนะคะบอกถูกไม่บอกเลขที่บ้านเราเองนะตี5เจอกันฝนตกยังไม่หยุดเลยมาครบตั้งแต่6โมงครึ่งตอนเย็นเป็นคนมีโชคเนาะคุณรุจิรานะเหมือนกับอะไรรอบๆตัวเนี่ยเลขรอบๆตัวเนี่ยให้โชคตลอดเลยนะคะแหมเฮงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคน

ดีใจด้วยค่ะรอบหน้าเอาใหม่นะคุณตุ๊กตาสวัสดีค่ะรับอะไรคะเนี่ยโดราอินะคะปลายทางนะคะอ่ะโอเคปลายทางเดี๋ยวแอนสรุปยอดให้ก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่พิมพ์นิดนึงเดี๋ยวจะลืมไปอีกนะคะแจ้งราคากันให้เรียบร้อยก่อนนะคะสอบถามได้นะคะบางท่านอยากรู้ราคาบอกว่าแอนไม่ประกาศบอกแอนเคยประกาศแล้วสับสนค่ะคุณผู้ฟังมันปิดบังอะไรไม่ได้หรอกไม่ได้ปิดบังใดๆทั้งนั้นแต่ว่าเคยประกาศราคาเนี้ยแล้วก็จำสลับมาเถียงอะไรกับแอนหลังไมค์นี่แอนเวียนหัวนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ของแอนราคาเดียวกันค่าส่งค่าเสริมอะไรต่างๆเหมือนกันเปียบโปรโมชั่นนะคะไม่ต้องกังวลสอบถามได้ก่อนนะคะแล้วตัดสินใจนะคะไม่ต้องเกรงใจถามเลยไอ้นั่นราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่ส่งอะไรต่างๆนานาถามได้นะคะด้วยความยินดีค่ะคุณวิทย์สวัสดีค่ะตั้งแต่เมื่อคืนฝันดีคุณกล้วยไม้สีฟ้านะคะคุณพะเยาค่ะลุงทับสวัสดีค่ะลุงคุณวิโรจน์ด้วยนะคะโอ้กุหลาบส้มสวยมากแม่ใสอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณพงจันทร์ด้วยนะคะพฤหัสสดใสถูกหวยรางวัลบ้างไหมคะคุณแอนก็แอนถ้าเลขท้าย2ตัวนี่ยังไม่ได้ดูอะไรเลยค่ะนะดูแล้วหมายถึงดูเลขท้าย2ตัวแล้วไม่ใช่แต่ว่ารางวัลอื่นรางวัลอื่นก็ยังไม่ได้ตรวจก็แอบมีหวังไว้นิดนึงอ่ะคุณพงจันทร์นะแอบมีหวังไว้สักนิดนึงนะเผื่อจะโชคดีคุณทวินสวัสดีค่ะคุณกนกวันด้วยนะคะกุหลาบสีส้มสวยมากคุณภาวนาสวัสดีตอนเช้าค่ะชุ่มฉ่ำเฉอะแฉะยินดีกับคุณยายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณพันนิตานะคะแล้วก็คุณประดิษฐ์บอกเมื่อวานเย็นนะคะบอกว่าฝนเริ่มสตาร์ทเครื่องนะคะพอเครื่องร้อนแล้วกระหน่ำเลยพี่แอนทุ่มครึ่งนะนะคะแล้วก็หยุดแล้วก็พรำมาตลอดเลยบอกตอนนี้เครื่องกำลังร้อนอีกแล้วน้องกบน้องเขียดกระหน่ำเลยระงมเลยใช่ไหมเมื่อวานแอนก็ยังนะเดินนี่แหมเกือบจะเหยียบเหมือนกันน้องอึ่งอ่างเดินตัวพองมาเชียนะคะท่ามกลางสายฝนเมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆก็ไปอยู่เป็นเพื่อนน้องติ๊ดนะคะไปนั่งเล่นเป็นกำลังใจกับน้องติ๊ดอยู่กับเขานานหน่อยเหมือนกับเขาเห็นเราอยู่ด้วยนานๆเขาก็มีความอุ่นใจเนาะเป็นเราที่คุ้นเคยอ่ะนะนึกถึงแล้วก็สงสารน่ะตั้งแต่เกิดมาตัวน้อยหนึ่งจากท้องแม่ก็รู้จักแต่ซันนี่นะคะพอซันนี่จากไปมีความรู้สึกน้องติ๊ดดูจะเคว้งคว้างนะพอได้ยินเสียงแอนเปิดประตูแก๊กเนี่ยนะคะโอ้โหกระโดดทลามาเกาะกรงเลยทีเดียวนะคะเอาอะไรให้กินก็มัมไปก็นั่งมองหน้าแอนไปนะคะแต่อย่างน้อยกินได้เขาบอกว่าถ้าเกิดมีความเหงาเศร้าซึมจริงๆเนี่ยอาจจะถึงขั้นไม่กินอาหารนะคะแล้วก็ตรอมใจนะแต่ว่าน้องติ๊ดยังกินอาหารได้อยู่แอนก็คอยดูแลเขาเป็นลิงตัวเล็กนะคะชีวิตเขาเนี่ยเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มนะความที่เขาเป็นสัตว์เล็กเขาจะอยู่รวมกลุ่มกันเป็นคู่เป็นครอบครัวใหญ่ๆอะไรแบบนี้เลยเป็นแก๊งเป็นทีมแล้วอยู่ๆมาอยู่คนเหลือตัวเดียวอะนะตอนมีคู่เนี่ยน้องซันนี่ก็ดูแลปรนิบัติให้ทุกอย่างนะคะแต่ตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวก็แบบโอ้โหดูเคว้งคว้างนะกรงก็ใหญ่อยู่ก็ยังแอบนึกหรือจะยังไงดีวะเนี่ยจะต้องหาเพื่อนให้หรือเปล่าสงสารจังเลยนะคะมีเวลาปั๊บก็ต้องไปนั่งเป็นเพื่อนกันก็ต้องรอดูอาการสักนิดนึงว่าจะไหวไหมเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีความร้องหานะคะมีความร้องหาน้องซันนี่อยู่นะคะแล้วก็มองพยายามปีนขึ้นไปก็มองไปข้างบนเหมือนมองหานะคะเป็นพฤติกรรมที่เขายังไม่ลืมซันนี่เนาะเราก็เลยยังไงดีเอาอีกแล้วนะคะคุณน้องฟลุ๊กสวัสดีค่ะโอ้โหมารายงานตัวแล้วใครแกล้งเอาตำลึงอะไรมาพันเนี่ยลูกฮะสีดำเนี่ยอยู่กับอะไรก็เด่นเนาะนั่งอยู่บนเก้าอี้แดงก็เด่นนี่โดนตำลึงพันรอบตัวก็เด่นอีกเขียวๆดำๆอีกนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะมันเขี้ยวอ่ะเห็นความกลมของลำตัวแล้วมันเขี้ยวนะคุณสำเนียงหวัดดีบอกว่า711ชัดเจนดีเจก็เสียงดีแล้วไม่ได้ฟังวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับไม่เป็นไรนะคะเราก็มีภา

0: ภารกิจเนาะสะดวกเมื่อไหร่เราก็เจอกันคุณประยูนว่าไงคะบอกคุณแอนเขาถูกกันแต่เราไม่ถูกรอลุ้นงวดหน้าเนาะเสียงดังฟังชัดเหมือนเดิมบอกดิฉันเจ็บคอก็ยังไม่หายเลยอ้าวนะคะอาการเจ็บคอเนี่ยต้องระวังนะแอนเนี่ยยังแบบดูทีท่าอยู่เพราะว่าเอ๊ะทำไมแอนมีความกระแอมกระไอคือไม่ได้ไอหนักนะคะแต่พอแอนพูดเยอะๆแล้วแอนก็เนี่ยจัดรายการเนี่ยพอจัดไปได้สักเนี่ยเข้าสู่ชั่วโมงที่2เนี่ยเหมือนจะเริ่มคันคอไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวไออีกนะเหมือนจะเริ่มคันแต่มันไม่ได้เป็นทุกครั้งนี่ก็ยังกังวลอยู่นะจะคันทำไมเออนะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่เป็นพอมีอะไรที่มันแปลกไปจากเดิมก็ใจคอมันก็วิตกอยู่เหมือนกันเนาะความที่เราสูงวัยถ้าเกิดอายุยังไม่มากก็ไม่ค่อยได้กังวลอะไรล่ะค่ะแอนน่ะแอนเป็นคนที่เรียกว่าไม่เคยได้ป่วยอะไรหนักๆเลยนะคะที่ป่วยหนักของแอนก็คืออาหารเป็นพิษ2ครั้งตั้งแต่เกิดมาในโลกนี้นะคะแล้วต้องเข้าไปนอนโรงพยาบาลจากอาการเจ็บป่วยเนี่ยแอนมีอาหารเป็นพิษซึ่งอันนี้มันก็เกิดจากการที่เรากินอะไรเข้าไปแบบไม่ระวังเนาะแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือที่โดนผึ้งต่อยนั่นแหละนอกนั้นแอนไม่เคยได้ต้องไปนอนป่วยอะไรแบบนั้นเลยนะคะนอกจากว่าเออรู้สึกว่าอยากจะพักสักนิดนึงประมาณนี้ก็ไปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดแบบป่วยหนักๆอะไรเงี้ยแอนก็ยังไม่เคยนะคะตอนที่เป็นวัยรุ่นเนาะแต่พออายุสูงขึ้นเนี่ยเข้าสู่สวเนี่ยนิดนึงหน่อยนึงรู้สึกว่ามีความกังวลขึ้นมาหายไวๆนะคะคุณประยูนน้องน้ำแดงหวัดดีจ้า711ชัดเจนบ้านหนูฝนตกแรงมากแล้วก็ตกนานด้วยวันนี้ยังมีอยู่นะวันนี้เขาเตือนกันทั้งประเทศเลยนะพร้อมเนาะคุณสมพรสวัสดีค่ะบอกยินดีกับทุกคนที่โชคดีนะคะเช้านี้ยังอยู่ที่รามอินทราฟังทางแอปสดชื่นแล้วคนนี้สดชื่นด้วยไหมคะเนี่ยนะนั่งไหนป้าแอนขอดูตาหน่อย นะที่จริงมองกล้องอยู่นะแต่ขนเยอะโอ้ยสวยจริงๆนะคะคนสวยนะคะฝากจุ๊บเม่งหน่อยนะคุณสุภาพรน้องน่ารักมากๆเลยดื้อไหมคะซนไหมเขาบอกว่าแมวแบบว่าแมวถ้าเป็นแมวไทยเนี่ยมันจะปราดเปรียวมันจะซนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะไปทั่วล่ะแต่ว่าแมวต่างประเทศเนี่ยแอนไม่เคยเลี้ยงอะนะคะเขาจะเงียบกว่าเรียบร้อยกว่าใช่ไหมเขาจะไม่ซนหรือว่าเหมือนกันแล้วแมวแบบแนวเนี้ยเขาจะแบบตามล่าหาหนูอะไรเหมือนแมวไทยไหมคะไม่เคยเลี้ยงอะเคยเลี้ยงแต่แมวเทศบาล นะเคยแต่อุปการะแถวเนี้ยเลี้ยงแมวมาก็เยอะแต่ไม่เคยเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างประเทศเลยอยากรู้จังเขาจะแบบไล่ล่าหนูอะไรเหมือนแมวไทยไหมนะคะเล่าให้แอนฟังมั่งเนาะสนใจนะคะจริงจังเพราะว่าในอนาคตไม่แน่เดี๋ยวต้องรอให้จีจี้จากไปก่อนนะคะน้องตินตินก็มีความหวังอยู่นะคะจะเป็นหมาหรือจะเป็นแมวอยากได้เป็นของส่วนตัวนะบอกนอกเนี้ยเป็นลูกแม่หมดอยากจะมีลูกของตัวเองบอกเดี๋ยวต้องรอก่อนรอให้เก็บอึเป็นเก่งๆก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะหาให้ก็เกือบได้ไปแล้วนะคะแต่จีจี้มาตัดหน้าอืมนะคะอืมอ๋อน้องบอกว่า introvert นะคะแต่ก็แสบรู้มากอย่างนึงแอนเชื่อว่าเขาความที่เราเป็นทาสแมวเนี่ยแมวเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเราเนี่ยรักเขานะเออแล้วเราก็จะยอมอ่อนข้อให้เขาเนี่ยนะถึงได้ชื่อว่าเป็นทาสแมวกันนะคะเนาะแมวแต่ละตัวเมื่อวานจีจี้ก็มาอ้อนนะคะมาอ้อนแอนนะคะคือเขาไม่ค่อยอ้อนเลยบอกตามตรงแทบจะไม่อ้อนใดๆเลยแต่เมื่อวานอยู่ๆนะคะแอนนั่งอยู่ก็เดินมาแอนนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วเขามาบนโต๊ะนะคะแล้วก็ทำเก๊ะๆกังๆเขินๆนะเพราะว่าความที่ไม่ค่อยได้ทำจะมาหนุนตักแม่นะคะก็เอาเท้าแย่มาข้างมาจิ้มพุงแม่ไว้ก่อน จิ้มสองสามทีสรุปว่าไหนตรงไหนดีอะไรเงี้ยแล้วค่อยมาแปะนะคะแล้วก็ยังบอกโอ้โหวันนี้อารมณ์ดีนะบอกยังพูดอยู่สงสัยแม่จะถูกหวยแล้วเนี่ยนะจีจี้มาออเซาะปกติไม่เลยนะคะนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะบอกสงสัยแม่จะถูกหวยก็ไม่เห็นจะถูกเลยหรือจะถูกไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลุ้นดูอีกที คุณตุ๊กตาหวัดดีค่ะคุณตุ๊กตาคะอืมค่าส่งนะคะค่าส่งค่ะอืมแอนสรุปยอดไปแล้วนะคะอืมคุณตุ๊กตาส่งมาแต่ค่ายาไม่มีค่าส่งนะคะอืมทราบแล้วเปลี่ยน ตามนี้นะคะบวกด้วยค่ะทุกอย่างมีค่าส่งนะคะทุกอย่างมีค่าส่งยกเว้นสั่งตรงตามโปรโมชั่นถึงจะส่งฟรีนะคะแล้วก็มีของแถมเนาะคุณสุภาพรอ๋อบอกว่าเลี้ยงแบบปิดค่ะห่วงบ้านนะคะห่วงบ้านมากหากใครผ่านนะคะวิ่งพล่านเลยอารมณ์ฉุนเฉียวโอ้อ๋อเหรอคะนิสัยเขาเนาะประมาณนี้ขอบคุณมากนะคะบอกว่าเขาจะจุ๊บกับลูกสาวคนเดียวโอ้นะเขาก็มีแบบว่าคนรักอันดับ1อันดับ2นะคะตามประสานิสัยของสัตว์เลี้ยงทั่วไปเนาะรักอันดับ1รักอันดับ2อะไรประมาณนี้คุณนิชากรสวัสดีค่ะแล้วก็คุณเตี้ยสวัสดียามเช้าเช่นกันนะคะแล้วก็น้องหมวยบอก711ชัดเจนนะคะซื้อ966ออก266รางวัลที่6เหมือนเดิม เลขดีเลข6เนาะนะคะมากองกันตรงนี้นะคะงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะไม่ต้องไปเสียใจจ้ะเพราะว่าเราเป็นประชาชนส่วนมากนะคะคนถูกกว่าส่วนน้อยนิด ไอ้ที่ไม่ถูกกว่าส่วนใหญ่นะเรามากองกันอยู่ในส่วนใหญ่นี่นะพี่มาลัยสวัสดีค่ะบอกขอให้น้องแอนถูกนะขอบคุณนะคะพี่กุหลาบสวยมากนะคะสีส้มอ่อนๆเนาะคุณยุพินรางวัลที่6เหมือนเดิมฝนตกแรงมากเมื่อคืนตอนทุ่มกว่าสู้ๆคุณยุพินนะคะเลือดนักสู้สู้กันต่อไปคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะคุณจำเป็นด้วยนะคะพี่มานะด้วยค่ะบอกว่า711ชัดเจนแอนเสียงแจ่มแล้วยินดีกับคุณแม่แล้วก็แฟนๆที่ถูกหวยกันทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่โชคยังมาไม่ถึงสู้ๆงวดหน้ารออยู่นะขอให้แข็งแรงแล้วก็โชคดีขอบคุณนะคะพี่เช่นเดียวกันค่ะคุณอ้อนนะคะคุณอ้อนคุณประดับคุณปัญญาขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็คุณนพดลค่ะบอกว่าคุณนพดลแหมก็รับทรัพย์ชุดใหญ่โอ้ตั้ง10ใบเลยนะคะ64เอาดีใจด้วยนะคะบอกว่า711ชัดเจนดีฝนตกชุ่มฉ่ำพอค่ากับข้าวอยู่นะพี่แอนแหมวันนี้ทำเมนูใส่บาตรน่ากินมากเลยยำอะไรคะเนี่ยแซ่บแต่เช้าเลยบอกทำเองด้วยนะโอเคเลยนะคะคุณภาวนาค่ะแล้วก็คุณชมคุณจิราพรด้วยนะคะขอบคุณค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณหน่อยนะคุณสนั่นค่ะแล้วก็คุณมาลีนะคุณลำพึงคุณแป้นนะคะขอบคุณทุกท่านนะทักทายแล้วก็เป็นกำลังใจกันคุณสำอางด้วยนะคะแล้วก็คุณพรทิพย์คุณระเบียบค่ะขอบคุณมากๆนะเช้านี้อากาศก็ดูน่าจะสดชื่นดีเนาะแล้วก็คุณภัยบอกกรุบกริบพี่แอนฮะดีใจด้วยนะจ๊ะกรุบกริบโอ้โหส่งข่าวพี่แอนแต่เช้าเลยนะ นะดีใจด้วยค่ะคุณดวงแก้วนะคะก็ขอบคุณมากแล้วก็อันนี้นะคะรับคอลลาเจน4แถม1ได้เลยค่ะของคุณของคุณภาวิกานะโอเคเดี๋ยวแอนสรุปยอดนะคะโอนเนาะสะดวกได้หมดนะคะคุณผู้ฟังใครอยากจะโอนใครอยากจะปลายทางเอาที่คุณสะดวกเพราะว่าแอนเนี่ยสะดวกทุกรูปแบบนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเก็บเงินปลายทางอ่ะบางทีมันต้องรอรับโทรศัพท์ด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ถือโทรศัพท์อยู่กับตัวแล้วเขามาพอดีเขาโทรมาแล้วเราไม่รับสายอะไรเงี้ยเขาก็จะไปที่อื่นนะคะเขาไม่แวะเข้ามานะเขาก็ไปบ้านอื่นเพราะว่าเขาต้องส่งของเยอะกำหนดส่งของแบบเก็บเงินปลายทางเนี่ยไปรษณีย์เขาก็มีเวลาของเขานะไม่งั้นเขาก็ผิดกติกาเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะแบบไม่ได้มานั่งรอหรือว่าอะไรกับเราเพราะเขาขนมาขนาดนั้นนะเขาต้องไปบ้านอื่นก่อนนะถ้าเรามัวล่าช้าอยู่ไม่ทันเขาก็ไปนะคะเขาโทรมาครั้งนึงไม่ได้รับสายบางคนเขาก็อาจจะตีกลับเลยบางคนเขาอาจจะโทรให้คุณ2ครั้ง3ครั้งก็แล้วแต่ไปรษณีย์คนไหนนะ แต่แอนน่ะสะดวกหมดเพียงแต่ว่าถ้าคุณเก็บเงินปลายทางก็ต้องรอรับโทรศัพท์นะคะไม่อย่างนั้นเขาตีกลับมาเนาะมันก็จะวุ่นวายแอนก็เสียค่าส่งไปฟรีๆเลยนะคะคุณก็จะไม่ได้รับของนะคะแอนก็เลยคิดว่าใครที่ครั้งแรกแล้วคุณปล่อยให้มันให้เขาตีกลับเนี่ยครั้งต่อไปคุณจะต้องเป็นคนโอนเงินมานะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนเดิมเนาะแอนก็อยากส่งให้เนี่ยแหละแต่ขอให้โอนมานะคะเพราะว่าไม่สะดวกที่จะรับของแบบเก็บเงินปลายทางมีการตีกลับการอะไรเงี้ยเป็นโอนจะดีกว่าจะได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกันเนาะก็ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะคะย้ำโปรโมชั่นกันนิดนึงอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนี้นะคะซื้อรวมกันได้ซื้อรวมกันยอดถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ถ้าซื้อรวมกันยอดถึง 2,500 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVIDพร้อมกับคอลลาเจนเปปไทด์ชนิดแคปซูลแถม2อย่างเลยนะคะส่วนโปรโมชั่นที่3ก็คือซื้อ4แถม1ซื้อ4ได้5อันนี้ของแถมเปลี่ยนไม่ได้นะคะซื้อตัวไหนแถมตัวนั้นค่ะหมดเขตวันที่30กันยายนนะวันนี้วันที่17แล้วคุณแมมสวัสดีค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายมานะคะครบถ้วนดีไหมมีขาดตกบกพร่องใครยังไงหรือเปล่าขออภัยด้วยนะคะส่วนกาแฟแอนด์คอฟฟี่ขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังนะคะคุณวิทย์ค่ะสวัสดีฟังชัดเจนโอเคนะคะคุณหนึ่งฤทัยทำอะไรจะเนี่ยคุณหนึ่งฤทัยมันคืออีหยังคะผัดผักบุ้งไฟแดงใช่ไหมแหมเครื่องเนี่ยโปะอยู่ข้างหน้าเลยลงคลุกกระทะสักครึ่งนาทีว่างั้นเถอะกินข้าวต้มกันแต่เช้าหรือเปล่าถึงมีผัดผักบุ้งไฟแดงคุณสงกรานต์นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณสงกรานต์บอกดีใจกับคุณแม่รมฤดีด้วยนะคะหนูก็รางวัลที่6เหมือนเดิมค่ะขอเสียงคนรางวัลที่6หน่อยโอ้ตายแล้วคุณสงกรานต์เดี๋ยวก็กูกันไปทั่วแล้วก็รางวัลที่6ทุกคนแล้วค่ะเพิ่งมีคุณนพดลนะที่ได้รางวัลไปเมื่อกี้นะนอกนั้นก็รางวัลที่6แทบทั้งนั้นเลยมั้งแล้วก็คุณอะไรอีกนะน้องไผ่ใช่ไหมคุณวิทย์บอกฝนตกแรงมากเมื่อคืนนะคะวันนี้ก็ระวังต่อคุณวิทย์วันนี้เขาก็เตือนกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะเอ๊ะคุณวิทย์อยู่จังหวัดไหนอะนะคะเขาเตือนกันทั่วประเทศคุณวิทย์อยู่จังหวัดไหนเขามีแบบตกหนักมากแล้วก็ตกหนักนะคะตกหนักกับตกหนักมากนะอ่ะก็ขนาดที่เขาไม่เตือนมันยังกระหน่ำขนาดนี้แล้ววันที่17คือวันนี้เขาเตือนไปจนถึงวันที่20เนี่ยก็ต้องระวังกันซะหน่อยนะคะเนาะมาฟังข่าวกันต่อค่ะท้องฟ้าสว่างสดใสกันแล้วเราไปกันที่เราไปกันที่ไหนนะเดี๋ยวแอนขอดูนิดนึงนะคะข่าวก็ค่อนข้างเยอะนะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะนิดนึงสำหรับ FC ของน้องหลุนนะคะแฟนคลับบอกเตรียมดีใจกันแล้วเพราะว่าครอบครัวเขาเตรียมจะปล่อยคลิปใหม่ของน้องหลุนในวันที่20นะคะเป็นบอกครอบครัวบอกเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น้องเนี่ยถ่ายเอาไว้เดี๋ยวจะปล่อยให้ได้รับชมกันในวันที่20กันยายนนี้นะคะน้องหลุนโซโล่นะคะครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวขาลุยนะคะในวัย27ปีนะคะมีผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มเนี่ย3ล้าน4แสนกว่าคนนะคะล่าสุดนายสมศักดิ์บุตรศรีนะคะหรือน้องมอสนะคะได้โพสต์โซเชียลบอกว่าวันที่20นะคะวันที่20นี้เดี๋ยวจะมีการจะนำคลิปใหม่ของน้องมาให้ทุกคนได้ชมกันเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น้องถ่ายไว้แล้วก็ยังมีเรื่องราวอีกหลายอย่างที่อยากส่งต่อให้ทุกคนได้ชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รอชมคลิปของน้องเสมอนะครับหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป FC ก็มาคอมเมนต์กันอย่างมากเลยนะคะบอกว่าเปิดโทรศัพท์มาตกใจนึกว่าน้องหลุนโพสต์เองนะคะคือแอบนึกไปแวบๆอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็บอกรอนะคะอยากเห็นแววตาอยากได้ยินเสียงพูดของน้องปล่อยคลิปยาวๆมาเลยไม่ต้องตัดต่อออกเยอะหรอกค่ะบางคนบอกน้ำตารื้นขึ้นมาเลยที่เห็นการเคลื่อนไหวของเพจนี้บอกคิดถึงมากครับอยากดูคลิปมากๆเลยอะไรแบบนี้นะคะ เออน้องหลุนเนาะคงจะรับรู้อยู่บนฟ้านะว่ามีคนรักแล้วก็คิดถึงเขาขนาดนี้นะคะจากความที่เขาเป็นเด็กดีเนาะเป็นเด็กดีเป็นคนดีสู้ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะรอยยิ้มกับแววตาของเขานี่ใสซื่อจริงๆค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะดีหมดทุกอย่างแต่โชคไม่ดีที่อายุสั้นแค่นั้นเลยเนาะอ่ะไปกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านข่าวสดมีอะไรเพียบเลยนะคะทางด้านข่าวสดมีมีสาวอ่ะแหมมาแสดงความยินดีกันนิดนึงดีกว่าเออคนถูกรางวัลที่1ก็เยอะแยะอยู่นะเนี่ยสักหน่อยสิหนุ่มแม่ครีหนุ่มแม่ครีจากพัทลุงค่ะถูกรางวัลที่1 12ล้านนะคะอื้อหือยิ้มกันหวานเลยสองสามีภรรยาแล้วลูกยังเล็กอยู่โอ้ยตายและดีจังนะคะลูกยังเพิ่งไม่กี่ขวบถือขวดนมนะคะถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยค่ะพ่อแม่สบายใจและบอกว่ามีลูก3คนนะคะก็ถูก12ล้านบอกภรรยาดีใจมากๆนะคะจะได้เอาไปใช้หนี้แล้วก็ทำธุรกิจแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ลูก3คนเป็นที่เรียบร้อยนะคะแหมกลายเป็นเศรษฐีในพริบตานะคะดีใจแทนไอ้ตรงที่แบบได้เอาไปใช้หนี้แล้วนะแล้วก็มีทุนสำรองในชีวิตเนี่ยทุกคนก็ต้องการกันแค่นี้เนาะไม่มีหนี้มีสินมีทุนสำรองมีอิสระทางการเงินจะมากจะน้อยยังไงมันก็เป็นอะไรที่สบายใจนะคะถูกรางวัลที่1 12ล้านค่ะวัชรากรทองมากนะคะกับสุดาดวงอินรัตพงศ์อายุ33ปีเท่ากันนะคะจากอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงค่ะก็บอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็ซื้อทุกงวดแหละซื้อจากยี่ปั๊วบอกวันนี้ก็เหมือนกันโทรถามยี่ปั๊วบอกมีลอตเตอรี่เหลือกี่ใบเจ้าของเขาก็เลยบอกว่าเหลือ18ใบก็เลยบอกเอาเหมาหมดแล้วกันเขาก็คิด16ใบอีก2ใบเขาแถมเพราะว่าเราเป็นลูกค้าประจำและเราก็ชอบซื้อเลขท้ายแผงตลอดเลยก็ไม่ได้ระบุว่าจะเอาเลขอะไรเขามีแล้วก็เหมามาปรากฏว่านั่นแหละใน10ใน18ใบนั่นแหละเป็นรางวัลที่1ซะ2ใบแถมเปล่าเว้ย เอ้ยคนจะโชคดีเขาบอกก่อนหน้านี้ก็ถูกนะแต่ว่าถูกได้เงินมาหมื่นกว่าบาทเป็นคนที่ชอบเสี่ยงนะคะเนื่องจากว่าครอบครัวก็เป็นหนี้ธนาคารแล้วก็เช่าบ้านทำเป็นร้านขายของชำเลี้ยงครอบครัวถูกรางวัลที่หนึ่งแบบเนี้ยปิดหนี้เลยดูแลลูก3คนแล้วก็มีเงินดูแลรักษาพ่อที่เจ็บป่วยอีกด้วยนะคะบอกดีใจกันมากๆไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ค่ะอื้อหือนะก็ไม่คือทุกคนแบบคิดว่าทุกคนก็คิดว่าน่าจะมีโชคแต่ก็คิดไม่ถึงว่าเอ๊ะตัวเองจะโชคดีอย่างนั้นกับเขาได้หรือเปล่าแล้วพอมันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยเนาะใจเขาก็คงจะดีใจมากๆนะคะเขาย้ำเลยว่าเขาดีใจมากๆอ่ะเราก็ดีใจด้วยสักวันนึงนะเราก็อาจจะรู้สึกเหมือนเขาบ้างก็ได้ จะทันไหมเนี่ยปูนนี้แล้วจะทันไหมเนี่ยนะจะมีโอกาสไหมนะรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสไหมก่อนจะ ก่อนจะลาโลกไปนี่จะมีโอกาสเปล่าก็ไม่รู้เนาะขำๆนะคะคุณผู้ฟังของแบบนี้นะก็แล้วแต่โชคนะว่ากันไปเนาะได้มากได้น้อยยังไงก็แล้วแต่ถือว่ามีโชคก็ดีใจละนะแล้วก็มีใครโชคดีอีกนะคะเห็นแวบๆนะเมื่อสักครู่นี้อ่ะเดี๋ยวเจอค่อยว่ากันน้ำมันขึ้นราคานะคะรถรับส่งนักเรียนเตรียมพิจารณาปรับราคาแล้วหลังน้ำมันพุ่งทะลุลิตรละ41นะคะรถรับส่งนักเรียนเขาจะปรับราคาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ปรับใจไปด้วยเออนะคะบอกว่าต้องปรับค่าโดยสารขึ้นเดือนละ 2-300 เพราะว่าน้ำมันมันพุ่งทะลุไปลิตรละ41แล้วนะคะราคาน้ำมันทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้นที่จริงมันก็ขึ้นลงอยู่ตลอดนะแอนดูอยู่แต่ว่าแอนก็ไม่ได้จำเหมือนกันเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้นะคะเอาเป็นว่าเราจะออกไปทำธุระปะปังอะไรก็ไปให้มันแบบนะคะให้มันคุ้มค่าน้ำมันอะไรเงี้ยแอนนี่ต้องไปพบแพทย์นี่ตลอดเลยสังเกตดูสิคะนะก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะไอ้นั่นไปทำไมอ่ะนะยังไงเราก็ต้องไปยังไงก็ต้องใช้เครียดไปก็แค่นั้น ในอุดมอายุ47เขาเป็นผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียนที่อุบลราชธานีบอกว่าค่าน้ำมันเฉลี่ยของเขาเนี่ยวันละ600นะคะเขาเติมน้ำมันทีละ 2,000 วิ่งรับส่งนักเรียนได้4วันถ้านับเป็นเดือนก็ตีไปซะว่าเดือนละ 12,000 หลังจากที่ราคาน้ำมันปรับนะคะทำให้ค่าใช้จ่ายขยับเป็นจากเดือนละ 12,000 เป็นเดือนละ 15,000 น้ำมันขึ้นไปค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเนี่ยขึ้นไป 3,000ก็มีผลโดยตรงต่อต้นทุนและรายได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกไม่อยากจะไปเพิ่มภาระผู้ปกครองละเพราะว่าเข้าใจทุกคนก็มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าราคาน้ำมันมันปรับไปมากกว่านี้ก็ไม่ไหวก็ต้องคุยกับผู้ปกครองนะคะบอกก็ต้องคุยกับผู้ปกครองนะคะพิจารณาขอเพิ่มนะพิจารณาขอเพิ่มค่าโดยสารเดือนละ 2-300 นะคะประมาณนั้นอ่ะก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะจะได้อยู่รอดกันไปเหมือนเดิมนะคะขึ้นยังไงกันนะคะยังไม่สะดวกรับสายใดๆทั้งสิ้นค่ะตอนนี้นะคะมากันที่ภาพข่าวอื่นๆกันต่อนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะ มีคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะวอนสังคมช่วยเหลือลูกสาววัย2ขวบป่วยพิการมาตั้งแต่กำเนิดต้องดื่มนมทางการแพทย์เท่านั้นค่ะที่อำเภอที่ตำบลบึงน้ำรักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะคุณแม่วัย29ร้องขอความช่วยเหลือว่าลูกสาวอายุ2ขวบ8เดือนไม่เข้าใจเลยทำไมเนี่ยมีอะไรด่วนเหรอคะมันเป็นยังไงมันมีอะไรด่วนนักด่วนหนาคะจ๊ะนะเดี๋ยวก่อนตำบลบึงน้ำรักอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ29ปีมาร้องขอความช่วยเหลือหลังจากลูกสาววัย2ขวบ8เดือนมีความพิการมาตั้งแต่กำเนิดต้องเดินทางไปหาหมอเดือนละ 2-3 ครั้งทำกายภาพบำบัดในแต่ละเดือนค่าเดินทางเนี่ยก็ครั้งละ 1,000 แล้วนะคะล่าสุดไปหาหมอหมอบอกว่าอาจจะต้องเจาะหน้าท้องเพื่อให้อาหารทางหน้าท้องเพราะการป้อนอาหารทางปกติน้องไม่กลืนค่ะโอ้ยนะคะบอกว่าน้องต้องดื่มนมทางการแพทย์กระป๋องละ450ดื่มเดือนละ16กระป๋องแล้วยังมีค่าแพมเพิร์สครอบครัวก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแม่ต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกสาวที่พิการพ่อซึ่งเป็นเสาหลักคนเดียวมีรายได้เดือนละ 12,000 แต่ต้องดูแลสมาชิกทั้งครอบครัวคือ5คนนะคะมีลูกชายอายุ8ขวบแล้วก็ลูกสาววัย2ขวบ8เดือนนะคะซึ่งก็ต้องขาดเรียนบ่อยเพื่อมาช่วยแม่ดูน้องที่สำคัญบางวันเนี่ยครอบครัวไม่มีเงินไม่มีค่าใช้จ่ายให้ลูกไปโรงเรียนครอบครัววิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่ใจดีผู้มีเมตตาใจบุญช่วยเหลือเรื่องนมทางการแพทย์กับแพมเพิร์สเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวบอกที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากบางหน่วยงานแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการหากท่านใดประสงค์จะช่วยเหลือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของคุณแม่ได้โดยตรงนะคะ12,000 ดูแลครอบครัว5คนนะคะลูกชายคนโตก็อายุ8ขวบไปโรงเรียนบ้างไม่ไปบ้างไม่มีสตังค์ไปก็มีคนที่2เนี่ย2ขวบ8เดือนก็มาป่วยอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะต้องไปหาหมอโอ้โหเดือนหนึ่ง 2-3 ครั้งค่ารถเนี่ยเป็นพันแล้วยังจะต้องค่าอาหารค่าแพมเพิร์สใดๆโอ้ย12,000นะจะไปอยู่ยังไงกันนะคะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่นะคะหลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินนะคะเดี๋ยวแอนขอเดี๋ยวเซฟเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะเผื่อใครอยากจะช่วยเหลือยังไงน้องเขาต้องการค่าค่านมนะคะให้ลูกแล้วก็ค่าแพมเพิร์สเนาะลองติดต่อกันเดี๋ยวแอนเซฟไว้ให้ก่อนนะคะตามนี้นะ อยากให้น้องแข็งแรงดีวันดีคืนเนาะ2ขวบกว่าแล้วนะคะกินอาหารแต่ไม่กลืนแสดงว่าจะขาดสารอาหารก็ต้องกินอาหารแบบพิเศษแล้วยังจะต้องผ่าตัดใดๆอีกโอ้ยตายนะคะขอให้มีปาฏิหาริย์ให้น้องดีวันดีคืนเป็นปกติเนาะมาต่อกันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะอ๋อนี่ไงลุงคำชาวไทยใหญ่ซื้อหวยจากแผงหวยเหลืออีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังลุงคำบอกซื้อหวยเหลือนะคะแล้วในที่เหลือๆน่ะมันมีรางวัลที่1ตั้ง2ใบนั่นแหละนะคะเขาฮิตหวยเหลือกันเหรอ เรานี่มัวแต่เลือกจะเอาเลขนั้นเลขนี้อะไรอย่างงี้เนาะมัวแต่เลือกไม่ได้เรื่องเลยนะคะได้รางวัลที่6เขาซื้อหวยเหลือๆเขาได้รางวัลที่1กัน อันนี้น้องฝ้ายนะคะน้องฝ้ายเขาวางแผงขายอยู่ที่หน้าร้านต่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่อำเภอแม่แตงเชียงใหม่นะคะก็บอกว่ามีผู้ที่ใช้ Facebook เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อบ่ายวันที่16อ่ะนะคะเพื่อนเนี่ยขายลอตเตอรี่อยู่ชื่อว่าน้องฝ้ายนะคะก็บอกว่าขอให้ช่วยโพสต์ขายลอตเตอรี่ที่เหลือหน่อยนะคะมี4ชุดชุดละ2ใบนะคะก็ชายวัยกลางคนคนหนึ่งแกก็ชื่อลุงคำเนาะแกก็อาศัยอยู่ที่บ้านแม่มาลัยแกก็เลยมาซื้อนะคะแกก็มาซื้อแล้วก็มาซื้อเดี๋ยวนะคะมาซื้อและให้น้องขวัญเนี่ยหยิบให้น้องขวัญก็หยิบให้ไป2ใบนะคะจนกระทั่งนะคะมารู้ทีหลังว่าใบที่หยิบให้ลุงคำไปนั่นน่ะก็เป็นรางวัลที่1พลิกชีวิตลุงคำนะคะจากผู้ยากจนกลายเป็นเศรษฐีทันทีค่ะโอ้นะคะหวยเหลืออันนี้ต้องบอกหวยเหลือแต่ไม่ได้เหมานะมีเหลืออยู่ทั้งหมดเนี่ย4เท่าไหร่นะคะชุด4ชุดชุดละ2ใบนะคะแล้วลุงคำก็บอกว่าให้ช่วยหยิบให้สักชุดแล้วกันก็หยิบชุดที่ถูกรางวัลที่1ไปให้เลยโอ้ดวงลุงดีจริงลุงหยิบเองอาจจะไม่ใช่เนาะแต่เนี้ยดวงลุงเขาจะเป็นเศรษฐีอ่ะให้น้องหยิบให้น้องก็นะ4ชุดไปเลือกชุดที่เป็นรางวัลที่1ซะจริงๆแหมโชคดีเหลือเกินนะคะอ่ะถึงเวลาเป็นเศรษฐีของลุงคำลุงก็ต้องทำใจหน่อยนะที่จะเป็นเศรษฐีลุงคำทำใจเป็นเศรษฐีหน่อยนะแหมไวเวอร์นะคะแวบเดียวพลิกชีวิตจริงๆอ่ะคนโชคดีรับทรัพย์กันไปนะคะมาที่ข่าวนี้ค่ะเรื่องของพ่อเลี้ยงนะคะเป็นข่าวความคืบหน้านะคะเปิดแชทสุดท้ายก่อนลูกสาวจะเสียชีวิตเปลือยในห้องคุณพ่อเชื่อว่ามีคนทำให้ตายนะคะกรณีของนางสาวพิมพ์วัย24ปีนะคะนามสมมุตินะที่ว่าเสียชีวิตในสภาพเปลือยแล้วก็มีสายไฟพันคออยู่ในหอพักที่ตำบลบ้านเลื่อมตำรวจเชื่อว่าน่าจะถูกฆาตกรรมเพราะว่าเจอพิรุธหลายอย่างนะคะทีนี้ล่าสุดนะตำรวจเขาก็เลยเชิญเพื่อนสนิทของผู้ตายมาเก็บ DNA ขณะเดียวกันก็เชิญผู้ที่พักอาศัยห้องข้างๆเป็นผัวเมียคู่หนึ่งมาเก็บ DNA ด้วยซึ่งการเก็บตัวอย่างดังกล่าวก็เป็นขั้นตอนการรวบรวมคัดกรองพยานหลักฐานไม่ได้ระบุว่าใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายนะทางด้านผู้กำกับก็บอกว่าจากการกลับเข้าตรวจสอบภายในห้องพักอย่างละเอียดพบว่าสายไฟที่ใช้พันคอผู้ตายเป็นสายไฟที่ต่อมาจากปลั๊ก3ตาส่วนร่องรอยที่คาดว่าจะมีการลากร่างเนี่ยพิสูจน์หลักฐานเขาก็ได้เก็บหลักฐานไปก่อนแล้วซึ่งจากร่องรอยและหลักฐานไม่น่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายหรือชี้ตัวผู้ก่อเหตุได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้เก็บผ้าเช็ดตัวที่พบในห้องพักไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยทางด้านนายประยูนนามสมมุตินะคะขออภัยในประยูนเนี่ยชื่อจริงแต่ว่าขอสงวนนามสกุลเป็นพ่อเลี้ยงอายุ41บอกว่าเมื่อวันที่12เนี่ยลูกสาวทักมาขอยืมเงิน500โดยส่งรูปมาให้ครอบครัวดูว่าอยู่โรงพยาบาลเพื่อไปรับยารักษาโรคประจำตัวเนื่องจากเขาเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วก็เป็นมาตั้งแต่เด็กครอบครัวก็รีบโอนเงินไปให้500และสุดท้ายลูกก็บอกก่อน นะคะและข้อความสุดท้ายที่ลูกบอกก่อนที่จะไม่สามารถติดต่อได้อีกก็คือคิดถึงพ่อคิดถึงแม่อยากกลับบ้านดูสิคะเนี่ยนายประยูนก็เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนะคะว่าลูกสาวเป็นคนร่าเริงไม่ชอบเที่ยวเตร่แล้วก็มุ่งมั่นทำงานเก็บเงินไม่คิดเลยว่าจะมีเหตุผลอะไรที่ลูกจะคิดสั้นขอยืนยันว่าเลี้ยงลูกมาตั้งแต่10ขวบรักแล้วก็ผูกพันเหมือนลูกแท้ๆขอให้ตำรวจลากตัวคนร้ายมาดำเนินคดีและหากวิญญาณลูกรับรู้ก็อยากบอกว่ารักลูกมากเช่นกันชาติหน้าก็ขอให้กลับมาเกิดเป็นพ่อลูกกันอีกส่วนทางด้านในคำอายุ51ซึ่งเป็นพ่อแท้ๆก็เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเช่นกันว่าตนรับจ้างกรีดยางอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์รู้ข่าวว่าลูกเสียชีวิตแทบช็อกก็รีบเดินทางมาลูกสาวเป็นที่รักของคนในครอบครัวการจากไปทันหันสร้างความเสียใจอย่างมากหากพบว่ามีคนทำผิดขอให้ตำรวจติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดตนเชื่อว่าลูกสาวไม่คิดฆ่าตัวตายแน่นอนเพราะเขาเป็นคนสู้ชีวิตและเขาก็ทำงานเลี้ยงตัวเองมาตลอดส่วนนางสาวนางวัย45ปีผู้เป็นแม่ก็ร้องไห้และเชื่อว่าลูกไม่ทำร้ายตัวเองเพราะเขาเป็นคนขยันทำงานช่วยเหลือครอบครัวมาตลอดเรียกร้องให้ตำรวจเร่งคลี่คลายข้อเท็จจริงแล้วก็นำตัวคนผิดมาดำเนินคดีตำรวจก็เร่งสอบปากคำพยานแล้วก็ตรวจกล้องวงจรปิดเก็บ DNA เก็บวัตถุพยานนะคะแล้วก็รอผลชันสูตรจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นเพื่อประกอบการคลี่คลายคดีตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนและยังไม่มีการชี้ตัวผู้ก่อเหตุนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวขอให้ตำรวจตามตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วนะคะเรื่องของไฟไหม้ค่ะ มีกันทุกวันนะคะล่าสุดนี่ก็ระดมดับกันวุ่นเลยค่ะไฟลุกโชติช่วงมากนะคะไหม้เพิงจอดรถหลังบ้านโอ้แล้วก็คลอกหมาแสนรักตายคากองเพลิงเลยค่ะตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งเพลิงไหม้ในซอยสุขปราการนะคะอยู่ที่ตำบลในคลองบางปรากฏพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการก็ประสานรถน้ำดับเพลิงนะคะของเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์แล้วก็ใกล้เคียง6คันไปให้การช่วยเหลือค่ะเป็นบ้าน2ชั้นปลูกอยู่บนเนื้อที่เกือบ1ไร่ด้านหน้าเปิดเป็นร้านขายของชำนะคะเพลิงไหม้ด้านหลังบ้านซึ่งปลูกต่อเติมแล้วก็ทำเป็นเพลิงใช้สำหรับจอดรถแล้วก็เลี้ยงหมาโดยไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างแรงชาวบ้านก็ช่วยกันตักน้ำนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันตักน้ำใส่ถังลากสายยงสายยางไปฉีดเพื่อไม่ให้มันลามก่อนที่จะพังประตูด้านหลังออกไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าฉีดน้ำ20นาทีคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะปรากฏว่าไฟไหม้หมดเลยนะคะรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็หมาพันธุ์ไทยเพศผู้ที่เลี้ยงเอาไว้ที่นั่นชื่อว่าเจ้าอ้ำอายุ7ขวบมันก็ตายคากองเพลิงอีก1ตัวค่ะลูกสาวเจ้าของบ้านเล่าด้วยสีหน้าตื่นตระหนกว่าเปิดเป็นร้านขายของชำด้านหลังต่อเติมเป็นลานจอดรถแล้วก็เลี้ยงหมาแล้วก็เอาไว้เก็บของที่ไม่ได้ใช้ตนกับแม่ขายของหน้าบ้านมีเพื่อนบ้านมาคุยด้วยระหว่างนั้นเห็นควันพวยพุ่งออกมาจากทางด้านหลังก็รีบตะโกนบอกว่าไฟไหม้เพื่อนบ้านก็ช่วยกันดับไฟโทรแจ้งดับเพลิงนะคะแล้วก็ตรงนั้นเป็นที่จอดรถกับเลี้ยงหมาแล้วก็เก็บของมันมีแค่หลอดไฟกับปลั๊กไฟที่ใช้เสียบพัดลมเป่าคลายร้อนให้หมาแต่ไม่รู้ว่าวันนี้แม่เสียบพัดลมไว้หรือเปล่าเบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะคะก็ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ที่แท้จริงกันต่อไปปลั๊กอะไรต่างๆก็เหมือนกันนะคะอันตรายอยู่บางทีพัดลมนี่แหละเสียบคากันเอาไว้อย่างนั้นไม่ได้ปิดเลยพัดลมเนี่ยนะบางทีมันร้อนมันช็อตมันลัดวงจรอะไรก็ได้นะคะอ้ำเอ้ยนะคะโดนไฟคลอกตายซะหนึ่งตัวนะคะหนีไม่ทันกว่าจะช่วยเปิดประตูได้นะคะควันมันก็คงจะอบอยู่ในนั้นนะเนาะไปวิ่งเล่นบนดาวหมานะลูกนะอ้ําส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้างไล่เลียงกันต่อไปค่ะ ฝนตกหนักบุรีรัมย์น้ำทะลักท่วมถนนสูงไป30เซนแล้วแล้วก็ยังหลากนะคะบอกว่าซ้ำหลากจมนาข้าวไปร้อยไร่เลยค่ะแล้วก็คาดว่าจะน้ำขังขณะอย่างเงี้ยอีกสักประมาณ1สัปดาห์ต้นข้าวเน่าเสียหายมันจะไม่1สัปดาห์สิวันนี้มันจะกระหน่ำเพิ่มนะเพราะว่าภาคเหนือกับภาคอีสานเอาก่อนเลยนะคะวันนี้นะภาคอีสานนี่โอ้โหแทบจะทั้งภาคเลยมั้งวันนี้นะคะดูจากที่เขาแจ้งมาจากกรมอุตุเนาะตกหนักแล้วก็ตกหนักมากนะคะอันนี้ที่อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเมื่อวานเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมขังระยะทางเนี่ย200เมตรแล้วก็สูง30เซนนะคะรถเล็กก็สัญจรด้วยความยากลำบากวันนี้มันอาจจะซ้ำลงไปอีกก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันเนาะหนุ่มคนหนึ่งช็อกเลยค่ะกลับมาดูบ้านแม่ที่อุดรธานีโจรกวาดของในบ้านไปแบบว่าเกลี้ยงเกล่านะคะช็อกซ้ำบอกว่าแล้วก็ค่าไฟนะคะค่าไฟจากเดือนละไม่ถึงร้อยปาไป 50,000 ลมแทบจับนะคะบอกแล้วก็ไม่สบายใจเพราะว่าโทรไปสำนักงานไฟฟ้าตอบเราไม่ได้แล้วก็เหมือนไม่อยากตอบบอกสั้นๆบอกไฟรั่วนะคะประมาณนี้เป็นบ้านชั้นเดียวค่ะในบ้านคนร้ายหรือคนเอาทรัพย์สินไปหมดเลยนะคะรวมทั้งสายไฟเครื่องปรับอากาศตัวนอกตัวในปั๊มน้ำเครื่องตัดหญ้าสายฟงคือเอาไปหมดเกลี้ยงเหมือนบ้านเกลี้ยงๆหลังนึงเลยค่ะคุณผู้ฟังดูไม่มีสมบัติอะไรเลยนะคะอ้อยังอยู่อย่างเดียวคือตู้เย็นยังเอาไปไม่ได้นะคะเกลี้ยงนอกนั้นเกลี้ยงจริงๆโอ้โหแล้วค่าไฟจากเสียไม่เคยไม่ถึงร้อยเพราะว่าไม่มีคนอยู่บ้านเนาะกลายเป็น 49,681 บาททั้งที่บ้านว่างจะเสียบก็อาจจะมีแค่ตู้เย็นนอกนั้นไม่ได้ใช้นะคะบอกว่ามาตรวจก็เลยมาตรวจสอบนะมาจากกรุงเทพนะมาตรวจสอบปรากฏว่าถูกงัดแงะเกลี้ยงเกลาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กัดจากการที่มันรื้อถอนอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็เกิดการลัดวงจรน่าจะทำให้กระแสไฟมันรั่วจนค่าไฟพุ่งไปถึง 50,000 บาทนะคะเจ้าหน้าที่ก็อ้ำอึงตอบไม่ได้แล้วเหมือนไม่อยากจะตอบบอกแค่ไฟรั่วแต่สงสัยเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าจากธรรมดาเป็นดิจิตอลแล้วไม่เห็นแจ้งเจ้าของบ้านเลยอะไรแบบนี้นะคะอ้าวก็จะได้ติดตามตัวมิจฉาชีพกันต่อไปเพราะว่ามันก็ทิ้งร่องรอยลายนิ้วมือแฝงเอาไว้ให้นั่นเองนะคะก็ไม่อยู่บ้านนะคะขนาดว่าอยู่ในคือบ้านนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอีกจังหวัดหนึ่งแล้วตัวเราอยู่จังหวัดหนึ่งเนี่ยเนาะหวาดเสียวคือมันมาขนได้สบายมันมาดูลาดเราแล้วบ้านนี้โอ้ยไม่มีคนอยู่มาขนกันแบบชิวๆเลยนะคะเนี่ยเกลี้ยงเกลาทุกสิ่งอย่างเลยเหลืออยู่อย่างเดียวในภาพเนี่ยที่เห็นนี่คือตู้เย็นนะคะไม่แน่ใจว่าทำไมมันไม่เอานะคะสำหรับตู้เย็นนะนอกนั้นเอาไปเกลี้ยงเลยเนาะอ่ะก็เป็นใครใครก็ช็อกแหละ 6:50 นาทีนะคะประกาศมณีทรัพย์พันธ์ CEO ของเราค่ะเข้าดีดยังคงเป็นปัญหานะคะนะเข้าดีดยังคงเป็นปัญหาแต่ประกาศบอกโอ้ยชิวๆเอาอยู่นะคะกำจัดเข้าดีดได้ 80-90% ไม่ต้องจ้างตัดจ้างร่อนนะคะขอเวลา10วันเท่านั้นแล้วไม่ใช่ยุบแค่เข้าดีดนะคะกลับทำให้ดินดีมากๆจนประหยัดปุ๋ยไปได้ถึง 50% คุ้มค่ามากๆนะคะต้นทุนก็ลดผลผลิตก็เพิ่มดินก็ดีเข้าดีดก็หมดโอ้ยคุ้มจนไม่รู้จะคุ้มยังไงเอาโทรไปโลดนะคะประกันมณีทรัพย์พันธ์ต้องจองคิวนะคะจัดส่งให้ตามคิวเลยเก็บเงินปลายทางได้099ขออภัย0806264419และ0879934626นะคะมีภาพข่าวของยิงอดีตไปรษณีย์เมื่อวานจำได้ไหมน้องไซบีเรียนนะที่หลงที่หลงไปแล้วก็ไปเจอกับชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเนาะเขาก็เลยแบบว่าพาไปหาเจ้าของอ่ะเอาไปส่งไว้ให้ที่สถานีตำรวจพัทยาน้องเป็นไซบีเรียนเพศเมีย อายุ 6-7 เดือนกำลังซนได้ที่วิ่งเล่นอย่างคึกเลยอยู่ในศูนย์วิทยุสภ.เมืองพัทยาเขาประหนึ่งเหมือนมาเที่ยวง่วงก็นอนแล้วท่านอนคุณผู้ฟังคือเจอใครก็กระโดดกอดเขาทุกคนเลยนะคะจากในคลิปในภาพเนี่ยทุกคนเลยกระโดดเกาะเขาสองขาแล้วเวลาหลับคุณผู้ฟังนอนหงายท้องหงายไส้คือแบบประหนึ่งว่าไว้ใจทุกอย่างนะคะหมาเนี่ยจะนอนหงายท้องสัตว์เนี่ยจะนอนหงายท้องแบบนี้คือสถานที่ตรงนั้นต้องเป็นที่ที่เขาวางใจว่าปลอดภัยแน่นอนนี่ไปนอนหงายท้องหงายไส้อยู่ในห้องผู้กำกับวิ่งเล่นกันให้คลึกเลยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้ให้อยู่ที่นี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าน้องเป็นมิตรมากแต่ว่าซนกลัวจะไปกัดสายไฟไปกัดข้าวของทรัพย์สินราชการเขาเสียหายตอนนี้ให้พลขับประจำตำแหน่งเนี่ยเอาไปดูแลก่อนนะคะผู้กำกับบอกฝากพลขับเอาไปดูแลเป็นการชั่วคราวนะคะแล้วก็หลังจากที่เรื่องนี้เผยแพร่ไปก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะทาสหมานี่แหละนะคะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้พาหมาไปพบสัตวแพทย์ไปตรวจสุขภาพนะคะทางตำรวจเขาก็เร่งประชาสัมพันธ์หาเจ้าของตัวจริงมารับกลับไปดูแลนะคะแล้วตอนนี้บอกมีแต่คนติดต่อไปว่าถ้าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวขอยินดีพร้อมอุปการะกันเพียบเลยนะคะมีความประสงค์ขอรับเลี้ยงน้องไซแสนสนตัวนี้กันเพียบเลยทีเดียวน้องน่ารักและเป็นมิตรมากจริงๆค่ะออเซาะเข้าไปทั่วเลยนะคะเหมือนประหนึ่งรู้จักกันมานานแวะมาเที่ยวอะไรอย่างนี้แล้วเจ้าของอยู่ไหนวะเนี่ยนะเพราะว่าน้องมาพร้อมกับสายจุงที่ติดตัวมาด้วยแสดงว่านะคะแอบหนีเขาใส่สายจุงอาจจะพาเดินเล่นแล้ววิ่งหนีหายมาอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้เนาะรอติดตามข่าวความคืบหน้ากันต่อไปเวลาในรายการของเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะมีข่าวอีกเยอะค่ะเครียดๆทั้งนั้นมีข่าวอีกเยอะเครียดๆทั้งนั้นเลยแต่เลือกอ่านข่าวไม่เครียดนะคะเบื่อข่าวเครียดเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้ตอนบ่ายแล้วกันจะได้เครียดกันให้สะใจส่วนตอนนี้ลาไปก่อนจะสั่งซื้อสินค้าใดๆโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอี
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
3: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อดประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะไปข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำ
2: ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับถะปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับตม.บุกจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะคฤหาสน์หรูย่านบางบอนเป้าหมายหลอกลวงคนญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ย่าลาวลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูย่านซอยเอกชัย112บางบอนเหนือกรุงเทพมหานครหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีมีชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านหรูเป็นจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมน่าสงสัยก่อนจะขอศาลอนุมัติออกหมายค้นและจากการตรวจสอบพบว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยมีบอสเป็นชาวจีนเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนเป็นคนไทย1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวจีนญี่ปุ่นไต้หวันและเมียนมาโดยผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ในระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อโดยมุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสเชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติอย่างไรก็ตามการตรวจค้นครั้งนี้ยังพบของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ